0: ังเกตดูไหมฮะว่าทำไมบั้งไฟพญานาคน้อยลง
1: อือฮึใช่ค่ะ
0: ถ้าเราดูสถิตินะฮะจะน้อยลงเรื่อยๆหรือถ้าเป็นวันไหนถ้าคืมเมฆคืมฝนนะฮะก็แทบจะไม่มีบั้งไฟพญานาค
1: อือฮึค่ะ
0: ทั้งที่ในรอบหนึ่งปีบั้งไฟพญานาคจะมีอยู่วันเดียวนะฮะที่ได้มาโชว์ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีนะฮะตรงเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เคยคาดเคลื่อนคนโบราณนี่เก่งคนโบราณนี่เก่งแต่คนปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีก็เลยหลงดึงสิ่งที่มีอยู่แล้วนะปกติเวลาคนเขาไปรอที่จะชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะก็จะไปรออยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแถวทุกวันนี้ต้องใช้คำว่าอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ
1: บึงกาฬอ๋อค่ะ
0: สมัยก่อนนี่คือหนองคายก็จะเป็นโพนพิสัยอำเภออะไรนะวาปีอะไรก็ส่วนฝั่งลาวเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเขตเมืองปากงึมปากน้ำงึมนะฮะหรือถ้าบางปีเนี่ยถ้ายังสมัยโบราณนะฮะเขาขึ้นกันตลอดนับลำน้ำโขงเนี่ยตามสายน้ำตรงไหนที่มีคำว่าปากที่แปลว่าเมืองนะฮะเมืองปากงึมเมืองปากลายนะฮะมักจะมีบั้งไฟพญานาคหรือแม้แต่บึงโขงหลงบึงโขงหลงเนี่ยจะเป็นพื้นที่อ่างน้ำขนาดใหญ่นะฮะที่มีการเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงบึงนี้จะน้ำเยอะในช่วงหน้าฝนแต่หน้าแรงเนี่ยเขาก็ยังคงมีน้ำอยู่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าบึงโขงหลงก็เพราะว่าติดกับแม่น้ำโขงแล้วมันหลงเข้ามาในแผ่นดินก็เลยเรียกว่าบึงโขงหลงเขตชุ่มน้ำพวกนี้นะฮะจะมีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติแล้วก็การเป็นพื้นที่รองรับน้ำมันหมายถึงที่ลุ่มนะฮะน้ำมันก็ไหลลงมาจากที่สูงโดยธรรมชาติก็คือมันจะเกิดการชะล้างนะฮะชะล้างพวกซากพืชซากสัตว์อะไรพวกนี้นะครับลงมาด้วยเพราะนั้นไม่ว่าที่ไหนนะครับปากน้ำทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าซากพืชซากสัตว์เนี่ยพอถูกน้ำชะล้างลงมาพวกเขาก็จะสะสมอยู่ตรงปากน้ำตะกอนดินเหล่านี้นะครับมันก็คืออาหารของสัตว์น้ำเป็นปุ๋ยของพืชนะครับเป็นความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติพอเขาสั่งสมนานวันเข้านานวันเข้านะฮะมันเกิดเป็นแก๊สนะฮะแก๊สแล้วพอถึงวันที่แรงดึงดูดระหว่างโลกผิวโลกกับดวงจันทร์ตรงกันพอดีด้วยความเบาของมวลแก๊สเหล่านี้พวกเขาก็จะล่องลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศพอขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่มันมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นแหละครับพวกเขาก็เลยสว่างสวัยขึ้น อันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าบั้งไฟพญานาค อันนี้อธิบายแบบวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้ไปบอกว่าไม่ใช่บั้งไฟพญานาคนะครับก็ยังเป็นบั้งไฟพญานาคอยู่ก็เลยที่ผมบอกว่าทำไมมันสถิติมัน
1: ลดน้อยลงทุกปีทุกปีดิฉันจำได้ค่ะอาจารย์คะเมื่อสัก10ปีที่แล้วไปชมอุตสาหก็เรียกว่าวันนี้ตั้งตารอคอยเลยนะก็วันเดียวนะ11ค่ำ

0: เดือน11เนี่ยเนาะปรากฏว่าค่อยๆขึ้นมา 3-4 ลูกเองค่ะอาจารย์ค
1: ่ะแสดงว่าวันนั้นก็ต้องคือเมฆคึ้มฝน
0: คือเมฆคึ้มฝนใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าความร้อนมันถูกบดบังนะครับโดยเมฆและฝนมันก็ทำให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันอุณหภูมิมันไม่เพียงพอที่จะทำให้แก๊สอันนี้เกิดการเผาไหม้
0: แต่อาจารย์ครับแรกแรกเลยนะตื่นเต้นมากเลยค่ะได้เห็นกับตาเลยจะเลยอะค่ะเพราะเราก็ได้ข่าวมาตลอดเนอะแล้วก็เห็นเป็นลูกแบบใสๆเนี่ยขึ้นไปเลยเป็นแก้วเหมือนแก้วใสขึ้นไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นรวมตัวเป็นก้อนๆนะฮะจริงๆถึงจะคือเมฆคือฝนพวกเขาก็ขึ้นทุกปีนะ
0: มันก็บางทีก็อดปลาดใจไม่ได้นะอาจารย์ว่าทำไมตรงกันได้แบบทุกวันวันนี้นะแล้วไม่มีวันอื่นด้วยนะอาจารย์เนาะ
1: ก็นั่นเนี่ยฮะก็การมุมของชั้นบรรยากาศและแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะครับ มันทำให้ตรงเป๊ะเ
0: พื่อตรงเป๊ะเลยนะค
1: ่
0: ะ
1: ทำไมวันเพ็ญเดือน12เขาไม่มาล่ะ ทำไมมาแต่วันออกพรรษา
0: วันออกพรรษาใช่ค่ะถึงขั้นมีคนไปตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะว่าเอ๊ะทางฝั่งลาวเขามีการขุดไว้ข้างล่างแล้วก็พอถึงวันนั้นก็ทำให้มันปุดขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คนสองฝั่งแม่น้ำโขงนะครับมีความเชื่อและวิธีเดียวกันวันนั้นไม่มีใครต้มตุ๋นใครแน่นอน
0: นั่นสิค่ะค่ะ
1: นะฮะยกเว้นคนที่สร้างความงมงายนะฮะแม้จะคุมผ้าเหลืองก็ยังหลอกต้มตุ๋นคนได
0: ้ค่ะ
1: บางใครพญานาคไม่เคยหลอกนะฮะเพราะเขาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่ผมบอกว่าน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าธรรมชาติของสายน้ำมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่ฟรีโฟลว์เหมือนเดิม มันมีเขื่อนมากั้นแล้วมวลของน้ำก็ไม่ปกติตามฤดูกาลอุณหภูมิของน้ำก็เปลี่ยนไปเมื่อผ่านการผลิตไฟฟ้านะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันก็เลยทำให้ธรรมชาตินั้นเปลี่ยนไปโดยแมนเมดนะก็คือมนุษย์เข้ามาแทรกอยู่ตรงนั้นที่ผมยกกรณีเรื่องบั้งไฟพญานาคยกกรณีเรื่องของเขื่อนน้ำเทินสองเอามาประกอบกันก็เพราะว่ามันเป็นวิศวกรรมที่เปลี่ยนสายน้ำเป็นวิศวกรรมที่เปลี่ยนธรรมชาติลองนึกภาพนะครับก็คือน้ำเทินอยู่ทางเหนือน้ำเซบังไฟอยู่ทางใต้โดยมีภูเขาเทือกนากายขวางกั้นอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์อยากจะเอาน้ำเทินที่อยู่ทางเหนือมาผลิตไฟฟ้านะครับโดยอาศัยหลักของความสูงแล้วก็เจาะอุโมงค์ทะลุภูเขานะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทะลุอุโมงค์นั่นแหละครับเอาเครื่องปั่นไฟเครื่องอะไรเนี่ยมาวางตั้งรองรับอยู่ด้านล่างและด้านล่างนั้นก็คือน้ำเซบังไฟหมายความว่าแม่น้ำสองสายนี้บรรจบกันได้ด้วยอุโมงค์ที่มนุษย์ขุดทะลุทะลวงภูเขาแล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะครับน้ำเทินเนี่ยก็เลยไหลลงเสบังไฟ
0: อืมค่ะ
1: นะครับทั้งที่สองสายน้ำนี้ไม่บรรจบกัน
0: อืม
1: นะแต่เขามนุษย์ก็ทำให้มันบรรจบกันโดยการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา
0: อืมค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะจากจุดสูงลงมาจุดข้างล่างก็ลองนึกดูนะฮะอุโมงค์นี้ยาว11กิโลเมตร
0: ค่ะ
1: ความกว้างของอุโมงค์เนี่ยก็ผมบอกแล้วรถ10 ล้อ10 คันเรียงกันวิ่งเข้าไปได้เลยนะฮะ ไม่ได้เรียงแถวหนึ่งนะครับเรียงหน้ากระดาน
0: เรียงหน้ากระดานเข้าไปแสดงว่ากว้างมากเลยนะอาจารย
1: ์นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของพลังงานไฟฟ้า 1,070 เมกะวัตต์แล้วก็ 95% ส่งมาที่ประเทศไทย
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ลองนึกดูนะครับโดยปกติแล้วมวลของน้ำที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำโดยมนุษย์เป็นคนทำเบี่ยงน้ำจากอีกแม่น้ำหนึ่งมาลงอีกแม่น้ำหนึ่งทั้งๆที่ธรรมชาติพวกเขาอยู่ต่างคนต่างอยู่นะอยู่มาก็มีคนเจาะอุโมงค์ให้แล้วพวกเขาก็ได้เชื่อมโยงกันแต่ทีนี้น้ำเทินที่เอามาผลิตไฟฟ้าพอมันผ่านเทอร์ไบน์นะครับอุณหภูมิมันเพิ่ม 3-5 องศาเซลเซียส
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วมาบรรจบกับสายน้ำที่ปกติธรรมดาเห็นไหมครับถ้ามองในแง่ของอุณหภูมิเหมือนเราอะฮะร่างกายเราทนความร้อนได้ก็คือ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิร่างกายถ้าเกินนั้นเราทนไม่ได้เราถึงเป็นไข้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่เป็นไข้แต่อุณหภูมิโดยรอบร่างกายเรามันเกินกว่า37ทำยังไงนะฮะก็อยู่ห้องแอร์นะอยู่ห้องแอร์เป่าพัดลม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าปลาอยู่ๆเขาเจอน้ำที่ร้อนขึ้น
0: อย่างนี้ปลาก็อยู่ไม่ได้อะตาย
1: เราต้องเอาแอร์ไปเปิดให้เขาเบรกไหมฮะเชิญครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะอาจารย
1: ์เชิญครับ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวัชรินทร์เศรษฐกูดานแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะน่าสนใจจริงๆเลยนะไอ้ฝีมือมนุษย์เนี่ยนะขุดอุโมงค์เนี่ยนะโอ้โหสร้างขึ้นมาทำให้มีพลังงานไฟฟ้าต้อง 1,010 เมกะวัตต์ด้วยเนี่ยนะแล้วก็อุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นด้วยปลาเปิ่มก็จะอยู่ไม่ได้นะคะอาจารย์คะ
1: มนุษย์ที่คิดเขียนน้ำเทินสองก็คือมนุษย์ฝรั่งเศส
0: นะ
1: มนุษย์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรนี้ก็คือลาว
0: ค่ะ
1: มนุษย์ที่ไปสร้างรับเหมาก็คือไทย
0: คือตาม
1: มนุษย์ที่ใช้ไฟฟ้าจากลาวคือประชาชาติที่มาอยู่เมืองไทยนั่นนะฮะน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีเงินใช
0: ้สมัยก่อนนะเป็นอะไรนะคำขวัญนะ
1: แต่ไม่ไร้โลค่ะสมัยก่อนนะคุณเจเจเกิดท
0: ัน คุณเจเจไม่รู้เกิดทันไอ้นี่ป่ะสโลแกนนี
3: ้เคยได้ยินที่พูดต่อๆกันมาค่ะน้ำไหลไฟสว่างทางดีเนี่ยค่ะ
0: ทางดีมีงานทำอะไรเนี่ย
1: มีเงินใช้ไร้โลค่ะตอนนี้น้ำไหลอยู่นะฮะไฟสว่างอยู่ทางดีอยู่ยกเว้นพระราม2นะครับไม่มีเงินใช้ไม่ไหลโลค่ะเนี่ยสโลแกนใหม่นะซึ่งเล็กได้ไม่แต่คิดคือหนึ่งนะฮะมวลน้ำที่เปลี่ยนการไหลของน้ำที่เปลี่ยน การชะล้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะมันก็เลยทำใ

0: สิ่งที่เป็นซากพืชซากสัตว์ที่ปกติเข้ามากับมวลน้ำที่เป็นโดยธรรมชาติแต่อยู่มาวันหนึ่งนะฮะพอเขื่อนปล่อยน้ำลงมาปริมาณน้ำของอีกสายน้ำหนึ่งที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ลงมาเจือปนกับสายน้ำที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าอย่างแรกเลยก็คือปลาที่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: อยู่ๆก็มีใครไม่ดูต้มน้ำไม่ชันนะครับมันก็เลยร้อน
1: น้ำมันอุ่นขึ้น
0: ก็อันนี้เป็นหลักเลยนะฮะก็การสำรวจเนี่ยนะครับเจอนะฮะแม่น้ำเซบังไฟเนี่ยที่รองรับจากน้ำเขื่อนเนี่ยนะครับปริมาณปลาลดลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็ปรากฏว่าสภาวะไม่ธรรมชาติเพราะหน้าฝนท่วมมากขึ้นนะครับหน้าแรงมากขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือบวกเข้าไปนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็วิถีของพวกดินพวกตะกอนพวกซากพืชซากสัตว์เนี่ยการชะล้างพอมันไม่ธรรมชาติแล้วยังมีเขื่อนมาขวาง
1: ค่ะ
0: การชะล้างมันก็ถูกกันไว้นะฮะสิ่งแวดล้อมที่มันไหลลงมาที่ปากแม่น้ำมันก็เปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นไปได้สูงนะฮะพวกซากพืชซากสัตว์ที่มันฟรีโฟลว์มากับไหลแบบอิสระมาจากน้ำมากับน้ำเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งพอเขื่อนผลิตไฟฟ้าเขื่อนก็ปล่อยมวลน้ำจำนวนมากลงมามันเหมือนเวลาเราเทน้ำออกจากขวดนะฮะมันจะเกิดแรงกระแทกแต่ขวดน้ำนั้นมันร้อนขึ้นแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันเปลี่ยนไปด้วยนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่นักวิชาการเขาเชื่อว่ามันทำให้โครงสร้างของดินของตะกอนดินที่สะสมตรงปากน้ำมันก็เปลี่ยนไปด้วยพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บนะครับความไม่นิ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาตามการปล่อยน้ำของเขื่อนนะฮะปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ข้างล่างของชั้นตะกอนดินที่น้ำซัดลงมาที่ปากแม่น้ำมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะนั่นแหละแก๊สที่ผลิตออกมานะฮะมีบ้างไม่มีบ้างน้อยบ้างมากบ้างก็สุดแล้วแต่จังหวะนะฮะบวกกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปคือตั้งแต่เราได้เรียนรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนกันมาเราก็ได้รู้จักสองพี่น้องใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปผมว่าต้องมีคนที่สามแน่นอน
1: โอ้จานสองพี่น้องก็แย่แล้วยังไม่ต้องมีเพิ่มมาอีกคนนะ
0: เอลนินโยลาเนียนยานะครับลาเนียนยาคือท่วมเอลนินโยคือแล้ง
1: แล้ง
0: ต่อไปเนี่ยต้องมีน้องตะกอนน้องฝุ่นน้องฝุ่นน้องพีเอ็มแล้วจะมีน้องจุดความร้อนอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายนะที่มันจะเกิดขึ้นนี่นะฮะเขาเรียกว่าแมนเมดนะการพัฒนาที่มีการตั้งธงไว้แล้วว่าฉันอยากจะสร้างก็เลยศึกษาวิจัยผลออกมาคือดีงามนะครับเพื่อที่จะบอกว่าฉันสร้างนะแล้วฝ่ายที่ผมบอกว่าผมทำเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยตั้งแต่มีแนวคิดขึ้นมาจนสร้างเสร็จคิดดูว่าคนทำข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ย10 กว่าปีนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: แล้วก็จะเห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์นะค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งแต่สำรวจนะฮะล่องเรือนะฮะล่องเรือจากน้ำเซบังไฟขึ้นไปจนถึงเมืองยมราชนะฮะอันนี้อยู่ในแขวงคำม่วนนะคร
1: ับ แล้ววิถีชาวบ้านเป็นไงคะชาวบ้านบ่นไหม
0: เปลี่ยนใจอยู่แล้วครับก็บอกนะไงฮะว่าหน้าฝนเนี่ยลาเนียนยาเก่งมาก หน้าแรงเอลนีโญก็มาสวนมาไล่น้องอย่ามาอยู่แถวนี้นะมันก็เลยแรงนะครับก็กลายเป็นว่า

0: มันมีคำหนึ่งในวันที่ทำการสำรวจที่เขาเรียกว่า EIA นะฮะ
1: EIA ค่ะ
0: การศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะก็บอกคนที่อยากสร้างนะคนที่ศึกษาสำรวจก็คือ World Bank เจ้าของเงินนะครับธนาคารโลกเนี่ยมาส่งเอ็กซ์เปิดมาเองนะเป็นเราเขาเรียกเอ็กซ์เปิด
1: เอ็กซ์เปิดค่ะ
0: แล้วคุณอีสติเมตว่ายังไงเข้าใจคำนี้ไหมคุณเจเจอีสติเมต
1: เอสติเมต
2: ประเมิน
1: คาดคำนวณเขา
0: ชาวบ้านเขาออกเสียงเป็นอีสติเมต
1: อีสติเมต
0: ก็ออกมาแล้วฟันธงเลยครับก็คือสร้างนะเพราะว่าเขื่อนน้ำเทินสองนี้มันจะต้านแล้งต้านท่วมนะฮะแต่ต้านไม่อยู่ครับท่วมมากกว่าเดิมแล้งหนักกว่าเดิ
1: ม
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคือมวลน้ำหน้าฝนเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วสายน้ำหนึ่งผ่านลงมาอีกสายน้ำหนึ่งมันก็ไม่ฟรีโฟลว์อยู่แล้วแล้วถ้าหน้าฝนนะครับเซบ้างไฟที่รองรับน้ำจากเขื่อนน้ำเทินสองหลังจากการผลิตไฟฟ้าถ้าหน้าฝนเขาก็ล้นตลิ่งอยู่แล้วแล้วน้ำเทินสองผลิตไฟฟ้าปล่อยมวลน้ำลงมาเพิ่มเขาจะไปไหนเสีย
1: อ
0: ีกครับแม่น้ำโขงก็เอ่อหนองฮะน้ำโขงเนี่ยมันท่วมก็เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยฮะน้ำฝนก็มีปริมาณลงไปที่แม่น้ำโขงเยอะอยู่แล้วซึ่งมันก็มาจากสายน้ำนี่แหละพอมันล้นนะครับไอ้สายน้ำที่เคยไหลลงโขงได้มันก็ไม่ไหลมันก็เลยต้องเอ่อท่วมนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแถวเมืองยมราชเมืองมหาไซหรือแม้กระทั่งลุกลามขึ้นไปจนถึงแขวงบริคำไซนะลามไปจนถึงนครเวียงจันทร์นะท่วมกันแบบเสมอภาคเลยมีปีหนึ่งครับน้ำท่วมลาวทั้งประเทศเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นผลโดยตรงนะครับแต่ว่าการที่อยากจะเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันทำให้ไม่ยอมรับความจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฉันอยากจะเป็นแบตเตอรี
1: ่
0: แต่พอมันมีวิกฤตนะครับภัยที่ไม่ธรรมชาติภัยธรรมชาติบวกที่ไม่ธรรมชาติเข้าไปมันหนักหนาสาหัสขึ้นมาทุกปีนะฮะพอมันหนักเข้าก็ปรากฏว่าพื้นที่ภาคกลางของเรานะฮะเวลาเขาเรียกภาคกลางเนี่ยเขาจะไล่ลงมาจากแขวงเวียงจันทน์นั่นแหละที่ลุ่มชุ่มน้ำสุดก็คือน้ำเงิมเกิดน้ำเงิมนะฮะตรงนั้นแหละไล่ลงมาเลยฮะก็จะเป็นแขวงเวียงจันทน์เขตนครเวียงจันทน์เขตแขวงบริคำไซแขวงคำม่วนแขวงสวรรณเขตนี่เขาเรียกพื้นที่ลาบลุ่มภาคกลางที่ปลูกข้าวได้มากที่สุดในลาวก็คือถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็บางส่วนของแขวงสารวัตรนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวเลี้ยงประเทศนะบางปีก็พอมีเหลือส่งออกบ้างนะฮะแต่ลาวส่วนใหญ่เขาจะปลูกข้าวเหนียวกันนะฮะข้าวเจ้ามีบ้างเล็กน้อยถ้าตลาดต้องการฉันก็ปลูกแต่คนลาวรับประทานข้าวเหนียวกับปิ้งไก่อย่าไปสั่งไก่ย่างนะเพราะว่าภาษาลาวย่างเนี่ยมันหมายถึงการเดินไก่มันเดินอยู
1: ่อ๋อประจันห้ามสั่งไก่ย่างเด็ดขาด
0: ยังจับยังไม่ได้มันย่างอยู่ปิ้งไก่นะครับนะฮะก็นั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งหนึ่งเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยเกิดขึ้นจริงทุกปีก็คือถ้าฝนเยอะผลิตไฟฟ้าไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าถ้าผลิตไฟฟ้ามันก็จะปล่อยมวลน้ำลงมาเติมเพิ่มน้ำท่วมที่อยู่ตอนล่างลุ่มน้ำเซบังไฟ

0: นะฮะก็ช่วงนี้ไฟฟ้าก็จะหายไปแล้วพอหลังจากพ้นวิกฤตน้ำท่วมแล้วฉันผลิตไฟฟ้าทั้งวันทั้งคืนแหละทีนี้แต่อย่าลืมนะฝนมันตกฤดูกาลของฝนมันแค่4 เดือน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ฝนนี่8 เดือนนะครับ
2: ค่ะ
0: สี่เดือนแรกหลังฝนเนี่ยก็ยังน้ำเยอะอยู่นะ
1: ค่ะ
0: เราถึงมีบรรเพ็ญเดือน12นะก็นอนเต็มตะลิ่งเนี่ยนะแต่หลังจากบรรเพ็ญเสร็จแล้วน้ำมันก็มวลน้ำก็จะค่อยๆเหลือน้อยลงน้อยลงใช่ไหมฮะก็ถึงเนี่ยแหละช่วงหน้าแล้งเนี่ยเดือน5หน้าแล้งลมแรงพัดชอบมะม่วงเนี่ยนะฮะเพลงคนโบราณเห็นไหมฮะมะม่วงนี่หล่นนะฮะต้นไม้โค่นล้มนะฮะพยากรณ์มันก็จะเกิดอยู่ในห้วงเวลานี้นั่นแหละครับ4 เดือนก่อนฝนมันคือช่วงวิกฤตฮะช่วงวิกฤตก็คือเขื่อนส่วนใหญ่ในลาวผลิตไฟฟ้าไม่ได้เพราะน้ำไม่พออ้าวพอน้ำไม่พอนะครับหลักของวิศวกรรมของเขื่อนเฉพาะคุณเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแน่นหนาถาวรเนี่ยนะฮะมันต้องมีพื้นที่ที่ชุ่มน้ำนะฮะปล่อยให้มันแห้งแกร่นไม่ได้นะครับต้องชุ่มน้ำเพราะนั้นเขื่อนทุกที่ฮะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนทุกที่เนี่ยเขาจะต้องสงวนน้ำไว้ 30% ของความจุทั้งหมดนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขื่อนส่วนใหญ่เขาไม่ให้ทำนาปรังเพราะฉันไม่มีน้ำปล่อยลงมาให้
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่เช่นนั้นมันจะมีความแห้งเกิดขึ้นนะครับในคันเขื่อนก็ลองนึกดูนะฮะในช่วงหน้าแม่น้ำเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันเกิดรอยร้าวแค่เท่ากับเส้นผมแต่หน้าน้ำล้นอ่างเต็
1: ม
0: แบบกดความดันในอ่างมันจะขนาดไหนรอยร้าวเท่าเส้นผมมันทำให้เขื่อนแตกได้ครับ
1: ใช่ค่ะโอ้
0: ทูบีกันตีหนึ่ง
1: เรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ
1: ์ข้อมูลที่น่าสนใจเนาะแล้วเรา
0: ค
1: ่ะขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเรา3คนก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเท่านี้ค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุฎานดิฉันวิรอนบรรดก็ลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับเสาร์ที่16พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับเมื่อวานนี้ที่จับตาก็คือเรื่องของการเปิดห้องคุยนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีครม.และบรรดาเจ้าสัวและ CEO ต่างๆนะครับเพื่อจะเสริมศักยภาพลดอุปสรรคเดินหน้าการฟื้นเศรษฐกิจ

0: ของประเทศนะครับก็มีรายละเอียดนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับผู้บริหารระดับสูง10กลุ่มธุรกิจเอกชนคณะรัฐมนตรีและก็ข้าราชการหลายกระทรวงเลยครับพร้อมผู้ติดตามทยอยเดินทางเข้ามาที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่16นาฬิกาครับเพื่อร่วมเวทีหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนับเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงลึกจากภาคเอกชนครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับมีการทักทายพูดคุยกันเรียกว่าเป็นการรวมบรรดาผู้บริหารระดับท็อปของเมืองไทยสำหรับกลุ่ม10กลุ่มที่เสนอความคิดเห็นเมื่อวานนี้ก็ประกอบไปด้วยกลุ่มสถาบันหลักก็คือกกร.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยกลุ่มการเงินกลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มยานยนต์กลุ่มพลังงานกลุ่มก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสุขภาพกลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเทคโนโลยีครับเมื่อวานนี้การจัดลำดับที่นั่งนะครับสลับกันครับระหว่างกลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชนรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงรูปแบบการพูดคุยเมื่อวานนี้ก็ให้เวลานำเสนออย่างกระชับภายใน3นาทีพร้อมเปิดวงสนทนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างเสรีในบรรยากาศเปิดกว้างส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจหากมีการพูดถึงหน่วยงานใดก็ให้โอกาสชี้แจงได้1นาทีนะครับและ17นาฬิกาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงภายในงานก็ได้มีการนั่งอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะประชุมมีคุณธนินทร์เจรวรรณนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพกพันธ์และก็นายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดนั่งขนาบขวาซ้ายนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีภาพประกอบและมีพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับภาพประกอบครับเป็นภาพเวทีเจ้าสัวเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับถ่ายภาพร่วมกับบรรดาเจ้าสัวและผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมรวม35คนที่เข้าร่วมเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่รัฐบาลจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังแนวทางการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับหนูคุย35เจ้าสัว CEO เสริมศักยภาพลดอุปสรรคลั่นรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนุทินเปิดเวทีล้อมวงคุยเจ้าสัว CEO ประกาศต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างคนต่างไปไม่ได้หวังผนึกอาเซียนสร้างพลังต่อรองขั้วอำนาจโลกนะครับย้ำทุกความสำเร็จคือชัยชนะของทุกคนเด้งรับข้อมูลของทางกกร.นะครับท็อป10หน่วยงานเรียกรับสินบนเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดประเด็นนี้ต่อเนื่องไปด้วยครับ
1: ขณะที่หลังจากการประชุมแล้วเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาจากห้องประชุมหลังจากคุยกันนานถึง2ชั่วโมงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบรรยากาศการหารือเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีก็ร้องโอ้โหค่ะก่อนจะกล่าวว่าคิดดูคนระดับนี้2ชั่วโมงกว่าไม่ได้มาคุยเล่นๆนะคะซึ่งต่อมาค่ะนายกก็พูดนะคะถึงบรรยากาศว่าการพูดคุยเป็นอย่างไรนายกบอกว่าหูชาเลยค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าทำธุระส่วนตัวแล้วก็ออกจากตึกนะคะซึ่งในการพูดคุยกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงทั้งประเด็นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาช่วยผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างคล่องตัวขยายการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการส่วนภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันแม้ว่าหลายดัชนีจะสะท้อนความรู้สึกของผู้ประเมินแต่ในทางปฏิบัติค่ะประเทศไทยดำเนินมาตรการด้านธรรมาภิบาลตรวจสอบความเข้มข้นมาโดยตลอดแล้วรัฐบาลชุดนี้ให้อิสระแก่ฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่พบความกระทำผิดก็ให้ดำเนินการได้อย่างทันทีไม่ใช่เพียงแค่ลงพื้นที่ตรวจสอบและปล่อยให้เรื่องเงียบขายทุกฝ่ายค่ะมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลในการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะนายกหารือ35 Big CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันไทยศูนย์กลางอาเซียนเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลและเอกชนจับมือคู่กันนายกอนุทินล้อมวงคุย CEO ชั้นนำระดับประเทศเจ้าสัว CP เจ้าสัวสหพัฒน์นั่งประกบข้างลั่นรัฐบาลเอกชนต้องเดินคู่กันต้องเดินไปด้วยกันช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระดับประเทศชี้เมื่อประเทศประสบความสำเร็จทุกคนคือผู้ชนะยันรัฐบาลพร้อมอำนวยความ

0: สะดวกไม่ติดบริบทกฎหมายเดิมพร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านถกร่วมรัฐบาลเคลียร์คางท่อ34ฉบับค่ะซึ่งก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพถ่ายรูปร่วมกันค่ะระดับมีทั้งนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ค่ะหลังจากเป็นประธานร่วมการหารือกับภาคเอกชนแข่งขันเศรษฐกิจยกระดับประเทศค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพเหมือนกันนะคะเป็นภาพบรรยากาศในระหว่างที่มีการก่อนการพูดคุยกันค่ะก็พูดคุยทั้งสีนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงเจ้าสัวชนินนะคะก็พบว่ามีสีหน้ายิ้มแย้มชื่นมื่นแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยค่ะชนินชาติสิริสารัตน์ปลิว34เจ้าสัวถกนายกต้านโกงเพิ่มขีดการแข่งขันแนะอุ้มกลุ่มเปราะบาง10องค์กรโต้โพสินปนจี้กกร.โชว์ข้อมูลขอโทษพิพัฒน์เรียก3อธิบดีแจงค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้ขยายผลต่อเนื่องเพราะว่านายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันหลังจากกกล.เปิดโพ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดนะครับขณะที่หลายหน่วยงานรัฐก็แถลงโต้ข้อมูลพร้อมท้าเปิดหลักฐานครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนครับก็ประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI สถาบันเพื่อการยุติธรรมเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับภายหลังการสำรวจภาคเอกชนพบว่า 89% มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันในที่ประชุมข้อแรกเปลี่ยนกับเอกชนครับถึงแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะต่อต้านการทุจริตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลมีเจตจำนงแน่วแน่ครับในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสรองรับการเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือว่า OECD ของประเทศไทยนอกจากนี้ครับในประกรณ์ยังได้รับข้อเสนอจากคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันใน3ประเด็นที่จะได้นำเสนอนายกพิจารณาขับเคลื่อนในเชิงนโยบายก็ประกอบไปด้วย1การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2การสร้างระบบความซื่อตรงภาครัฐเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD และ3การแก้ปัญหาอุปสรรคจากกฎหมายที่ล้าสมัยนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของการคอร์รัปชันที่กกร.ได้เปิดข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะครับหลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อมูลนี้นะครับโดยกรมควบคุมมลพิษซึ่งติดอันดับ1ของการเสนอสินบนต่อครั้งตั้งโต๊ะแถลงเลยครับโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษรองอธิบดีผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่แสดงจุดยืนยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสโดยอธิบดีสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ครับย้ำเดือดแล้วว่าคพ.ได้ออกจดหมายเปิดผนึกส่งไปถึงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลวิธีการสำรวจและก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลสำรวจดังกล่าวโดยย้ำว่ากรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจอนุมัติหรือว่าออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆทั้งต่อภาครัฐและเอกชนจึงไม่มีช่องทางหรือว่ากลไกที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตตัวเลขสินบนเฉลี่ย 12,160 บาทต่อครั้งสูงกว่าค่าปรับตามข้อที่จริงหลายเท่าโดยค่าปรับทั่วไปของกรมครับอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 30,000 บาทส่วนกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ค่าปรับสูงสุดก็ไม่เกิน 60,000 บาทครับย้ำหากไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานรองรับในโพการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานโดยการชี้แจงหรือว่าขอโทษอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะด้วยนะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดประเด็นนี้ครับบอกว่าคพ.โต้เดือดแชมป์สินบนจี้หลักฐานกกร.พิพัฒน์สั่งสอบทางหลวงและเจ้าท่าด่าหน้าโต้วุ่นรายงานกกร.ชี้10หน่วยงานรับสินบนกรมควบคุมมลพิษเดือดถูกกล่าวหาแชมป์รับใต้โต๊ะครั้งละ 100,000 อธิบดีส่งหนังสือถึงหอการค้าสภาอุดและก็มหาหอการค้าไทยขอหลักฐานการสำรวจปมทุจริตภายใน7วันหากไม่มีขอให้กกร.แถลงขอโทษและรับผิดชอบทำให้เสียหายยืนยันคพ.ยึดมั่นองค์กรโปร่งใสกรมอุทยานป่าไม้ก็ติดโผด้วย โต้แจงยิบยันไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์พิพัฒน์สั่งกรมทางหลวงกรมเจ้าท่าภาคเอกชนบุกทำเนียบจี้รัฐแก้คอร์รัปชันครับ
0: ซึ่งทางกรมอุทยานและกรมป่าไม้เองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก

0: นะคะในทำนองเดียวกันว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการค่ะตรวจสอบกระบวนการติดต่อกับภาคเอกชนทันทียืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆนะคะแล้วก็สั่งฟันถ้าหากว่าพบว่ามีผู้กระทำความผิดโดยไม่ละเว้นส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ค่ะก็ได้บอกว่าทั้งกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกที่ติดอันดับด้วยก็จะมีการเชิญผู้บริหารแต่ละหน่วยงานที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็มอบให้ทางปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบส่วนกรมทางหลวงค่ะตำรวจทางหลวงนะคะทางรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันค่ะว่าผบ.ตร.ให้ความสำคัญแล้วก็รับทราบการรายงานนี้แล้วไม่นิ่งนอนใจค่ะสะท้อนมุมมองภาคเอกชนต่อการทำหน้าที่ของตำรวจกำชับเรื่องของความโปร่งใสและปฏิเสธการรับสินบนในทุกรูปแบบค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหน่วยงานรัฐเต้นแจงวุ่นสวยใต้โต๊ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนวรัฐบาลดันวาระแห่งชาติอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกังขาติดโผอันดับ1มูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจีกกร.ชี้แจงที่มาข้อมูลพร้อมส่งหลักฐานภายใน7วันด้านกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้โพสต์เฟซบุ๊กโต้ไม่มีนโยบายรับสวยพร้อมให้ตรวจสอบพิพัฒน์เต้น3หน่วยงานในสังกัดมีชื่อรับประโยชน์จ่อเชิญผู้บริหารกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกแจ้งข้อเท็จจริงลั่นมีมูลสั่งตั้งคณะกรรมการสอบลงโทษทันทีไม่ละเว้นอธิบดีกรมเจ้าท่านั่งไม่ติดรีบแถลงปมเฉาอย่าลูกน้องผิดจริงไม่เลี้ยงต้องรับโทษไล่ออกอย่างเดียวประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนชง3แนวทางรัฐบาลดันแอนตี้คอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติเตือนปัญหาสินบนเข้าขั้นวิกฤตเป็นต้นเหตุฉุดศักยภาพการแข่งขันภาพลักษณ์ของประเทศอนุทินแอนอกรับดัชนีคอร์รัปชันไทยรั้งท้ายสั่งครม.ไล่แจ็คบีนย้ำยุคนี้ต้องไม่มีสินบนค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวค่ะมากันที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะลุงโยชน์ค่ะได้กลับบ้านแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่จากกองกำลังสุรนารีพาลุงโยชน์ลงจากรถตู้ค่ะภรรยาพร้อมลูกชายกับญาติๆก็เข้าสวมกอดร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะว่าลุงโยชน์เองเนี่ยถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปขังนานถึง20วันนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ได้รับอิสรภาพเรียบร้อยก็กลับบ้านแล้วค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นลุงโยชน์บอกว่าดีใจมากที่กลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าถูกทหารจับตัวดำเนินคดีลอบเข้าเมืองถูกคุมขังที่อุดรมีชัยกัมพูชานาน20วันเหตุการณ์ก็คือเข้าไปหาของป่าค่ะซึ่งในพื้นที่นี้ก็เคยไปมาก่อนแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไปเจอทหารกัมพูชา20คนมาตั้งแคมป์มีอาวุธครบมือไม่ได้ทำร้ายอะไรแต่ถูกปิดตาแล้วก็ถูกนำตัวออกไปที่จังหวัดอุดรมีชัยระหว่างถูกคุมขังก็ดูแลตามอัตภาพค่ะเพราะว่าไม่ได้พีแค่ลุงหยดคนเดียวค่ะยังมีอีกหลายคนที่ถูกคุมขังแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสแกมเมอร์นะคะเมื่อไปถึงศาลกัมพูชาก็มีการถามว่าเป็นสายลับหรือเปล่าค่ะลุงก็บอกตามความจริงว่าเป็นเพียงชาวบ้านมาหาของป่าทางเจ้าหน้าที่ห้องคุมขังก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวก็บอกว่าวันนี้ฝ่ายไทยจะมาเยี่ยมและจะได้รับการปล่อยตัวตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่นำตัวแล้วก็พาส่งกลับประเทศไทยก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือและเป็นห่วงและยืนยันค่ะว่าต่อไปคงจะไม่กล้าออกมาหาของป่าอีกแล้วนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็จะรวมไปถึงเรื่องของการเปิดด่านรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยยันไร้เงื่อนไขเปิดด่านทหารเขมรปล่อยตัวลุงโยชน์คืนครอบครัวตั้งสมศักดิ์ประธาน JBC ชาวบ้านชายแดนขวัญผวาสงครามไทยกัมพูชารอบที่3ปะทุเร่งปัดกวาดบังเกอร์หลบจรวดหนีตายจ้าละวันด้านประธานกรรม

การทหารสวยันสถานการณ์ไม่สอเขาลุกลามฝ่ายตรงข้ามแค่ยิงปืนสร้างความหวังปั่นกระแสชาตินิยมชื่อ MOU 44ชนวนเหตุทำให้เขมรต้องยึดหลักสากลย้ำกองทัพไทยอดทนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ศรีหศักดิ์ลั่นกำ

0: การกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่าการที่กัมพูชาส่งตัวลุงหยดกลับไทยไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือว่ามีเงื่อนไขใดๆครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจะเปิดด่านแน่นอนนี่เป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนะครับก็เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะคลายความกังวลแล้วก็ลดปัญหาระหว่างกันครับเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันยืนยันว่าเป็นทหารของเราไม่ได้หย่อนไปนะครับเรายังคงความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและหากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการใช้กลไกทวิภาคีในการประชุมครับตั้งแต่ระดับ JBC GBC แล้วก็ RBC ตามลำดับขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้รับรายงานเรื่องที่กัมพูชาปล่อยลุงโยดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็บอกว่าก็ดีที่เป็นจริงตามนั้นนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับลุงโยดกลับถิ่นกลาโหมรีบปัดขอแลกเปิดด่านลุงโยดได้รับการปล่อยตัวแล้วผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาเจ้าตัวเผยถูกขังในคุกเขมรใช้ชีวิตลำบากด้านรัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธปล่อยตัวแลกเปิดด่านแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความขัดแย้งเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครับ
1: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวศรีหศักดิ์ชี้อดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ทหารเขมรส่งลุงหยดกลับสุรินทร์ศรีหศักดิ์รับอดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ไทยกัมพูชาชี้ถึงจะได้อันครอส2ประเทศควรมีการคุยกันก่อนทหารเขมรส่งลุงหยดกลับสุรินทร์ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปปช.ครับได้เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวทุจริตสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้กับหมิงเฉินซันอาชญากรจีนข้ามชาติโยงคลังอาวุธและระเบิด C4 นะครับเมื่อวานนี้ครับชุดปฏิบัติการ5หน่วยงานนำโดยกระทรวงมหาดไทยปปช.บก.ปปป.ปปท.และก็ตำรวจสอบสวนกลางครับได้เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกจับกลุ่มข้าราชการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังการออกเอกสารราชการให้กับหมิงเฉินซันซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C4 ที่ชลบุรีเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังการขยายผลตรวจสอบพบว่าในหมิงเฉินซันไม่เคยไปเหยียบอำเภอเชียงดาวแต่ว่ากลับมีรายชื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปในพื้นที่เมื่อตุลาคม2565เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หวังจะใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยแบบ VIP ครับโดยศาลอาญาทุจริตภาคฆ่าได้ออกหมายจับปลัดอำเภอฮอดซึ่งเป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวแล้วก็ลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมแล้วก็อนุมัติเอกสารเท็จทั้งหมดอดีตปลัดนายนี้ครับเคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มฆ่าไทยตัดนิ้วมือเมื่อปลายปี65มาแล้วแถมยังพบหลักฐานออกบัตรสีขาวหรือว่าเลข0ให้บุคคลอื่นโดยมิชอบนับอีก10รายนะครับจุดนี้ครับชุดจับกลุ่มได้แจ้งข้อหาความผิดตามป.อาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรฐานทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีและล่าสุดกรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทุจริตทั้งหมดเตรียมขยายผลกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับที่เซ็นชื่อรับรองให้กับหมิงเฉินซันเข้าไปอยู่ในบ้านอย่างเด็ดขาดต่อไปสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับจับปลัดอำเภอทุจริตย้ายชื่อหมิงเฉินไปซุกทะเบียนบ้านเชียงดาวโดยไม่มีสัมพันธ์กับเจ้าของถูกบุกรวบที่ฮอดเชียงใหม่คดีหมิงเฉินซันคลังแสงลุกลามถึงคิวบุกจับปลัดอำเภอฮอดเชียงใหม่ทุจริตทะเบียนบ้านนะครับช่วยเหลือโดยย้ายชื่อหมิงเฉินไปยังบ้านที่เจ้าของไม่ได้มีความสัมพันธ์กันสมัยเป็นปลัดอำเภอเชียงดาวรวมทั้งรวบตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอีกรายสอบเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธขณะที่ผบ.ทร.ยันไม่มีอาวุธหลุดจากระบบของกองทัพเรือชี้พฤติกรรมส่วนบุคคลสั่งเอาผิดเด็ดขาดไม่มีการช่วยเหลือกันครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะลาออกกันค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมพอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นผู้ว่าชัชชาตินะคะก็มีรายงานข่าวว่า

0: ตรียมจะยื่นลาออกจากตำแหน่งนะคะโดยผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นค่ะแต่เตรียมหนังสือลาออกไว้แล้วเนื่องจากว่าจะมีการยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีช่วง 18-19 พฤษภาคมจากนั้นจะไปสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีกับลูกชายที่รับปริญญาค่ะและ28พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วนะคะว่าจะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยถัดไปด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็จะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวว่าชัชชาติจ่อยื่นใบลาออกผู้ว่ากทม 18-19 พฤษภาคมบินเยี่ยมลูกชายก่อนเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าอีกครั้ง28พฤษภาคมด้านประชาธิปัตย์เคาะแล้วส่งอนุชาบูรพชัยศรีลงชิงเก้าอี้ขณะที่เลขากกต.ยันจัดเลือกตั้งเรียบร้อยที่สุดเปิดรายชื่อตั้งประธานกรรมาธิการ35คณะลงตัวภูมิใจไทยพรรคประชาชนเพื่อไทยไม่พลิกโผขณะที่กล้าทำส่งบุญยิ่งนั่งประธานกรรมาธิการกิจการสภาประชาธิปัตย์ส่งพิทักษ์เดชคุมกรรมาธิการฟอกเงินค่ะส่วนในมติชนนะคะก็รวมพรบอากาศสะอาดไปด้วยค่ะกฎหมายอากาศสะอาดนิรโทษสภาโหวตเดินหน้ารวม34ฉบับยืนยันไปต่อรุมถล่มปัดตกร่างแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยจ่อชงของใหม่19พฤษภาคมชัชชาติลาออกผู้ว่ากทมประชาธิปัตย์ส่งอนุชาท้าชิงเก้าอี้ค่ะ
1: DSI ส่งสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายส.ส.รวม24แฟ้มความหนา 1,866 แผ่นให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการส่วนชนพัฒน์ก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นส.ส.ทำหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีผู้ต้องหาตามหมายจับ27รายเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้1รายเป็นผู้ต้องหาหญิงครับมีบทบาทเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ซึ่งได้นำตัวส่งฝากขังไปก่อนหน้านี้จึงเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับ25รายส่วนอีก1รายก็คือนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.ที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ครับทาง DSI จึงส่งหนังสือประสานไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมตามที่อัยการสูงสุดพิจารณาในประเด็นที่พบการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดนอกราชอาณาจักรหรือว่าเรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักรเพราะว่าหลักฐานในการสอบสวนพบว่ามีการตั้งเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้นายชนพัฒน์ยังไม่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าอัยการคดีพิเศษเพราะมีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากประธานสภาอนุญาตส่งตัวส.ส.ระหว่างเอกสิทธิ์คุ้มครองจึงเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำเพิ่มเติมนายชนพัฒน์ต่อไปได้ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ DSI สั่งคดีส่งอัยการฟ้องส.ส.ชนพัฒน์กับพวก27คนพนันฟอกเงิน DSI หอบสำนวนกว่า 10,000 แผ่นส่งอัยการฟ้อง27ผู้ต้องหาแก๊งเว็บพนันฟอกเงินข้ามชาติส่วนส.ส.ชนพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหายังมีเอกสิทธิ์สภาคุ้มครองเร่งประสานประธานสภาขอตัวสอบปมฟอกตั้งออฟฟิศเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับ
0: มาดูความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะมีภาพด้วยค่ะภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก่อนหารือเป็นวันที่2ในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่เรือนรับรองจงหนานไห่ในกรุงปักกิ่งค่ะสีจิ้นผิงทรัมป์จับมือกันค้าฉลุยจีนสัญญาไม่ส่งอาวุธสีหศักดิ์เสนออิหร่านส่งยานแลกเปิดฮอร์มุซ2ชาติมหาอำนาจหารือวันที่2บรรลุข้อตกลงการค้าสีจิ้นผิงโดยจีนรับประกาศรับปากนะคะไม่จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแก่อิหร่านยกเว้นซื้อน้ำมันจะมีต่อไปชี้สงครามไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกแนะเร่งแสวงหาหนทางยุติปัญหาให้ได้โดยเร็วพร้อมตกลงซื้อโบอิ้ง200ลำส่งผลให้หุ้นโบอิ้งร่วงทันทีขณะที่ผู้นำสหรัฐลั่นกำลังหมดความอดทนกับอิหร่านส่วนอิหร่านเปิดทางเรือจีนผ่านฮอร์มุซแล้วเผยเหตุระทึกในอ่าวโอมานมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกยึดเรือวิจัยด้านการประมงของฮอนดูรัสส่วนสีหศักดิ์หารือรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะล้วนเปิดช่องแคบฮอร์มุซถ้าการเจรจาสันติภาพได้ข้อยุติไทยเตรียมส่งยาผ่านโอมานไปช่วยอิหร่านตามคำร้องขอค่ะ
1: เรื่องนี้ใจกว้างเป็นทะเลเลยนะครับเมียพี่เมียน้องนะครับเป็นสิ่งที่ฮือฮาแล้วก็พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับเป็นภาพของนางยุพินทัดไทยภรรยาพี่รับไหว้จากนางสาวอ่อนอุมาจันเพ็งภรรยาน้องหลังยกขันหมากพร้อมสินสอดเงิน 300,000 ทอง5บาทสู่ขอให้กับสามีครับนั่นก็คือนายวิษณุปรางชัยภูมิสามีตัวเองก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเหตุเกิด

0: ขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพาดหัวข่าวของข่าวสดครับคือฮาเมียหลวงสู่ขอเมียน้อยให้ผัวจัดใหญ่ขบวนขันหมากสินสอด 300,000 ทอง5บาทชัยภูมิคือฮาเมียหลวงเป็นเท่าแก่ให้ผัวเจ้าของรถแห่ร็อกเกิบเสียยกขันหมากขนสินสอด 300,000 ทอง5บาทแต่งเมียน้อยจัดขบวนรถแห่กว่า10คันสุดชื่นมื่นไปสู่ขอที่บ้านหนองไผ่เมืองชัยภูมิพร้อมจัดพิธีแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่เผยรู้จักกับเมียน้อยมาเป็น10ปีเป็นลูกน้องในวงเป็นคนดีซื่อสัตย์แถมเป็นลูกกำพร้าและต่อสู้ชีวิตเหมือนกันพ่อผัวมาบอกว่าชอบพอฝ่ายหญิงสัญญาว่าจะเลิกเจ้าชู้เลยลงทุนจัดงานแต่งให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยความเต็มใจครับ
1: ส่วนในมติชนค่ะมีภาพนะคะพร้อมพาดหัวข่าวพบฟอสซิลนาคาไททันเป็นยืนยันว่าเป็นชนิดใหม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในอาเซียนน้ำหนักเท่ากับช้าง9ตัวอายุ100ถึง120ล้านปีพบนาคาไททันฟอสซิลไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ที่บ่อน้ำจังหวัดชัยภูมิโตกว่าที่เล็กถึง2เท่าโดยทีมนักศึกษาวิจัยไทยจากลอนดอนทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในยุคโบราณค่ะ
0: ส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพเสียร้านซูชิซิ่งเบนซ์อัดรถ6ล้อเสียชีวิตคาที่เลยครับเป็นสภาพที่เกิดเหตุหลังจากนายภูริศนะฮะนักธุรกิจหนุ่มร้านอาหารซูชิขับรถเบนซ์สปอร์ตพุ่งชนท้ายรถ6ล้อจนกระเด็นหลุดทะลุกระจกออกมาเสียชีวิตหน้าคอนโดIDO สาธรท่าพระถนนตากสินครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับ
1: ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติเผยรัฐบาลภาคธุรกิจเตรียมลงทุนใหญ่พัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานน้ำบุคคลคว้าโอกาสกลางความขัดแย้งตะวันออกกลางภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สรุปผลการประชุมว่านายกรัฐมนตรีเชิญภาคเอกชนร่วมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศซึ่งถือได้ว่าได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนมากมายและเป็นประโยชน์ซึ่งทุกคนมองว่าวิกฤตพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศไทยจะต้องคว้าโอกาสท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งโดยภาคเอกชนมีความเห็นในที่ประชุมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสมกับการลงทุนและมีการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงย้ายซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานตามมาด้วยบุคลากรที่จะย้ายฐานผลิตมาในอาเซียนและประเทศไทยซึ่งผู้บริหารภาคเอกชนส่วนใหญ่ยืนยันว่าเป็นแนวโน้มที่เกิดจากวิกฤตพลังงานโลกและเป็นโอกาสของประเทศไทยเราจะอยู่เฉยไม่ได้จะต้องคว้าโอกาสนอกจากนี้มีข้อเสนอ4เรื่องหลักซึ่งประกอบด้วย 1. ต้องลงทุนทรัพยากรน้ำ 2. ต้องเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาด 3. ต้องเร่งลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลและ 4. ต้องหาแหล่ง

0: เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่พร้อมกันนี้ที่ประชุมร่วมกันกับระหว่างภาครัฐและธุรกิจยังได้พูดถึงวิกฤตเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับค่าครองชีพซึ่งในที่ประชุมให้สมาพันธ์ SME เข้าร่วมและเสนอให้รัฐให้ความสำคัญกับการช่วย SME ด้วยสช.แจ้งผลการตรวจสอบกรณีครูริบมือถือเด็กนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทพบว่าไม่ใช่โรงเรียนเอกชนนายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวถึงกรณีนักเรียนอายุ17ปีถูกยึดโทรศัพท์มือถือและมีการเรียกเงินเพื่อแลกกับการคืนโทรศัพท์ซึ่งเป็นกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสช.และไม่พบข้อมูลว่าได้รับอนุญาตเป็นศูนย์การเรียนในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบว่ามีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสช.จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอย้ำว่าการจัดการศึกษาทุกรูปแบบต้องคำนึงความปลอดภัยสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบสถานศึกษาก่อนส่งบุตรหลานเข้าเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green
9: M-POT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: ปาบาเรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพลางประจำเช้าวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: เอ้ช่วงนี้เขาเปิดเทอมกันยังเนี่ยพี่ครึ่งพฤษภา
6: เขาเปิดแล้ว
5: เขาเปิดแล้วไม่น่ารถติดมาก
6: เมื่อวานเนี่ยออกไปเนี่ยตรงเนี้ยนะไอ้ด้านทางศูนย์วัฒนธรรม
5: หางยาว
6: คือมันติดมาจนถึงอสมทองอ่ะคือออกไม่ได้กันอะไรเงี้ย
5: ใช่นี่ต้องกะเวลาใหม่นะออกจากบ้านวันนี้ลืมมือถือนะไม่ต้องอะไรเลยเซ็งมากเลยขับมาได้ประมาณสักเส้นหนึ่งส่วนสี่ทางก็ตัดสินใจจะกลับไปเอามือถือไหมถ้ากลับมามือถือเนี่ยไม่ทันแน่ก็เลยแบบอ่ะมาแบบไม่มีมือถือรู้สึกขาดอะไรไปอยู่นะอ่ะมาโหพี่เด้งว่าจะมาถามพี่เด้งเลยจริงๆและแคปภาพมาเพราะว่า
6: คือ
5: เมื่อวานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานที่เชิญพวกนักธุรกิจมาคือเราก็พวกโลโซแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะก็คือรู้จักแต่แบบที่ดังๆอ่ะ
6: ใช่
5: มั้ยอ่ะคุณสารัตคุณเลิศคุณไลอัมพุชอะไรเงี้ยยังเห็นหน้าบ่อยเจ้าสัวธนินแล้วก็ใคร
6: ลูกของก็เล่นงานลูกอะไรนะที่ตอนนี้เป็นเจ้าของที่พ่อเขาเฮลิคอปเตอร์ตกอ่ะ
5: อ๋อตอบอัยวัฒน
6: ์
5: เนี่ยรู้จักแค่เนี้ยที่เหลือไม่รู้จักเลยแต่
6: ไม่คือทำไม่นึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงบรรดาพวกนักธุรกิจระดับโลกอ่ะที่เขาเดินทางขึ้น Air Force One มากับทรัมป์นะแล้วก็มาหานักธุรกิจอ่ะที่จีนอะไรอย่างเงี้ย
5: เอ้
6: ยความรู้สึกพวกสื่อเขาก็จะลงข่าวบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายมากเลยนะกับการที่คุณมานั่งรวมตัวกันนี่ก็เหมือนกันไงเรามีความรู้สึกว่าคือเขามารวมตัวกันอยู่ที่ตึกภักดีบดินทร์
5: อ
6: ่ะคิดดูตัวเลขอ่ะของทรัพย์สินของบรรดามหาเศรษฐีเหล่านี้รวมกันแล้วเท่าไหร่ล่ะ
5: รวยสุดเขาเรียกว่ารวยที่สุดทุกอย่างแบบเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นโจรเราจะล้อมทำเนียบไปเลยเรียกแล้วก็เรียกเป็นอะไรนะเป็นตัวประกัน
6: คือเดินมาเนี่ยหู
5: แต่ละคนหมื่นล้านแสนล้าน
6: หน้าตัวเงินแบงค์เนี่ยขึ้นมาตับๆเลย
5: นั่นแหละเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาต้องมีชาร์ตให้ดูว่าที่มาเนี่ยชื่ออะไรหน้าตาอะไรยังไงบ้างเพราะต้องยอมรับว่านักข่าวทำเนียบเราส่วนใหญ่จะเน้นสายการเมืองแต่โอเคเขามีนักข่าวสายเศรษฐกิจที่เขารู้แหละแต่พวกเราเนี่ยต้องมานั่งดูใครวะ
6: เห็นภาพอ่ะเขาจะรวมมาไว้ใน TikTok อ่ะเห็นป่ะเขาจะรวมไว้เลยพวกตอนช่วงที่เดินเข้าตึกอ่ะแล้วก็จะถ่ายภาพ

0: เงี้ยแล้วช่างภาพเขาใช้วิธีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อที่ให้หันหน้ากันมาเลย
1: ใช่ใช่แต่ว่าแล้วพี่ยามดูภาพของทำเนียบรัฐบาลนะที่ปกติเขาก็จะมีให้เข้าไปดูใช่ไห
0: ม
1: มีประมาณ100ภาพใช่ไหมเล็กพยายามหาภาพระหว่างคุณอนุทินกับคุณสารัตแบบยืนใกล้ๆกันอ่ะ
0: ไม่มี
1: เลยไม่มีเลยแต่แบบเอ้ยเขา
0: ส่วนใหญ่คือเขาก็ต้องให้เกียรติคุณธนินทร์ไงคุณธนินทร์จะอยู่ด้านหน้า
1: ใช่
0: แต่ว่าเศรษฐีอันดับหนึ่ง
1: ใช่แต่แบบเดินไปทักหรือว่าพูดคุย อะไรกันไม่มีแต่รูปคุณสารัตอะไรเงี้ยก็เยอะพอสมควร
0: แต่ไม่ต้องห่วงหรอกคุณสารัตเนี่ยหน้าผ่องมาก
1: ใช
0: ่โดดเด่นออกมาเลย
1: แล้วตอนยืนถ่ายรูปที่บันไดตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยคุณสารัตก็ยืนอยู่บนสุดเลยนะแต่ว่าคือพวกเจ้าสัวธนินทร์กับนายกอะไรเนี่ยเขาก็ยืนแถวหน้าด้านล่างนี่ก็ขึ้นไปอยู่ข้าง
0: บนอย่าเลยไม่ต้องห่วงหรอกคือคุณสารัตนะต่อให้ไม่ต้องแบบเปิดตัวไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่โดดเด่น
1: ใช่แล้วปรากฏว่ามันมีคนนึง
0: ม
1: ันมีรู้สึกช่องไหนไม่รู้อ่านข่าวผิดเลยสารัตรัตนาวรัตนาพร
0: อ๋อเหรออ่านไปได้ยังไง
1: ม
0: ี
1: ด
0: ้
1: วยไม่ใช่มันมี2คนพี่แดง
0: หรอ
1: คือตอนแรก
0: เขาชื่อสารัตเหมือนกันหรอ
1: เขาชื่อสะกดเหมือนกันเลยสารัตรัตนาพรอันนั้นน่ะเป็นผู้จัดการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์ไทยพาณิชย
0: ์หรอ
1: เออแล้วก็มันมีคุณสารัตรัตนาวดี
0: พอดีเนี่ยพอปรากฏหน้าแล้วก็ไปอ่านชื่อผิดอะไรเงี้ยเหรอ
1: คือไม่ฟังวิทยุแต่ไม่รู้ว่าช่องไหนพูดว่าคุณสารัตรัตนาวดีจากกระทรวงอะไรเนี่ยไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์เสร็จแล้วพูดคนละคนไป3คนแล้วก็มาคุณสารัตน์รัตนาวดีจากเก๋าอ
0: ้
1: าวแล้วเมื่อกี้ใครวะอ๋อแล้วพอเล็กไปดูไอ้ที่ของทำเนียบแจกอ่ะเขาชื่อสารัตน์รัตนาวรหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเป็นของไทยพาณิชย
0: ์
1: เออโหเหมือนกันสักขนาดนั้นเลยแต่หน้าตาไม่เหมือนอะไรก็แต่เมื่อวานนี้เป็นอีกวันนึงนะพี่ที่หมู่นักข่าวเนี่ยคือคุณอนุทินน่ะนะเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์ละครั้งหรืออย่างน้อยก็วันหนึ่งแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่คุณอนุทินทำไม่ได้และนักข่าวเองก็เหมือนทำไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเจอปุ๊บก็ต้องสัมภาษณ์ต้องถามใช่ไ
0: ห
1: ม
0: อย่าเลยเห็นตลอดทั้งอาทิตย์นี้ก็สัมภาษณ์ต้องมีกี่รอบต่อกี่รอบ
1: ใช่จนเมื่อวานนี้เป็นวันที่นักข่าวเหนื่อยกันมากเพราะว่าตั้งแต่งานตั้งแต่เช้ายันค่ำใช่ไหมจนพี่เห็นช่วงสุดท้ายเพราะคุณอนุทินเนี่ย
0: ที่รอเล่นกับนักข่าว
1: ใช่แล้วคือตอนแรกอะคือนักข่าวบอกให้เดินไปเลยแบบไม่สัมภาษณ์นายกเขาก็เลยอยากให้สัมภาษณ์อยากให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเรียกมุขาเฉยๆคือประมาณว่านักข่าวขยาดแล้ววันนี้ข่าวเต็มพิมพ์ข่าวกันหัวซุกหัวซุนทั้งวันหมดแล้วไงเออนั่นแหละก็เลยเป็นสีสันที่ทำให้รัฐบาล
0: เป็นมุกออกมามากเลยนะเนี่ยเป็นคลิปออกมาเห็นแล้วเหมือนกันยังดูไม่รู้กี่รอบเลย
1: คือ
0: ขำดีเหมือนกันคือเข้าใจหัวอกแบบผู้สื่อข่าวเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อย
1: คือต้องบอกนะว่าคุณอนุทินอ่ะตั้งแต่ก่อนเป็นนายกอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบชอบให้สัมภาษณ์อ่ะบางทีเจอหน้ากี่ครั้งอ่ะเจอมา
0: ก
1: ็
0: พูดเรื่อย
1: เจอทำเนียบก็มาแล้วแกชอบมาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบไงคือชอบวนรถวนรถเข้ามาเอาแวะของฉันมาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบเพราะนักข่าวกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นน้อยไงพี่ใช่ไหมนั่นแหละก็มาที่ทำเนียบเป็นนักการเมืองที่ชอบให้สัมภาษณ์มากที่สุดแต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความพยายามในการจะปรับนะเพราะว่าคนเป็นนายกอ่ะมันจะพูดเยอะมันก็ไม่เหมาะก็ที่ผ่านมาเหมือนมีความพยายามอ่ะจะพูดน้อยแต่ที่สุดก็ไม่สามารถทำได
0: ้
1: ไปที่ประธานาธิบดีกับอะไรนะทั้งกับสีจิ้นผิงเป็นไงบ้างพี
0: ่โอ้ยเขาก็หารือกันเสร็จสับเรียบร้อยแล
1: ้
0: วเห็นที่มีประเด็นอยู่ประเด็นนึงอ่ะก็คือทางจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าอย่างเดียวเลยเรื่องไต้หวัน
1: อ๋อใช่ใช่
0: เขาตั้งเป้าเรื่องไต้หวันอย่างเดียวเลยเขาก็ถามตรงๆเลยทรัมป์เขาก็ไม่ตอบ
1: ส่วนทรัมป์ก็หวังอย่างเดียวเลยคือว่าอย่าให้จีนไปสนับสนุนอาวุธให้กับฝั่งไอ้นี่ใช่ไหมอิหร่าน
0: ก็จบลงได้ดีแต่ว่ามันจะมีสีสันอะไรที่แบบเมื่อวานยังคุยกันกับพี่สวิตเลยสีสันเขาก็แบบน่าสนใจดีแล้วไปมาเนี่ยคือมหาเศรษฐีอ่ะผู้หญิงอ่ะชาวจีนอ่ะจะถูกพูดถึงมากที่สุดเลยสำหรับในการพบปะกันของบรรดานักธุรกิจอ่ะเพราะว่าเธอโดดเด่นมากอ่ะ
1: ใช่ที่เป็นเจ้าของไอ้หน้าจอ
0: ใช่ใช่นะหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละแล้วก็เพิ่งรู้นะว่าไอโฟนเนี่ยมันเป็นผลงานของเธอ
1: หน้าจอคือจากแบบฟังชีวิตเขาแล้วแบบ
0: ใช่คือชีวิตเธอสุดๆมาก
1: แบบจากศูนย์จากลูกจ้างอ่ะจ้าโอ้โห
0: เนี่ยมหาเศรษฐีส่วนใหญ่นะ
1: พี่ทำให้คิดนะเมื่อวานนี้ไปเซ็นทรัลปิ่นใช่ไหมปกติแล้วก็จะผ่านเซ็นทรัลปิ่นปกติอ่ะซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนนึงเขาขายตอนนี้เขามาเปิดบูธขายอะไรนะเขาเรียกกุ้ยช่ายกับขนมจีบแต่ลัก

0: ษณะเขาว่าดีมากเลยเหมือนเป็นเท่าแก่เนี้ยเราก็ไปซื้อ2กล่องกลับบ้านใช่ไหม
1: แล้ว
0: เสร็จก็คุยเขาก็ชวนคุยนี่หน้าคุ้นคุ้นคุณวาสนาหรือเปล่าคะ อะไรประมาณนี้เสร็จเขาก็เลยเราก็เลยถามว่าเอ้าทำไมมาคะเขาบอกอุ้ยเป็นลูกจ้างเขาค่ะเป็นลูกจ้างแล้วก็คือเขาอะสามีก็เสียชีวิตไม่มีลูกเคยทำงานที่กรมขนส่งแล้วคือเขาบอกเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าไม่รู้เขาจะอยู่ไปทำไมเออเนี่ยแล้วมาแล้วเป็นลูกจ้างขายของก็รู้สึกว่าเออไม่อยากอยู่แล้วประมาณเนี้ยพี่แล้วก็แบบโอ้โหไม่รู้จะให้กำลังใจอะไรยังไงเลยอ่ะพี
1: ่
0: เขาบอกว่าเนี่ยจะไปทำการค้าอะไรก็เออเขาเพิ่งไปรักษาหลังมาอะไรเงี้ยโอ้โหก็แต่ลักษณะดูดีมากเลยนะพี่เขาบอกมีแต่คนบอกเขาว่าหน้าเหมือนเท่าแก่เนี้ยเนี่ยพอดีพูดถึงนักธุรกิจคนจีนเนี่ยก็คิดถึงว่าเออคนเราบางทีอะเนาะเหมือนชะตาชีวิตมันขีดมาแล้วอ่ะโหเขาเริ่มจากศูนย์นะ
1: ใช่
0: แต่แบบโห
1: แม่ตายพ่อตาตาบอดอะไรเงี้ยแต่ว่าสู้ชีวิต
0: แล้วก็ไม่ได้
1: เงินก็ไม่มีเรียน
0: เออไม่มีเงินเรียนด้วยโหแบบนะชีวิตนะเหมือนกับว่านั่นแหละก็สู้ชีวิตกันไปทุกคน
1: มาเรื่องของสัปดาห์นี้นะว่าไปก็มีไม่ค่อยกี่เรื่องนะแต่ว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องพูดถึงกันนิดนึงเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยออกจากเรือนจำมาเมื่อช่วงวันจันทร
0: ์
1: ก็ว่าโอ้โหเป็นโฟกัสของทุกคนมากแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยก็จะไปพูดเลยบอกว่าผมไปจำศีลมาจำ อะไรไม่ได้แล้ว
0: ตีความกันนะ
1: เออคือทุกคนก็ตีความกันเลยว่าไอ้คำว่าจำศีลเนี่ยคือคุณทักษิณกำลังจะบอกอะไร
0: มันมีนัยยะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่น่าสังเกตมากก็คือคุณทักษิณเนี่ยอ้วนขึ้นเยอะมากแล้วก็หน้าตาแจ่มใสคือดูแบบแฮปปี้ในตาไม่ได้บ่งบอกถึงความเศร้าเลยคือแบบในตาแบบเป็นประกายถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างตอนช่วงที่ออกจากพักโทษที่ชั้น14เนี่ยกับการออกจากเรือนจำเพื่อมาพักโทษเนี่ยคือผิดกันเลยคือช่วงนั้นยังมีในตาแบบเหมือน
0: กังวล
1: คือ
0: ว่าฉันจะโดนจับได้ไหม
1: คือมันยังแบบมีในตาหรือว่าท่าทางอ่ะมันยังไม่แบบดีดาแฮปปี้แบบเน
0: ี้
1: ยแต่คนเนี้ยคือแฮปปี้แบบสุดๆหน้าผ่องขาวอ้วนคือเห็นเลยนะหน้าอ้วนหน้าออกเลย
0: แล้วตัดผมแบบยกทรงสูงเลย
1: คือผมก็แบบสกิน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ก็คือมุมนึงอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนโล่งแล้วกับการที่มาได้รับโทษตามสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่ว่ามันผิดแผกแตกต่างไปจากนักโทษหลายคนไงเพราะว่าคืออย่างที่คุยกับคุณจุฑาพรแล้วคุยกับใครเนี่ยคือทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีความสุขหรอกนะเพราะว่าพวกเราจะนั่งนับวันแต่ละวันเลยมันผ่านไปกี่วันเลยเงี้ยไม่มีใครหรอกที่จะมีความสุขอยู่ในเรือนจำได้อะไรอย่างเงี้ยคือออกมาเนี่ยสังเกตไหมทุกคนเนี่ยจะผอมและหน้าตาก็จะซีเซียวถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขอยู่บ้างกับการที่เราได้หลุดพ้นโทษแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะผิดแผกแตกต่างไปจากคุณทักษิณมากแล้วพอเนี่ยในโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีภาพอยู่ภาพนึงที่คิงโพแดงเพจ Facebook ชื่อว่าคิงโพแดงเนี่ยเขาโพสต์ภาพเอาไว
0: ้
1: เป็นภาพบ้านน็อกดาว
0: ข้างในเหรออ
1: ืมบ้านน็อกดาวค่ะมีน้ำมีไฟมีแอร์มีเน็ตมีทีวีมีตู้เย็นมีเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวโยงหรือเปล่าเพราะว่าคิงโพแดงเนี่ยเขาโพสต์เหมือนทำนองแบบมีไอ้ความเกี่ยวโยงกันและหลายคนก็มีการพูดไปถึงกรณีของคุณชลอเกิดเทศอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีการผูกโยงกันแล้วถ้าเทียบถึงกับคุณทักษิณอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเนี่ยอันนี้ชาวโซเชียลก็พูดกันนะ
0: อันนี้ถ้านั่นกรมราชทัณฑ์ต้องควรจะชี้แจงนะว่ามีบ้านอันนี้จริงหรือไม่ใช่ทำอะไรแล้วคุณทักษิณจริงๆแล้วไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอะไรนะโรงพยาบาลเขาเรียกอะไรนะสุที่เป็นโรงพยาบาลด้วย
1: ไม่จริงๆคือ ตามกำหนดแล้วอะตามที่ระบุออกมาแล้วเปิดเผยต่อสาธารณะคืออยู่ในเรือนจำกลางบางขวางใช่ไห
0: ม
1: เพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจริงเท็จยังไงเพราะว่าโซเชียลเนี่ยเขาออกมาเล่นประเด็นนี
0: ้ใช่หรืออีกมุมนึงก็คือเหมือนคุณทักษิณน่ะปลงได้แล้วประมาณว่าชั้น1ชั้นเข้าของกระบวนการอันที่2คือเหมือนกับว่าสดใสที่สดใสอาจจะเพราะว่าอ่ะปลงได้แล้วว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ค่อยเชื่อว่าคุณทักษิณปลงได้เพราะว่าอะไรป่ะ
1: เพราะ
0: โอ้พี่ออกมาต้องมาช่วยคือต้องมาช่วยกอบกู้พรรคอ่ะเรียกว่านะภารกิจหลักต่อให้คุณทักษิณหรือว่าคุณนุ้งอิงจะเคยบอกว่าเฮ้ยไม่ยุ่งการเมืองแล้วอ่ะแต่ถ้าเราเป็นคุณทักษิณ
1: อ
0: ่ะโหเราก่อตั้งพรรคนี้มานะพรรคนี้ก็ถือว่าตอนนี้มันก็ดรอปลงใช่
1: ไหมไม่คือเห็นได้เลยว่าคือจะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือเนี่ยไม่มีทางเพราะคุณนุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่เห็นป่ะ
0: เออใช่
1: แล้ว ได้ข่าวว่าเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนภายในของพรรคเพื่อไทยกันใหม่นะเขาตั้งไอ้พวกคณะอะไรของเขาอ่ะ

0: กรรม
1: อะไรคณะพิเศษอะไรนั่นแหละก็เลยมีการมองกันเหมือนกันว่าเนี่ยมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพื่อไทยเอาเป็นว่าเราดูไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณทักษิณเนี่ยพยายามจะเก็บตัวเงียบสังเกตไหมคือเงียบไปเลยนะเนี่ยพอหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำก็จะมีข่าวว่าไปที่โรงพยาบาลพระรามเก้าแต่ว่าก็ไม่อนุญาตให้สื่อเนี่ยถ่ายภาพอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคือช่วงนี้คือคุณทักษิณก็จะเงียบและด้วยความที่ทางคณะอนุกรรมการของกรมราชทัณฑ์เขาก็คือเขาก็ไม่ยอมไงคือทางฝ่ายทีมทนายเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้คุณทักษิณเนี่ยใส่กำไร EM แต่ว่าทางคณะอนุกรรมการเนี่ยเขาก็ไม่ให
0: ้
1: คือมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์อะที่ใช่บ่งบอกว่าเฮ้ยคุณทักษิณคือคุณอยู่ในกระบวนการการพักโทษนะเพราะนั้นไอ้การจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เหมือนไอ้การพักโทษครั้งก่อนนะ
0: ใช่ซึ่งเล็กก็เชื่อนะว่าคุณทักษิณในห่วงแรกๆอ่ะคงต้องเงียบก่
1: อ
0: นแต่ว่าเงียบไม่ได้แปลว่าอยู่บ้าน
1: สี่เดือ นไงไม่รู้ว่าจะแบบเงียบทั้ง4เดือนหรือเปล่า
0: เชื่อได้เลยก็ต้องมีคนมาเขาเรียกอะไรมาคนมาเยี่ยมมาพูดคุยมาเตรียมคือแม้ว่าจะเงียบแต่เขาก็อาจจะคิดเรื่องของการกอบกู้พรรคหรืออะไรเรื่องของทางการเมืองอยู่ด้วยแหละแต่เพียงแต่อาจจะไม่ได้ออกสื่อแค่น
1: ั้
0: น
1: อันนั้นเราก็ไม่รู้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณทักษิณเองใช่ไหมว่าคุณทักษิณเองจะได้แบบเรียนรู้กับบทเรียนครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่
0: า
1: แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือคุณทักษิณมีคดีติดตัวเนี่ยเยอะพอสมควร
0: มีอะไรบ้างนอกจาก
1: 112 112อยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วก็คดีชั้น14ค่ะคดีชั้นอ้าวก็เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาที่มีคำพิพากษาเพราะคุณทักษิณเนี่ยจะโดนด้วยในฐานะผู้สนับสนุนคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ป่วยเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้ามาตรา89ค่ะในฐานะผู้สนับสนุนและที่สำคัญก็คือศาลฎีกาเขามีคำพิพากษากันออกมาเลยสำหรับในกรณีเนี่ยของคุณทักษิณเน
0: ี่ยแล้วมีคนไปฟ้องไหมพี่หรือว่ามันต้องเป็นอัตโนม
1: ั
0: ติ
1: ปปช.เพราะว่าปปช.เนี่ยอยู่ในกลไกด้วยเห็นไหมที่ทางศาลฎีกาเนี่ยเขาให้ปปช.และอัยการเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นโจทย์ด้วยสำหรับคดีเนี้ยของคุณทักษิณเนี่ยจนกระทั่งที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปในเรือนจำอ่ะเพราะว่าทางศาลฎีกาเนี่ยเขาชี้ออกมาเลยว่าในกรณีนะของชั้น14เนี่ยคดีชั้น14เนี่ยจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบ.ราชทัณฑ์ปี60ในมาตรา55แล้วก็กฎกระทรวงปี63เพราะนั้นเนี่ยคือในเมื่อศาลฎีกาเนี่ยชี้มาแล้วเป็นหน้าที่ของปปช.แล้วล่ะที่ปปช.จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ไปเพราะทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนและที่ชัดเจนเนี่ยก็บอกว่าในช่วงของการไต่สวนเนี่ยนะคือผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยชี้ออกมาหมดเลยว่าใครเป็นคนที่เซ็นให้คุณทักษิณเนี่ยไปนอนที่ชั้น14เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไล่ลงมาเลยตั้งแต่ตัวคุณทักษิณตั้งแต่น้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือพันตำรวจเอกทวีเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์เลยเนี่ยคือเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องโดนอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องดำเนินการแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอีกทีนึงคือตอนนี้ก็เป็นแค่ในชั้นของการกล่าวหาจากทางผู้บัญชาการเรือนจำใช่ไห
0: ม
1: เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือคุณทักษิณจะโดนด้วยและนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคือทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปปช.แล้วล่ะเพราะว่าในเมื่อศาลชี้ออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วปปช.ก็ต้องดำเนินการต่อแล้วก็ส่งให้ศาลอีกทีนึงในส่วนของคดีนี
0: ้
1: และมันจะมีในอีกกรณีนึงซึ่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวกันออกมาก็คือที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรที่มีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี68ให้กรมสรรพากรเนี่ยเรียกเก็บภาษีพร้อมกับเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มจากคุณทักษิณเป็นเงิน 17,600 ล้านก็เป็นกรณีของการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเมื่อปี49นั่นหมายความว่าคดีนี้เนี่ยโอ้โหมันต่อยอดกันมาเป็นนับ20ปีจนกว่าจะสรุปออกมาในชั้นศาลฎีกาได
0: ้ไม่มีหมดอายุเนาะ
1: เขามีระยะเวลา10ปีของการเก็บภาษีเนี่ยนะเนี่ยไอ้คำตัดสินเนี่ยนะที่น่าสนใจก็คือมาจนถึงตอนเนี้ยมันผ่านระยะเวลามา5เดือนแล้วผ่านระยะเวลามา5เดือนปรากฏว่าเนี่ยศาลสามารถดำเนินการเรียกเก็บภาษีคุณทักษิณได้แค่เพียง50ล้าน
0: อ
1: ันนี้ตามคำบอกเล่าของคุณเรืองไกลที่ตามเรื่องนี้อยู
0: ่
1: คุณเรืองไกลมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเก็บไปได้50ล้านเพราะว่าทางคุณทักษิณเนี่ยบอกว่ามีเท่าเนี้ยมีเงิน50ล้านเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เริ่มเป็นห่วงอย่างคุณถาวรเสนียมเห็นไหมที่ออกมาเคลื่อนไหวคือคุณถาวรเสนียมก็บอกว่าเพราะนั้นในเมื่อคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวละในเมื่อบอกว่ามี50ล้านไม่สามารถจ่ายได้เพราะนั้นเนี่ยคุณถาวรต้องการให้กรมสรรพากรเนี่ยพิจารณาฟ้องคุณทักษิณฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายในเมื่อคุณไม่สามารถชำระหนี้ได้

0: นั้นเนี่ยก็ต้องให้ฟองล้มละลายคือถ้าเกิดว่าฟองล้มละลายปุ๊บเนี่ยถามว่ามีจะผลมันจะมีผลอะไรมันก็จะมีผลในแง่ของทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยเข้าเรือนจำคุณทักษิณก็ไม่สามารถมีตำแหน่งทางการเมืองไม่สามารถที่จะอะไรทางการเมืองได้แต่ถ้าเกิดว่าฟองล้มละลายปุ๊บเนี่ยคือชื่อเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องเศรษฐกิจไอ้พวกทำธุรกิจก็ไม่ได้เลย
1: แล้วทรัพย์สินอะไรอ่ะเบิกได้ไหม
0: เรื่องนี่ไง
1: ต้องโอนอะไรเงี้ย
0: เนี่ยมันยังมีเดี๋ยวนี่ภาษีคือแบบเหลือเชื่อมากอ่ะไอ้เรื่องของการเก็บภาษีอากรเขาถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองอ่ะเพราะนั้นกฎหมายมันจะเป็นกฎหมายพิเศษเล็กมันจะเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งโอ้โหคุณเอ้ยคือคุณต้องสินนะลำบากอ่ะ
1: อ่
0: ะนอกเหนือจากคุณถาวรที่เคลื่อนไหวแล้วนะยังมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่นอีกที่เขาไปยื่นหนังสือ ที่ทำเนียบอ่ะไม่ใช่ที่ทำเนียบที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ขอนแก่นมั้งไปยื่นถึงท่านนายกให้เร่งรัดการเก็บภาษีคุณทักษิณโดยเร็วคือถ้าว่านายกเนี่ยยังเพิกเฉยนะทางองค์กรเนี่ยเขาจะยื่นหนังสือเอาผิดกับนายกตามมาตรา157ทันทีโดยทางองค์กรเนี่ยเขาให้เวลาท่านนายกในการดำเนินการเนี่ย1 เดือนแล้วเขาก็มองว่าไม่เฉพาะนายกนะที่เขาสามารถจะเอาผิดได้เขายังจะเอาผิดกับกระทรวงการคลังแล้วก็อธิบดีกรมสรรพากรซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอธิบดีเลยนะเพราะอธิบดีลาออกไปเมื่อวันที่1มีผลวันที่1แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าก็น่าจะมีรักษาการอยู่อ่ะคือใครเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ระวังตัวเอาไว้ให้ดี
1: เลยไม่มีคนอยากเป็นไหม
0: เพราะว่าคุณสุภาก็เจอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมิถุนาเนี่ยขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตอ่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษ์ค่ะบอกเอาไว้ว่าการเรียกเก็บภาษีของคุณทักษิณเนี่ยนะไม่ยากเลยเพราะกรมสรรพากรค่ะมีอำนาจตามประมวลรัษฎากรมาตรา12ไปเปิดดูได้เลยคุณผู้ฟังประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา12เนี่ยเขาจะให้อำนาจในการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีได้เลยในเมื่อคุณเนี่ยบอกว่าคุณไม่มีทรัพย์สินเพราะนั้นเนี่ยกรมสรรพากรมีสิทธิในการที่จะยึดอายัดทรัพย์สินได้และไอ้การยึดอายัดทรัพย์สินปุ๊บเอามาขายทอดตลาดถามว่าต้องฟ้องไหมปกติต้องฟ้องกันใช่ไหมเพื่อฟ้องเรียกเลยเนี่ยเขามีอำนาจคุณไม่จำเป็นไม่ต้องมานั่งฟ้องคือยึดได้เลยเป็นอำนาจพิเศษเลยคือไม่ต้องฟ้องศาลเลยนะคะมันเป็นขั้นตอนการบังคับภาษีอากรค้างอ่ะที่มันต่างไปจากหนี้ทางแพ่งอ่ะที่เราเป็นหนี้นู่นนี่อะไรอ่ะคือมันต้องฟ้องใช่ไหมกว่าจะไปยึดอะไรได้แต่อันนี้ไม่ยึดได้เลยแล้วยังมีอีกคุณเอ้ยเรื่องภาษีเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกแค่จ่ายช้าไปวันนึงอ่ะเจอภาษีเพิ่มดอกเบี้ย
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: าวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play McotMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: มาช่วงที่28นาฬิกา32นาทีนะฮะ
3: นี่คุณนินแห่ง KT ก็บอกคุณเซนจะมาเยี่ยมไหมคะคงมาหรอก
2: ขาดสะบั้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ช่วงนี้จะเห็นนะว่าคุณเซนแบบออกมาขยับเนอะเรื่องนู้นเรื่องนี
3: ้แต่ว่าไปอ่ะเขาปล่อยลุงโยดมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะ
2: ใช่
3: เพราะอย่างน้อยก็ต้องเป็นอำนาจจากการสั่งการของเขาด้วยแหละ
2: ใช่เพราะว่าอะไรก็คืออันนี้ถึงบอกไงว่าต่อให้ทัพภาค2พยายามจะประสานอะไรยังไงอ่ะแต่ถ้าข้างบนของเขมรไม่สั่งอ่ะก็ไม่ได้อยู่ดี
3: เพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องเขาแหละคือเขาบอกว่าปล่อยไปเหอะอะไรเงี้ย
2: ใช่แล้วก็คือไอการต่อรองอ่ะมันไม่มีการไปรับปากอะไรกันหรอกแต่มันจะเป็นการสร้างบรรยากาศไปสู่การประชุมคือเขมรตอนนี้อยากประชุมแค่นั้นแหละ
3: ไม่แล้วดูท่าทางคือเขามองข้างหน้าไงเพื่อให้จะแบบใจดีเปิดด่านฉันใจดีแล้วนะฉันไม่อะไรแล้วนะแหมอุตส่าห์ปล่อยลุงโยดมาแล้วจะเอาอะไรนักหนาอะไร
2: น้อยไปน้อยไปต้องทำเรื่องอื่นด้วยนะฮะอันนี้คุณผู้ชมทางเฟซบุ๊กอะไรเข้ามาทักทายเยอะ
3: คุณซีปูนก็ถามว่าเล็กอะไปเกาหลีมาไปทำหน้าเหรอ
2: ไปทำหน้า ไปทำหน้าให้ทุเลศมากขึ้น
3: ไปคือคิดได้ไงอะ
2: ไม่พี่เป็นมุกอย่างนี้ตลอดคือพอไอ้แอบทงทหารบอกอ้าวไปเกาหลีเอาไปทำไรคือพี่ก็ขี้แย่อธิบายใช่ไหมอ๋อไปทำหน้าเหรอโหแบบวัยเนี้ยใกล้วัยเนี้ยใกล้แล้วไม่จำเป็นต้องทำหน้าแล้ว
3: คือสิบหนูว่าคุณเล็กไปเกาหลีเสริมความงามมาสวยจัง
2: เสริมอะไรเนี่ยโหฟาดเต็มหน้าเลยโหที่ดิจิตอลมันเป็นปัญหาดูหน้าเราสองคนไม่ที่ไปอ่ะไปอย่างที่บอกอ่ะไปเรื่องของเรือฟริเกตช่วงนี้ของกองทัพเรือเขากำลังอุ้ยฮอตพี่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วกำลังชิงเงินหน้าดูเลยแล้วก็ล่ำลือกันว่าเกาหลีเนี่ยน่าจะชนะแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไอ้ที่เล็กไปดูคือเกาหลีเนี่ยมันมี2บริษัทก็คือแดวูเดิมแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นฮันวาแล้วก็ของที่เล็กไปเนี่ยคือฮุนไดก็คือของเกาหลีอ่ะมันก็ดีทั้ง2คู่ก็คือเหมือนกับว่าทั้งคู่แหละแต่ว่ามันก็เป็นระดับกลางๆแต่ถ้าเอาแบบดีเลยนะเช่นมาตรฐานยุโรปอ่ะมันก็ต้องเป็นนาวันเทียของสเปนแต่ว่านาวันเทียของสเปนเนี่ยซึ่งเขาแถลงข่าวคราวที่แล้วอ่ะว่า 100% ต่อในประเทศไทยแต่ว่าอันนั้นก็เหมือนกับว่ามีเหมือนคะแนนจะโดนตัดเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายเรื่องแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยน่าจะหลุดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือตุรกีกับเกาหลีใต้กำลังชิงกันหนักเลยของตุรกีก็ถือว่าดีมาตรฐานโอเคใช้ได้แต่ว่าเนี่ยก็ต้องดูเพราะว่าการจะตัดสินใจเลือกพี่มันมีปัจจัยพอสมควร
3: ที่ขันเมื่อไหร่เนี่ย
2: ต้นเดือนมิถุนายนนี้ก็อีกประมาณ2อาทิตย์ประมาณอีก2อาทิตย์แค่นั้นแล้วก็คือคณะกรรมการที่ให้คะแนนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีทั้งหมด17คนแล้วก็ทุกคนก็จะให้คะแนนว่าอ่ะด้านคุณสมบัติเทคนิคเนี่ยคะแนนรวม70ด้านoffset policy คือการชดเชยทางเศรษฐกิจที่จะคืนเรามากับคืนอ่ะให้อะไรยังไงบ้างอันเนี้ย 20% 20คะแนนแล้วก็เรื่องของราคาก็คือให้อยู่ในงบประมาณ 17,000 ล้านอ่ะอีก 10% ซึ่งราคาเนี่ยก็คืออาจจะถูกกว่ากันนิดนึงแต่ว่าต้องไม่เกินกรอบ 17,000 ล้านเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าคะแนนรวมเนี่ยใครได้เยอะที่สุดนั่นแหละก็คือจะเป็นการชี้วัดเลยว่าอ่ะเรือฟริเกตลำแรกของเรานะที่น่าจะต่อเสร็จภายใน 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นของชาติใดนี่แหละไปแล้วก็ไปดูเรือดำน้ำด้วยพี่เด้ง
3: อ๋อเหรอ
2: เออแต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ถ่ายรูปอะไรหรอกใช่ของเกาหลีเนี่ยมันเป็นแบบ
3: เยอรมัน
2: หูยพี่เอาแค่ว่าเรามองเนี่ยเหล็กก็แบบคือดูคืออาจจะโดยความรู้สึกไงเออเกาหลีมันก็โอเคใช่ไหมแล้วยิ่งมันเป็นเทคนิคเทคโนโลยีของเยอรมันด้วยอ่ะโหมันก็ดูแบบโอ้โหอลังการอ่ะแล้วเขาตอนนี้เรือดำน้ำที่ฮุนไดผลิตให้กับกองทัพเรือเกาหลีใต้ตอนนี้ผลิตไปน่าจะประมาณ9ลำแล้วเออซึ่งช่วงที่เราเคยพิจารณาตอนที่เราแข่งตอนที่เราพิจารณากับเรือจีนอ่ะคือเราเลือกจีนใช่ไหม แต่ว่าตอนนั้นเกาหลีใต้ก็อยู่ในข่ายการพิจารณาด้วยแต่ว่ารัฐบาลในยุคนั้นน่ะก็คือเอาจีนก็เนี่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเนี่ยลำแรกยังไม่มาเลยเครื่องยนต์เลยเนี่ยแหละโอ้ยแต่ตอนนี้เรื่องเรือฟริเกตเนี่ยหูยในกองทัพเรือนะพี
3: ่
2: โอ้ยเรียกว่าใบปลิวหรือเปล่าคือไอ้ส่งข้อความเมื่อก่อนจำได้พี่เวลาเราเป็นนักข่าวสมัยก่อนมันจะมากันเป็นใบปลิวนะใบปลิวเอาไปกองตรงนั้นปล่อยตรงนั้นตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันจะมา

0: างไลน์ไอ้นี่ฟอร์เวิร์ดมาไอ้นั่นฟอร์เวิร์ดมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรื่องของเรือฟริเกตมากมายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นรอดูใกล้แล้วว่าเรือฟริเกตที่ในอนาคตเนี่ยจะมาดูแลน่านน้ำไทยแล้วก็ก็คือด้านเล็งเรื่องเขมรโดยเฉพาะนั่นแหละนะว่าเราจะเป็นเรือของประเทศอะไรแต่ว่าพี่เดี๋ยวนี้ที่ไปเนี่ยนะอันนึงอ่ะคือได้ความรู้เรื่องยุทโธปกรณ์มากคือฮุนไดเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่แบบเป็นพันธมิตรกันก็คือ LIG ของเกาหลีใต้LIG เนี่ยเป็นตัวผลิตนี่เลยพี่เด้ง
1: อะไร
0: ไอ้ระเบิดล่อนที่เราล่อนใส่เขมรน่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็คือเครื่องบินลบเราอ่ะก็คือเราไม่ต้องบินเข้าไปข้างในไม่ต้องบินเข้าไปในเขตกัมพูชาเลยเราก็ใช้ไอ้จรวดล่อนเนี่ย KGGB ซึ่ง LIG เนี่ยผลิตเนี่ยแล้วก็พอเราปล่อยไปปุ๊บมันวิ่งมาเองพี่มันเป็นนำวิถีไงมันก็วิ่งไปเองซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาส่งทยอยประมาณ10ลูกเนี่ยให้เราเรียบร้อยแล้ว10ชุดเพื่อ10ลูกให้เราก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้ในคลังเราอ่ะของกองทัพอากาศเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคือเขมรประปวนแถวนี้ก็คือให้เห็นว่าเราก็มีการเตรียมพร้อมเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรดาร์พี่เมื่อก่อนเราเห็นเรดาร์หมุนๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเรดาร์แบบเอาแบบแผ่นๆสีหน้ามาประกอบกันแล้วก็มันอุดจุดบอดอะไรได้โอ้ก็ไปก็ทำให้เรามีความรู้ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเอาไว้รอดูแล้วกันว่าของประเทศอะไรจะได้นะ
1: อันเนี้ยคุณอ่านว่าอะไรนะปุยปุยปุยปุยปุยต้องนั่งเรียน
0: ไม้อะไร
1: คุณปุย
0: ไม้ตรีปุย
1: ปุยเนี่ยคุณปุยบอกว่าเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็เก่งบังคับใช้กับคนตัวเล็กตัวน้อยจ่ายภาษีตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ว่ามาแจ้งว่ายอดชำระผิดเกือบมิถุนาพร้อมกับเบี้ยปรับรายวันนี่ไงเหลือเชื่อถ้าเขาทำงานช้าก็เป็นความผิดของเราด้วยเหร
0: อ อ๋อ
1: ไม่ต้องอะไรบุรดมเคยโดนเรียกบอกว่าไม่เคยจ่ายภาษีเลยจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
0: โอ้โหไม่เคยจ่ายเลยอันนี้มันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะ
1: แล้วปรากฏว่าพี่อ่ะเป็นคนคือให้พี่สาวเป็นคนจัดการเรื่องภาษี
0: เก็บหลักฐานใช่ไหม
1: เขาเก็บเอาไว้หมดคือคิดดูนะเดชบุญมากเลยอ่ะคิดไม่งั้นนะบุรดมต้องจ่าย
0: แล้วมันไม่มีในระบบออนไลน์เขาเลยเหรอ
1: ไม่
0: สม
1: ั
0: ยก่อนเนอะ
1: นานแล้วตอนโอ้โหตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยคุณสมคิดเป็นรองนายกเป็นรัฐ
0: ม
1: นตรีคลังสมัยนั้นแหละคิดดูต้องเข้าไปพูดกับแกเลยอ่ะบอกเฮ้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยเนี่ยอ่ะแล้วก็มีคุณเอวสอมาพูดเรื่องคุณทักษิณว่าไปคุณเอวสอเนี่ยส่งข้อความมาแบบเนี้ยคือระวังนะเวลาคือเข้าใจนะคนที่รักคุณทักษิณอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าพอไปเขียนอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องอะไรเงี้ยคือผลกระทบแบบมันจะเกิดกับตัวคุณทักษิณเพราะในเมื่อมันโดนส่งไปเนาะนั้นระวังนิดนึงนะคะเข้าใจนะว่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าความรักเนี่ยบางทีมันจะสร้างผลกระทบกับคนที่คุณรักได
0: ้
1: อ่ะมาต่ออ
0: ่ะ
1: เรื่องของภาษีนี่แหละคือต้องบอกเลยว่าเรื่องของภาษีเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันหนีไม่พ้น
0: อ
1: ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องจ่ายนะไม่จ่ายไม่ได้ไม่จ่ายไม่ได้จริงๆ
0: แล้วจะกังวลทุกปีแล้วพอถึงช่วงฤดูอะไรนะมีนาเมย์อะไรนะกุมภามีนาต้องมานั่งเคลียร์ต้องคืออยากให้กรมสรรพากรแบบนี้นะทุกอย่างอ่ะให้ออนไลน์ให้หมดแล้วจะเก็บมาก็คืออะไรนี่ต้องมานั่งเก็บอันนู้นใบเสร็จอันนี้แบบโอ้โหมันต้องมาเอกสารคือเมื่อไหร่จะเปเปอร์เลสให้มันออนไลน์หมด
1: มันจะมีอยู่คนนึงอะไรนะกรณีของของไอ้ที่เวลาเราซื้อสินค้าแล้วมันจะออนไลน์ไปเลย
0: อันนั้น
1: มันจะไปที่กรมสรรพากรเลย
0: ใช่แต่อย่างรายได้ที่แบบอันนั้นจ่ายอันนี้จ่ายมันต้องออนไลน์หมดแล้วอันนี้เราจะต้องแบบมานั่งเก็บไอ้ใบอะไรน
1: ะให้แต่ละหน่วยงานเนอะที่จะทำส่งไปเลยที่กรมสรรพากรเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บ
0: มันต้องออนไลน์อยู่แล้วไงสมัยเนี้ยนี่แบบโอ้โหต้องมานั่งเก็บเอกสารมันแบบบางทีอ่ะละพี่ละปีนึงคิดดูเอกสารหายอยู่ไหน
1: ไม่ต้องอะไรหรอกวิธีนี้อ่ะอย่างทำบุญอะไรเงี้ยเขาก็ส่งไปสิไหมไม่เคยเก็บเลยลืมทุกทีบางทีเก็บไว้แล้วก็หาย
0: ใช่เหมือนกันเวลาพวกบริจาคอะไรเงี้ยพอถึงปีนึงหาไม่เจอเนี่ยเอกสาร
1: เหมือนเงี้ยเราบริจาคต้นปีเงี้ยคือมันต้องไปทบปีหน้าด้วยใช่ไหมที่รู้อยู่ไหนอ่ะ
0: มี
1: เก็บเอาไว้ในเก๊ะเงี้ยมันไปแทรกคือเรามาเห็นตอนหลังที่เราจ่ายภาษีอะไรอยู่ไปเรียบร้อยแล้วเลย
0: ใช่เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าออนไลน์หมดหลบเลี่ยงภาษีไม่มีแล้วนะใช่ไหมมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องออนไลน์ให้หมด
1: คือต้องโกงตั้งแต่ตอนช่วงนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาเป็น
1: พวกภาษีเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นน่ะ

0: ีกนะถ้าเกิดว่าอ่ะเปิดทางกรมสรรพากรเนี่ยเขาเรียกเรียกคุณทักษิณมาถามเรื่องของทรัพย์สินอะไรเงี้ยเรื่องของทรัพย์สินที่มีว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่ในเมื่อตามที่คุณเรืองไกรระบุไว้ว่าคือแจ้งว่ามีทรัพย์สินแค่นี้50ล้านเนี่ยนะคือทางกรมสรรพากรอาจจะเรียกมาเพื่อที่ว่าเนี่ยเขาจะยึดอายัดทรัพย์หรือว่าเขาจะอะไรเงี้ยก็คงต้องเรียกคุณทักษิณมาและปรากฏว่าถ้ามันเกิดประเด็นปัญหาที่ว่าแจ้งความเท็จแสดงหลักฐานเท็จหลีกเลี่ยงพยายามในการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเนี่ยอันนี้ก็มีโทษอีกนะ มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีค่ะปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทถึงบอกว่าในกรณีนี้ไม่ธรรมดาเลยอ่ะคือยากอ่ะแล้วก็ลำบากสำหรับตัวคุณทักษิณน่ะและที่สำคัญก็คือคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอันนี้คือตามคำบอกเล่าที่รู้มาเนี่ยนะว่าคุณทักษิณบอกว่าไม่มีทรัพย์สินแต่อย่าลืมว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยก็แจ้งไปรอบนึงละนิตยสารฟอร์บค่ะรายงานเอาไว้เลยว่าคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ11ของไทยและอยู่ในอันดับ 2,009 ของโลกจากมหาเศรษฐีทั้งหมดนะที่มีเนี่ย 3,152 คนโดยคุณทักษิณมีทรัพย์สินนะอยู่ที่ 76,000 ล้านหรือว่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในนิตยสารฟอร์บส์เนี่ยเขาจะแจกแจงทรัพย์สินแบบละเอียดยิบเลยอ่ะคือถ้ากรมสรรพากรดูเนี่ยก็เข้าไปดูได้เลยว่าทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยมีอะไรบ้างคือมันไม่ยากเลยอ่ะคือฟอร์บส์เขาจะโอ้โหบอกละเอียดยิบเลยมีเท่าไหร่อะไรยังไงทรัพย์สินพวกไอ้กองทุนอะไรเนี่ยคือเขาบอกหมดไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่เครื่องบินนี่เราก็ต้องไปนั่งดูนะอย่างบ้านจันทร์สองล้านนี่ของใครแล้วเครื่องบินที่คุณทักษิณนั่งเนี่ยคือตอนนี้คุณทักษิณมีเครื่องบินอยู่ในความครอบครองเนี่ยสองลำลำหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นเครื่องบินแบบระดับแบบประเภทแบบหรูหราเขาอะไรนะอัลตราลองช์เลนจ์คือบอกมันเป็นประเภทแบบหรูหรามีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกเลยที่คุณทักษิณมีเอาไว้ในครอบครองเนี่ยราคาลำหนึ่งตกประมาณ 2,200 ถึง 2,800 ล้านบาทส่วนอีกลำหนึ่งคือกราฟสตีมเนี่ยอันนี้เป็นลำที่คุณทักษิณใช้บินกลับมาเมืองไทย
1: อ
0: ันนี้ก็ราคาอยู่ที่ 2,100 ถึง 2,200 ล้านคือถ้าเกิดว่าเนี่ยยึด2ลำเนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบ 5,000 แล้วนะ 4,000 กว่าม
1: ันเท่าไหร่นะ 17,000 อ่ะพี่ท
0: ั
1: ้งหมดอ่ะเท่าไหร่
0: 17,000 ก็เนี่ยก็รอดูว่าเนี่ยในที่สุดแล้วจะสามารถเรียกเก็บภาษีทั้งหมดของคุณทักษิณได้ไม่ได้ยังไงช่วงระยะเวลา10ปีนับไปอ่ะปี68กว่าจะสิ้นสุดก็ปี7878และถ้าเกิดว่า78เนี้ยไม่สามารถที่จะเรียกเก็บภาษีคุณทักษิณได้เนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะที่รับผิดชอบอ่ะจะโดนรัฐมนตรีคลังแล้วก็เพราะว่าเนี่ยคุณสุภาเนี่ยกำลังโดนอยู
1: ่งี้ถ้าคุณทักษิณแบบมรดกแล้วแจกให้ลูกทั้ง3คนน่ะลูก3คนก็ต้องแบ่งกันใช้หนี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าไปอย่างคุณนุ้งอิงเนี่ยทรัพย์สินน่ะ
1: โอ้โหก็เป็นหมื่นล้าน
0: แล้วสบายสบายแล้วนั่นน่ะแล้วว่าไปเนี่ยคือตอนนี้กรณีของคุณทักษิณนะไม่ใช่กรณีคุณทักษิณคนเดียวนะที่โดนเรียกเก็บภาษีมันยังมีอีกกรณีหนึ่งที่คุณยิ่งลักษณ์โดนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยที่มีคำพิพากษาออกมาให้ยึดอายัดทรัพย
1: ์ที่เหมือนตอนแรกใจบอกจะยึดบ้านที่นี่ใช่ไหม
0: อันนั้นมันกรณีไอ้เรื่องจำนำเราก็ไม่รู้แต่อันนี้ก็จำนำข้าวเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ก็จำนำข้าวเหมือนกันนะ
1: อ
0: ันนี้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีรับจำนำข้าวในวงเงิน128ล้านก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตขึ้นในโครงการซึ่งถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งคดีนี้เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการยึดทรัพย์ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งก่อนเรียกให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาชดใช้เงินและจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมค่ะที่จะไปเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดียึดอายัดนะแล้วก็เอาไปขายทอดตลาดนี่แหละก็จะเป็นเรื่องของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ดูจะลำบากมากในกรณีของภาษีที่จะหลีกเลี่ยง มันโหมันลัดตัวไปหมดเนาะสำหรับเพราะว่ากฎหมายภาษีเนี่ยมันเป็นกฎหมายเฉพาะอ่ะ อำนาจเขามี

0: หมดเลยไม่ต้องฟ้องแล้วอ่ะยึดอายัดได้เลยแล้วถึงว่าคือเขาบอกมันเหมือนกับหมายคุยกับชนชัยอ่ะบอกมันเหมือนกับหมายปปง.คือเขายึดมายึดอายัดมาได้เลยเป็นอำนาจของเขาแล้วเจ้าของอ่ะพวกครอบครัวเลยเนี่ยค่อยมาชี้แจงทีหลังว่าอันนี้ทรัพย์สินของฉันนะนี่ทรัพย์สินของฉันคุณเอาไปขายอะไรไม่ได้แต่ว่าเขามีอำนาจในการยึดไปฟ้องไม่ได้ด้วย
1: นี่คุณผู้ฟังเราทาง Facebook ไลฟ์ก็แสดงความเห็นเรื่องภาษีมาคุณนิดหน่อยกับคุณพกามานะบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่มันทำเป็นออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาจ่ายเงินเขาไม่ได้ทำเป็นออนไลน์มาเพราะนั้นสรรพากรก็เลยไม่สามารถที่จะเอาเอกสารออนไลน์มาเรียกเก็บกับเราได้เลยก็ยังต้องจะต้องแบบใช้เอกสารไปยื่นอยู่ต้องมานั่งเก็บอ่ะปีนึงก็ถามทีหาไม่เจอ
0: แล้วปกติเล็กจ่ายออนไลน์เปล่า
1: ไม่ก็คือจ่ายเป็นเอกสาร
0: ไม่เพราะเดี๋ยวนี้หลายคนจ่ายออนไลน์แล้วนะ
1: ก็เนี่ยกะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มจ่ายออนไลน์แล้วเพราะว่าปกตินะก็โหหาไม่เจอไหนอยู่ไหนอะไรโอ้โหเต็มไปหมดคือบางทีอ่ะแบบคือสมมติเนี่ยเราสมมติเราไปจัดรายการนี้ใช่ไหมเราก็จะได้มาทีละใบทีละใบอย่างเงี้ย12เดือนนะพี่โอ้โหไม่รู้อยู่ไหนบ้างแล้ว
0: นี่คุณปุ้ยเนี่ยคุณปุ้ยเข้ามาต่อบอกเรื่องภาษีกรมสรรพากรเนี่ยเขาเก่งสำคัญอะไรนะว่าส่วนหัวจะกล้าสายหรือเปล่าเหมือนนายกลงไปยึดหาดคืนอ่ะทำไมต้องนายกมีทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อบจ.อำเภอผู้ว่าตำรวจไม่รู้ก็เหรอเรื่องพวกนี้กินเงินเดือนหลวงแล้วจะต้องรับผิดอะไรกันบ้างไหมก็คือเราไม่ค่อยจะจริงจังกับเรื่องพวกนี้
1: จริ งก็แบบเหมือนเอาแค่พอแค่พอเป็นกระแสแค่ออกสื่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าคุณทักษิณน่ะไม่ใช่คุณทักษิณที่คุยแล้วคุณทักษิณคุณอนุทินน่ะก็ต้องเอาจริงไม่ใช่ว่าไปแค่นั้นแล้วจบเพราะว่าอะไรพี่จำได้ไหมสมัยคสช.สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะก็เคยมีเรื่องของการจัดระเบียบหาดใช่ไหมแบบปราบมาฟงมาเฟียพอสักพักหนึ่งมันเริ่มคลายกระแสคลายปุ๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิ
0: ม
1: เนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้อีกแหละ
0: แล้วมันเป็นปัญหาที่แบบคือคนภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ที่ได้ไปภูเก็ตมาแล้วแบบคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคือเขาจะไม่ไปยุ่งย่ามกับตรงแถวนั้นเลยเพราะว่ามันจะเป็นพวกแบบคือฝรั่งแบบไม่เอา
1: ใช
0: ่ก็คือฝรั่งไม่ดีอ่ะ
1: ใช่คือมีทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยอ่ะเดี๋ยวนี
0: ้คนอิสราเอลอ่ะพวกเนี้ยคือเข้าไปก็เหมือนเป็นคนแบบครอบครองเลยเห็นไหมมียูทูบเบอร์อ่ะที่เขาไปเดินเล่นที่หาดอ่ะแล้วไปโดนไล่อ่ะทํานองว่าเขาเป็นเจ้าของหาดอ่ะคือยูทูบเบอร์ก็จะโดนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเตือนกันเลยพวกคนภูเก็ตเขาจะไม่ไปยุ่มย่ามแถวนั้นเลยคือความรู้สึกคนภูเก็ตบางทีเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยคือเขาเป็นพลเมืองชั้น2เหร
1: อ
0: สำหรับจังหวัดภูเก็ตอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่แล้วก็ที่ภูเก็ตเนี่ยมีทั้งอิสราเอลแล้วก็รัสเซียที่แบบมาซื้อที่
0: พัทยาอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: สองอันเลย
0: อยากเลยคนจีนก็ไปซื้อทั่วเลยนะ
1: ตังเยอะ
0: ก็มีเนี่ยแถวบ้านอ่ะมันจะขายทุ่งขายที่อะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยก็มีนะที่เขาจะมาถามซื้อส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนบอกไม่ขายให้หรอกอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็พี่เห็นนะบางทีซื้อยกหมู่บ้านเลย
0: ไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะนะในกรุงเทพอ่ะที่ซื้ออ่ะหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านดังๆด้วยไง
1: ใช
0: ่เนี่ยมันเป็นปัญหาที่มัน
1: คือจิ้มไปตรงไหนก็เจอปัญหาน
0: ี่ไม่ต้องอะไรนี่เห็นปะอย่างที่ทางกกล.ที่เขาทำ
1: อ๋อโพลที่ออกมาแถลงโต้กันเมื่อวานเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะ
0: โอ้โหอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงโต้เลยแบบดุเดือดมากให้แบบให้ไปเอาหลักฐานมาคุณไปเอาหลักฐานมาคือเหมือนกับว่ากรมเนี่ยไม่มีอำนาจไงที่จะไปเรียกเก็บเงินคือคุณไปเอามาจากไหนแล้วก็ให้กำหนดไว้เลยนะว่าคุณต้องชี้แจงมาว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยไปทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแล้วไปรับเงินสินบนเนี่ยยังไงคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยนะให้คุณทำหนังสือขอโทษมาเลยอธิบดีว่าอย่างนั้นเลยซึ่งก็ตอนแรกก็ทำให้เราแบบเนาะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยคือตอนแรกก็บอกว่าก็คิดว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเหมือนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน่วยงานหนึ่งในการที่จะให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยตั้งโรงงานได้แบบโดยถูกต้องอะไรเงี้ยเวลาตรวจไอ้กรมโรงงานอะไรเงี้ยทั้งหลายแหละไอ้ตัวตรวจโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคือทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีอำนาจเนี่ยบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าเขาเป็นกรมทางวิชาการเขาไม่ได้มีอำนาจ

0: ในการออกใบอนุญาตเออแต่ปรากฏว่านี่วันนี้ไปอ่านเจอก็เลยทำว่าโอ้จริงนะเราลืมไปเลย
1: ว่า
0: อาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองบอกว่าจำได้ไหมทุจริตโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านน่ะกรมควบคุมมลพิษนี่แหละเออซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะทางอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยเป็นวุฒิสภาช่วงปี43เลยแล้ววุฒิสภาเนี่ยเขาก็มอบหมายให้มีการตั้งกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านนี่แหละแล้วก็โหถือว่าเป็นอมตะนิรันดร์การสำหรับคดีเนี่ยแล้วเป็นคดีใหญ่มากซึ่งมันไปพบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษนี่แหละคือสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เชิงคอร์รัปชันเรื่องของกรมควบคุมมลพิษกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านแล้วก็โครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยคือถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการทุจริตที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทยเลยคือเป็นโครงการใหญ่มากเออแล้วเป็นคดีที่แบบยืดเยื้อยาวนานและเป็นคดีที่ถูกพูดถึงกันแบบคดีสำคัญ
1: อ
0: ะซึ่งกรมควบคุมมลพิษเองนะในฐานะส่วนราชการเจ้าของโครงการเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวละครหลักเลยล่ะที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันกับกระบวนการการคอร์รัปชันซึ่งอาจารย์เจิมศักดิ์ใช้คำว่ามันเกี่ยวโยงกันแบบในหลากมิติอะคือหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเออเนาะคือลืมไปเลยอ่ะคดีนี้แล้วมันเป็นคดีใหญ่ด้วยซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยโครงการเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นโรงบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กไงกระจายไปตามจุดต่างๆเนี่ยแต่ที่แน่ต่อมาข้าราชการระดับสูงนะแล้วก็ฝ่ายการเมืองในกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ผลักดันให้เปลี่ยนแผนเป็นระบบรวมศูนย์ซะคือเป็นเพียงจุดเดียวเลยที่ตำบลคลองด่านแล้วก็ส่งผลให้งบประมาณเนี่ยคิดดูตั้งแต่ปี40ปีเลยนะเล็กแล้วงบประมาณช่วงนั้นน่ะ 23,000 ล้านน่ะซึ่งถือว่าสูงมากนะมันก็จะเปิดช่องให้เกิดการผูกขาดไงเมื่อมันรวมศูนย์นะแล้วมันก็เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็กลุ่มบริษัทรับเหมาคือ NVPS อะไร PSKG อะไรเงี้ยคือเนี่ยมันไปเปิดช่องในขั้นตอนของการกำหนดข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขการประมูลและกระบวนการการจัดซื้อที่ดินด้วยอันนี้มันก็จะเป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทุจริตคดีนี้ด้วยเพราะว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยได้ทำการกว้านซื้อที่ดินค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนคลองสาธารณประโยชน์แล้วก็ที่ดินสาธารณะของพลเมืองแล้วเอามาออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและจากนั้นก็เอาไปเร่ขายต่อให้กรมควบคุมมลพิษในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัวโดยมีข้าราชการระดับสูงของกรมควบคุมมลพิษนี่แหละแล้วก็นักการเมืองระดับรัฐมนตรีเนี่ยร่วมใช้อำนาจหน้าที่เร่งรัดและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสัญญาที่มันไม่ชอบแบบนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อแล้วกันเพราะว่าต้องพักแหละ
1: พักกันก่อนสักครู
0: ่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

นี้เวลา9นาฬิกาชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทย40คนหลังพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชาและได้รับการประสานส่งกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีภายหลังการรับตัวจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสมาราชเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดโดยผลปรากฏว่ากลุ่ม40คนไทยมี6คนมีหมายจับติดตัวเป็นบุคคลตามหมายจับของสน.และสภ.ต่างๆในคดีครั้งเก่าเจ้าหน้าที่จึงอายัดตัวนำตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีส่วนอีก15คนโยงบัญชีม้าพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงหลายคดีซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของแก๊ง call center จากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤ

0: ฤติการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สงบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยคนไทยรู้ดีคอร์รัปชันเต็มเมืองและอย่ายอมต้องกำจัดดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้สัมภาษณ์ในรายการทางสถานีวิทยุ FM 100.5 สมท.หลังมีผลประเมินหน่วยงานองค์กรที่พบการทุจริตคอร์รัปชันในไทยว่าคนไทยทุกคนรู้ดีคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองใครๆก็ไม่พอใจเพราะเวลาไปติดต่อขออนุมัติอะไรต้องเต็มไปด้วยสินบนไม่แค่คนไทยที่รู้ต่างชาติก็รู้เวลาที่มาประเมิน CPI จัดอันดับความโปร่งใสร่วงลงทุกปีอยู่หลังประเทศลาวซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังบอกเองว่าเป็นเรื่องน่าอายแต่เราพูดกันปากเปล่าไม่มีการแก้ไขจริงจังกกต.จึงจัดให้มีการสำรวจว่าใครต้องจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานไหนบ้างจ่ายอะไรพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเป็นที่มาทุกวันนี้สินบนเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจและเกิดความไม่ยุติธรรมการค้าที่จ่ายสินบนไปยอมเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและควรยอมรับขอให้ทุกหน่วยงานเปิดใจว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นใครเจออย่ายอมรณรงค์ทุกคนอย่ายอมต้องร้องเรียนไปยังปปช.ปปง.ปปท.สตง.หรือแอป AI ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไม่ต้องเปิดเผยตัวตนจากนั้นปปช.ปปท.จะอาสาเข้ามาตรวจสอบทุกการร้องเรียนและอยากฝากไปยังเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองรัฐมนตรีขอให้เปิดใจไม่ใช่มาปกป้องช่วยกันกำจัดคนโกงให้หมดไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของหน่วยงานประเทศไทยฝนเพิ่มเกือบทุกภาคกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7ระบุว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท.107 เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
10: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: เองทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-2141

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: กลับมา 9:08 นาทีนะในชั่วโมงที่2Facebook หายไปไหนวะ
2: คุณฟุ๊กรถตู้เขาบอกอะไรเนี่ยแถวนวนครนะคนจีนเนี่ยแทบจะเดินชนกันแล้วครับไม่ต้องอะไรอ่ะมาอสมทนี
1: ่ก็มันใกล้ห้วยขวางไงมณฑลเขาเรียกมณฑลห้วยขวางไง
2: เพียบเลยค่ะ
1: เยอะจริงแล้วบอกโอ้แล้วร้าน
2: อะไรก็มีแต่ร้านแบบของคนจีน
1: คือนึก
2: บริษัทเนี่ยคนจีนหมดเลย
1: เราก็นึกว่าเราอยู่เมืองจีนแล้วเขาถึงเรียกมณฑลห้วยขวางเมื่อก่อนนี้มันจะมีตรงไหนนะที่แบบเป็นเหมือนไชน่าทาวอย่างแต่อย่างเยาวราชก็ยังไม่ได้เหมือนไอ้พวก
2: จีนอันนี้คือมันดูจีนรัชดาเนี่ยมีแต่ร้านจีนเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ใช่
2: เวลาขับรถผ่านเนี่ยโอ้ตายมีแต่ร้าน
1: เ
2: นี่ยจ
1: ี
2: นถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปกินเนี่ยนะเราจะรู้สึกไงไหมเพราะหน้ามันก็พอได้นะ
1: ความขาวได้เยอะเลยอย่างที่บอกอะทุนจีนมันเยอะมากไงทั้งทุนขาวทุนเทาอะไรเนี่ยมีไปหมด
2: มาแต่ว่าเรื่องของประเด็นคอร์รัปชันเนี่ยว่าไปเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะกับการที่ทางกกร.เนี่ยแล้วก็ทางหอการค้าเนี่ยเขาทำประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้อย่างน้อยมันเป็นการจุดประเด็นเนา
1: ะ
2: แล้วก็ให้สังคมได้พูดถึงกันกับปัญหาเนี่ยถามว่ามันแก้ได้ไหมเชื่อเหอะยากเนาะเพราะบ้านเรานะตราบใดที่ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกฎหมายที่จะจัดการพวกนี้แบบรุนแรงเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่จีนเขามีอ
1: ่ะ
2: แล้วเขาไม่สนหน้าอินหน้าพรหมอ่ะต่อให้คุณมีตำแหน่งใหญ่โตเห็นไห
1: ม
2: อดีตน้ำตรีกลาโหมอ่ะยังโดนประหารชีวิตเลยคือต้องทำให้ได้แบบนั้น
1: อ
2: ่ะมันจึงทำให้คนกลัวนะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีไปทุกหย่อมหญ้าต้องบอกว่าทุกหย่อมหญ้าจริงๆไม่เชื่อหรอกนะที่บอกว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ไปถามนายกนายกก็บอกเลยบอกว่าประเด็นเนี้ยยุคสมัยเนี้ยต้องไม่มีละสินบนอะไรเงี้ยหลังจากที่มีการออกมาแฉเวลาพูดอ่ะก็พูดได้ไงแต่ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำได้ไหมไงมันก็อยู่ที่เนี่ยแหละไอ้การเอาจริงเอาจังพอจับไปตรงไหนมันเจอหมดแหละเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่อ่ะเนี่ยว่ากันต่อนะว่าไปเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันอย่างกรมควบคุมมลพิษนะครับถึงแม้ว่าท่านอธิบดีเนี่ยจะออกมาแบบบอกเลยว่าให้ชี้
1: ม
2: าให้ชี้มาเรื่องเหมือนชี้ใบเสร็จอะคุณเอาใบเสร็จมาว่าทุจริตคอร์รัปชันตรงไหนยังไงถ้าเกิดไม่มีเนี่ยคุณต้องขอโทษมาเลยนะต้องทำหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการมาแต่ว่าพออาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นนี้ทำให้หลายคนเนี่ยถึงบังอ้อนะแล้วก็บอกเนาะคือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยที่ทางอธิบดีบอกว่าเป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการไม่ได้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตเนี่ยแต่กรมควบคุมมลพิษเองก็เคยมีปัญหาและเกี่ยวโยงกันกับการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศมาแล้วและเป็นโครงการแบบ

0: อมตะนิรันดร์กาลอ่ะที่คนพูดถึงกันมาแบบทุกยุคทุกสมัยเพราะนั้นก็เลยทำให้ไม่แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงถูกหยิบขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งได
1: ้
0: เพราะหลายคนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ากลมๆเนี้ยจะอยู่ในอันดับหนึ่งอ่ะอ่ะก็อย่างกรณีที่ทางอาจารย์เจิมศักดิ์ได้ระบุเอาไว้นะว่ามันเกี่ยวโยงกันกับทั้งเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบโครงการการช่อโกงและการทุจริตจัดซื้อที่ดินแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวกันกับกรณีของสัญญาที่ไม่ชอบและการเผชิญหน้าทางกฎหมายด้วยนั่นก็คือเรื่องของข้างโง่คลองด่านนั่นแหละและพอความจริงเนี่ยมันถูกเปิดโปงและมีการสั่งระงับโครงการทางกรมควบคุมมลพิษค่ะก็ไปบอกเลิกสัญญากับฝ่ายเอกชนและนี่มันก็เลยส่งผลค่ะให้กลุ่มกิจการร่วมค้าเนี่ยเขาฟ้องกับทางอนุญาโตตุลาการแล้วก็เลยนำไปสู่คำสั่งให้รัฐเนี่ยจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าโง่ครองด่านเนี่ยมูลค่า 9,000 ล้านและต่อมาเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษากลับคำสั่งแล้วก็รื้อฟื้นคดีกันใหม
1: ่
0: โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันมีความทุจริตและช่อโกงเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เลยส่งผลให้กรมควบคุมมลพิษและภาครัฐเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหายในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเพราะมันโยงไปถึงเรื่องของค่าโง่ที่เกือบจะต้องจ่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กับพวกบริษัททั้งหลายแหละที่เข้ามาดำเนินโครงการเพราะนั้นน่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงค่ะที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรมควบคุมมลพิษอ่ะจากประเด็นนี้เดี๋ยวค่อยมาว่าต่อให้เล็กพูดเรื่องนั้นก่อนแล้วกันลุงโหยดอะที่มาที่ไปอะ
2: อ๋อคือลุงโหยดเนี่ยเมื่อวานเราก็ตาม
0: มีเบื้องหลัง
2: ที
0: ่
2: สัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์แกนะพี
0: ่
2: คือตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวกลุ่มแรกกลุ่มใหญ่เนี่ยลุงโหยดเขาก็พูดในทำนองที่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็พูดในทำนองว่าเขาอะน่าจะหลุดเผลอข้ามไปฝั่งกัมพูชา
0: โดยไม่รู้ตัวเหรอ
2: โดยไม่รู้ตัวทั้งที่ตรงนั้นเขาก็เดิน
0: ไปประจำ
2: เดินเป็นประจำอยู่แล้วแต่พอมาตะหลังนักข่าวไปนั่งคุยที่บ้านลุงก็บอกเลยว่ามันน่าจะฝั่งไทยก็คือตกลงไทยกับเขาลุงก็บอกว่าเอ้าก็มันตรงเนี้ยผมก็เดินตลอดแล้วเมื่อก่อนมันไม่เคยมีทหารไงแล้วตรงเนี้ยมันเป็นอยู่บนเขามันคือสุดหน้าผามันถึงจะเป็นเขตเขมรเพราะฉะนั้นไปมาลุงเลยบอกว่าเขมรน่ะมันขึ้นมาแล้วคือมันทำบันไดลิงขึ้นมาเขาบอกว่าลุงอ่ะที่ต้องไปอยู่ที่ไปติดคุกที่อุดรมีชัยอ่ะต้องไต่บันไดลิงลงไป
0: อ
2: ันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าทหารเขมรมันขึ้นเหมือนคือมันเป็น
0: เหมือนช่องโหว่เน
2: า
0: ะ
2: ใช
0: ่ช่องโหว่ของพื้นที่ตามแนวชายแดน
2: ว่าก็อย่างที่บอกไอ้พี่เนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้วางกำลังทหารไม่ได้แบบคือกำลังทหารเราไม่พอที่ไปคืนพื้นที่หรอกเขมรเนี่ยมันก็นิสัยของเขมรอยู่แล้วคือชอบขึ้นมาข้างบนคือขึ้นมาข้างบนก็รู้อยู่แล้วว่าขึ้นมาเนี่ยมันคือสันปันน้ำมันเขตเขามันก็ต้องเขตเราแต่มันอ้าง1ต่อ 200,000 ไงไม่สนไอ้เรื่องของหน้าผาสันปันน้ำใดๆทั้งสิ้นฉันเอา1ต่อ 200,000 ฉันมันก็เลยขึ้นมาซึ่งตรงนั้นเราไม่เคยมีกำลังทหารไปวางในบริเวณนั้นเขมรก็เลยมาตั้งฐานนี่ลุงก็เลยบอกนะว่าเขมรน่ะ
0: อ๋อนี่คือตั้งฐานอยู่ข้างล่าง
2: ไม่มันขึ้นมาอยู่ข้างฐาน
0: ขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยเหรอ
2: ใช่คือไอ้เขมรปกติมันต้องอยู่ข้างล่างแต่อันเนี้ยที่ลุงเขาเล่าอ่ะนะก็คือมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็มาตั้งฐานอยู่ประมาณ1เดือนแล้วอันเนี้ยพอลุงเขาไปเนี่ยแต่ดูภาพรวมเนี่ยคาดว่าทหารเขมรเนี่ยขอจะใช้คำว่าสั่งก็ไม่เชิงขอลุงว่าเมื่อกลับมาแล้วให้พูดอะไรบ้างหนึ่งคือเล็กมองว่าการที่ลุงเขาพูดแบบนั้นอ่ะคือเขาก็เกรงใจเขมรว่าลุงเขาเหมือนว่าเขมรก็แบบเอ้ยก่อนออกมาลุงต้องไปพูดอย่างนี้นะเพราะว่าลุงอ่ะเขาให้สัมภาษณ์ว่าทหารเขมรน่ะเขาฝากมาให้ลุงบอกกับคนไทยว่า
0: ละ
2: เขาไม่อยากลบแล้วเขาอยากให้มาคุยกันจะได้เปิดดงเปิดดาน
0: เนี่ย
2: อันนี้แล้วลุงโหยดเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทหารเขมรเขาฝากมานะพูดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเล็กก็เลยประเมินเอาเองว่าการที่ลุงโหยดพูดในตอนแรกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะล้ำเข้าไปในเขตเขมรก็น่าจะเป็นเพราะเขมรน่ะพ
0: ู
2: ด
0: บอก
2: ว่าต้องให้ยอมรับนะ
0: เขาถึงจะปล่อย
2: เพราะว่าศาลเขมรน่ะลงโทษอ่ะให้ลุงติดคุก3เดือนแต่พอดีฝั่งไทยมีการประสานไปอะไรก็เลยทำให้ลุงได้กลับก่
0: อ
2: นก็เหมือนกับว่าให้ลุงอ่ะยอมรับว่าให้ล้ำแดนเขมร
0: ก็เหมือนกรณีของคุณวีระใช่ไหมที่คณะคือทุกคนที่ยอมรับว่าล้ำแดนเขมรจะได้รับการปล่อยตัวยกเว้นคุณวีระที่ไม่ยอม
2: นั่นแหละ

0: พออันเนี้ยเสร็จพอตะหลังเนี่ยพอนักข่าวเขาก็ไปอันเนี้ยเป็นวงใหญ่ที่ลงให้สัมภาษณ์แต่พอเป็นวงเล็กมีนักข่าว2คนน่าจะเป็นของไทยรัฐเข้าไปนั่งคุยลุงเขาก็เลยบอกว่าลุงก็เดินมาตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วลุงเขาก็เล่าเลยว่าเขมรน่ะมันต้องอยู่ข้างล่างแต่อันเนี้ยมันขึ้นมาข้างบนแล้วมันมีบันไดลิงปีนขึ้นปีนลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็อยู่ฝั่งเราแหละแต่เขมรมันขึ้นมายึดพื้นที่
1: ทีนี้กองทัพภาคที่สองก็ได้ยินแล้ว
0: งานเข้ากองทัพภาคสองอีกก็นี่ไงถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวันก่อนเนี่ยไอ้เสปูด้วงอ่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็เลยลงพื้นที
1: ่
0: ไปดูแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูถึงตรงนั้นแต่ว่าไปคุยกับชาวบ้านไปอะไรเสร็จแล้วก็เลยให้กำลังทหารเนี่ยมาตั้งฐานแถวนั
1: ้
0: นซึ่งจริงๆอ่ะต้องให้ลุงโยดอ่ะพาเข้าไปอีกรอบนะเจอก็ไล่ลงเลยใช่ไหมคืออันนี้ต้องทำแบบ
1: แต่ว่าไปเนี่ยเขาคงรอจังหวะแหละเชื่อว่าเขาต้องทำทำไม่ทำไม่ได้
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ต้องทำ
0: เนี่ยแหละแต่ว่าลุงโยดเองแกก็แบบแรกๆอาจจะยังเข็ดยังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังแบบกลัวๆอยู่อ่ะก็เลยอยากจะอยู่เงียบๆแต่พอดีพอนักข่าวอาจจะเป็นคือเป็นนักข่าวท้องถิ่นที่สนิทอุ้ยที่สนิทกับแกก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยก็แกก็ยืนยันว่ามันต้องเขตเราแหละเพราะเขมรมันต้องลงไปแต่อันเนี้ยเขมรมันดันขึ้นมาแล้วเนี่ยแกก็เดินไปประมาณแค่กิโลกว่าประมาณ2กิโลอ่ะมันไม่เคยมีจริงๆแล้วลุงเขาไปเก็บอะไรบ้างดอกกระเจียว
1: เนาะเหรอตอนนี้ดอกกระเจียวออกแล้วหรอ
0: เออก็มันหน้าฝนไงพี่หน้าฝนพอฝนตกอ่ะดอกกระเจียวมันก็จะขึ้น
1: เก็บมากินเอาไปขาย
0: เออมั้งไม่รู้ดอกกระเจียวเขาไปทำอะไรต้มแบบ
1: ก็เอาไปกินได้มั้ง
0: น่าจะใช่นั่นแหละ
1: เพราะว่าไอ้ดอกแบบนี้มันก็ไม่น่าจะอยู่ทนด้วยนะจะไปขายก็ขายลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเป็นเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่แหละพอหลังฝนแล้วมันก็จะขึ้นเนี่ยลุงเขาบอกว่าก็ไปเก็บไปเรื่อยอ่ะคือจริงๆลุงเขาเข้าตรงนี้เป็นระยะอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพอช่วงฝนตกอ่ะเขาก็ต้องเข้าไปตรงนี้แหละแล้วบอกว่าไม่เคยมีทหารเขมรมาก่
1: อ
0: นแต่เนี่ยห่วงหลังการสู้รบอ่ะมันพุ่งขึ้นมา
1: ไม่แต่ว่าก็แปลกใจท่าทีของเขมรเนอะคือวันหนึ่งเนี่ยคุณเซนก็หมดประกาศบอกลูกตัวเองบอกว่าอย่าไปเจรจา
0: ไปประชุมไม่ประชุมนั่นแหละเรื่องอัน
1: มาวันนี้จะเจรจาอีกแล้ว
0: ใช่ก็คือ
1: เอาอะไรของเขาเน
0: ี่
1: ย
0: พี่เขมรน่ะเขาต้องเล่นหลายหน้าเพราะว่าหนึ่งในภาพกว้างอ่ะเขาก็ต้องมองว่าเขาต้องรักษาคะแนนเสียงตรงที่ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ง้อไทยนะเขายังกลางกับคนไทยกับไทยได้อะไรอย่างเงี้ยสร้างคะแนนนิยมไง
1: ไม่แต่มาเล่นหลายหน้าแบบเนี้ยคนไทยก็แบบต้องตรงๆไงมาเล่นหลายหน้าปุ๊บมันมึน
0: ใช่
1: คนไทยมึน
0: ไม่มึนแล้วมันจะหมั่นไส
1: ้
0: คือถามว่าถ้าคุณทำตัวดีๆนะแบบอะไรอย่างเงี้ยคนไทยบางส่วนก็อาจจะให้อภัยแต่แน่นอนบางโหพี่นะเอาเป็นว่านะคือเล็กก็คุยกับก็มีไลน์คุยกับครอบครัวทหารอย่างเช่นลูกที่เขาบาดเจ็บลูกบางคนที่เขาเสียชีวิตอ่ะบางทีเขาจะส่งข้อความมาเขาบอกว่าอย่าลืมคือพอมีไปที่นายกไปประชุมกับพุนมาเน็ตนะก็จะมีส่งข้อความมาอย่าลืมสิทหารเราตายลูกฉันบาดเจ็บพิการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่บ้างคือแน่นอนว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงอ่ะเขาก็ยังใจ
1: ยังทำใจไม่ได้
0: แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอ่ะเขาก็ต้องดูตามสถานการณ์ใช่ไหมว่า
1: ไม่แต่มันก็เห็นได้นะจากกรณีที่เนี่ยไอ้ที่มันป่วนอยู่อ่ะตามแนวชายแดนอ่ะอย่างก่อนที่ศรีสะเกษอ่ะเห็นไหมถึงขนาดที่คุณไตรสุรีอ่ะต้องโพสต์เลยว่าไม่มีอะไรนะไม่ต้องอพยพนั่นมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยคือเขาจะยังแบบ
0: ต้องคอยเตรียมตัวพี
1: ่ไม่เหมือนเรื่องมันค้างอยู
0: ่
1: ค้างอยู่ในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดปึ้งปังขึ้นมาฉันต้องรีบหนีนะอะไรนะ
0: ก็คือตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่อ่ะเขายังไงพี่เขายังมีแพ็คกระเป๋าไว้อยู่สักแบบใบนึงอ่ะเกิดถ้ามีอะไรก็วิ่งอยู่วิ่งอ่ะเพราะว่าเขาก็ถึงติดตามอย่างเวลาเล็กลงพื้นที่เนี่ยเจอชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะถามคำถามเดียวเลยว่ามีอีกไหมเนี่ยมันจะมีสองในยะคือมีอีกไหมฉันจะได้เตรียมตัวกับมีอีกไหมคือพวกที่เชียร์อยากเอาให้จบอะไรประมาณนี้พี
1: ่
0: แต่ต้องบอกนะตอนนี้ทุกคนเราก็จะเห็นว่าเขมรเนี่ยมันอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันสั่งไปตอนตั้งแต่ลบรอบแรกกับลบรอบสองอ่ะคืออาวุธมาหมดแล้วนะกระสุนอะไรมาพร้อมเอาไปว่าเขมรก็พร้อมคือเราก็พร้อมแต่ว่าเราที่เราซื้อไปมันอาจจะกำลังทยอยมาแต่สิ่งหนึ่งอ่ะก็คือว่าถ้าตอนนี้พี่เร่งจะเห็นว่าเราอ่ะตอนแรกเราเคยประกาศไว้ว่าต้องทำให้เขมรเนี่ย

0: สิ้นสภาพใช่ไห
1: ม
0: แต่ปรากฏว่ามิชชั่นการสู้รบเรารอบสองอ่ะที่เราทำสำเร็จคือเรายึดพื้นที่ของประเทศไทยคืนก็คืนกลับมาได้เยอะเกือบหมดอ่ะแต่สิ่งนึงที่เรายังทำไม่สำเร็จคือเรายังไม่สามารถทำให้เขมรสิ้นสภาพด้านการทหารได้เพราะฉะนั้นรอบต่อไปอ่ะถ้ามีก็คือนี่แหละมันเพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่บางพื้นที่ที่เรายังไม่สามารถยึดคืนได้ใช่ไหมถ้ามีรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะยึดคืนที่เหลือกับอีกอันนึงก็คือต้องทำให้เรื่องของการให้เขาสิ้นสภาพทางด้านการทหารหรือเป็นภัยความมั่นคงกับเราอ่ะต้องจบอ่ะไม่งั้นน่ะมันต้องมีรอบ3รอบ4รอบ5รอบ6ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมประชาชนก็ไม่ก็นี่ไงคนชายแดนก็ถึงบอกว่าเขาอ่ะพร้อมที่จะอพยพแต่ขอให้มันจบแต่ครั้งสองอ่ะจะเห็นว่ามันไม่จบเพราะโอเคที่เราหยุดเพราะว่าแน่นอนมันแบบมันลบมา20วันแล้วไงใช่ไหมแล้วก็กระสงกระสุนอะไรมันก็ล่อยหล่อแล้วแล้วที่สำคัญคือทหารเองก็อ่อนล้าแต่คือทุกคนสู้แหละแต่ว่าเราได้พื้นที่เยอะแล้วตอนนั้นที่เป้าหมายหลักๆเราได้หมดแล้วก็เลยทำให้มันเป็นจังหวะที่มันจะขึ้นปีใหม่ด้วยพี่เด้งก็เลยตอนนั้นบิ๊กเล็กก็เลยทางรัฐบาลเองก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็หยุดยิงแล้วตอนนั้นเราก็โดนบีบจากต่างชาติ
1: ว่าไปอ่ะคือตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เขมรว่าเขาอยากจะสู้ไหมเพราะทุกครั้งที่นะทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าคือทุกครั้งที่มันเกิดอ่ะทั้งครั้งแรกทั้งครั้งที่สองมันมาจากเขมรทั้งสิ้น
0: ใช่
1: เพราะนั้นครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะว่าเขาอยากจะลบอีกรอบไหม
0: ใช่แม้ว่าคุณมาเน็ตจะบอกว่าเขาไม่ลบแล้ว
1: เข
0: าก็ใช้การเจรจานี่แหละแม้จะมีความหวังแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาจะหวังคือมันเป็นการพูดเพื่อสร้างภาพกับชาวโลกว่าฉันไม่ได้ยั่วยุนะฉันแบบเป็นเด็กดีแล้วฉันรอเจรจาอย่างเดียวนั่นคือภาพที่เขาต้องการสร้างแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูนะพี่เด้งเพราะเดี๋ยวนายกเนี่ยจะไปฝรั่งเศสนะคือนายกคุณอนุทินเนี่ยจะไปฝรั่งเศส21-27เดือนนี้แล้วก็ภารกิจอันนึงที่ไปคือมีจะพบมาครงด้วยพี่คิดดูคือตอนนี้ปีนี้เราจะฉลอง170ปีไทยฝรั่งเศสโอ้ยตอนนี้ที่ประเทศที่ฝรั่งเศสมีกิจกรรมเพียบเลยก็คือพอเจอกันอ่ะพี่คิดดูที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแต่ภาพหุ่นมาเน็ตใช่ไหมหุ่นมาเน็ตเจอมา
1: แล้วไปฟ้อง
0: ก็มาแล้วคือเพราะนั้นเราก็ต้องรอดูทีมงานหรือตัวคุณอนุทินแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเราด้วยว่าจะเตรียมอะไรให้นายกคุยแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็ต้องรอดูท่าทีของมาครงด้วยแต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าฝรั่งเศสเขาก็ต้องเลิฟเขมรมากกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอะไรนะอาณานิคม
1: เก่าแล้วก็คนเขมรเขาอยู่ในฝรั่งเศสเยอะ
0: ใช่
1: ทำงานในหน่วยงานราชการของฝรั่งเศสก็เยอะ
0: ใช่แล้ว
1: ความผูกพันเขามี
0: ใช่แล้วเขาเป็นประเภทอะไรนะที่พูดภาษาฝรั่งเศสในโลกนี้มีต้องหลายประเทศที่เขาจะประชุมกันที่เขมรเนี่ยในไม่อีกกี่เดือนเนี้ยอะไรฟังโคนี่อะไรอ่ะคือเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโหเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเล็กถึงมองอ่ะบางทีรู้สึกแบบเหมือนหน้าตาเขาไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็รอดูเหมือนกันนะว่าเอ้ยเนี่ย ท่าทีของเราเมื่อต้องคุยกับผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้เราจะคุยแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ฝรั่งเศสอ่ะเขาก็ทิ้งเราไม่ได้นะโอเคแม้ว่าเขาจะโอเคกับทางเขาจะเห็นใจเขมรก็ตามแต่ประเทศเราอ่ะโอ้โหพี่ลูกค้าเขาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วโอ้แล้วเนี่ยมีเรื่องดีๆก็คือว่าปีนี้170ปีแล้วเดี๋ยวทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีทุนเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ
1: ์
0: ชั้นอะไรไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสแก่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีด้วย
1: ก็เนี่ยเห็นพระองค์ท่านไปอ่ะเปิดงาน
0: ใช่ก็
1: เสื้อผ้าอะไร
0: คือตอนนี้เรามีงานอะไรนะราชพัตราสู่สากลเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เลยพระอะไรนะพระราชชนนีพันปีหลวง
1: จะบอกว่าเห็นคลิปไหมที่องค์สิริวัณวลีท่านพูดภาษาฝรั่งเศส
0: ใช่ท่านพูดเพราะพูดเก่งด้วย
1: พูดเพราะมาก
0: เนี่ยแหละคือช่วงนี้เขามีเป็นนิทรรศการเรื่องชุดไทย
1: อ
0: ยู่ที่ฝรั่งเศสก็คือในโอกาส170ปีไทยฝรั่งเศสนี่แหละคือเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยพระองค์ท่านอยู่แล้วแต่ว่าจะมีงานเปิดนิทรรศการแล้วก็มีพิธีที่รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะทูลเกล้าถวายเครื่องราชเครื่องอิสริยาภรณ์ให้กับเจ้าฝ่ายหญิงสิริวัณวลีด้วยแล้วก็ประธานาธิบดีมาครงเนี่ยก็จะมาร่วมงานเนี่ยเดินอยู่เทศกาลเรื่องชุดไทยเรื่องอะไรด้วยเมื่อวานเห็นไหมคุณอนุทินถึงบอกว่าเมื่อวานยูเนสโกมาใช่ไหมเราก็คุยเรื่องของชุดไทยว่าเราได้จดทะเบียนเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้

0: ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้มันก็จะเป็นมุมหนึ่งที่เราให้เราเห็นว่าเออเรากับฝรั่งเศสอ่ะก็มีความสัมพันธ์อันมาโหนแต่สมัยพระนารายณ์ใช่ไหมพี
1: ่
0: ยาวนานกันมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมุมหนึ่งเราก็เข้าใจฝรั่งเศสว่าอ่ะเขาก็ดูอาจจะเอียงเข้าข้างเขมรแต่เขาก็ทิ้งเราไม่ได้เช่นกัน
1: นึกถึงบุพเพเลย
0: เออคุณหลวงคุณหลวงแบบอะไรนะกาลเกตเออเพราะฉะนั้นนี่ไงพี่จำได้ไหมตอนที่คุณมาเน็ตอะไปหามาโครงแล้วเขาโพสต์ว่าเขาอยากได้พวกเอกสารหลักฐานโบราณเออประมาณเนี้ยเขาก็ขอก็มีข่าวว่าเขาขอทางมาโครงไปพอช่วงนั้นมีข่าวปุ๊บทางทูตทหารเราที่อยู่ที่นั่นอะก็ส่งหนังสือเลยผ่านให้สถานทูตส่งหนังสือผ่านเลยบอกว่าถ้าคุณให้อะไรเขมรคุณต้องให้เราด้วยเออเพราะว่ามันเป็น2ประเทศไม่ว่าจะสนธิสัญญาหรืออะไรใดๆปรากฏว่าเขมรเนี่ยเขาก็เลยเอ้ยให้กับฝรั่งเศสเขาเลยบอกว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรเลยซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่านะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราก็ต้องไปหาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
1: พอเห็นมาโครงอ่ะนึกถึงคลิปไวรัลว่าเห็นไหมมันจะมีงานน่ะ
0: ที่มาเมืองไทยอ่ะหรือว่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นงาน
0: ที่เขาไปดูเป็นดูเด
1: ็
0: ก
1: ไม่คือเป็นเหมือนเป็นงานสัมงานอะไรที่แบบแสดงวิสัยทัศน์หรือพูดอะไรสักอย่างว่าสัมมนาแล้วอยู่ดีๆมาโครงก็ลุกขึ้นยืนขึ้นพิธีกรหรือคนที่เขาพูดบนเวทีเขาก็งงว่าอะไรอะมาโครงเป็นอะไรอะดุพวกคนฟังที่ไม่ยอมฟังไม่มีมารยาท
0: ใช่แล้วเสียงดังคุยเสียงดังเนื่องจากว่างานนั้นน่ะมันเป็นงานเรื่องวัฒนธรรมก็คือฝรั่งเศสอะเขาจะมีหลายชนชาติด้วยแบบมีคนผิวดงผิวดำอะไรด้วยแต่ปรากฏว่าแกก็เลยบอกว่าอะไรนะถ้าคุณไม่ให้เกียรติก็หน้าไปเลย
1: เออใช่ๆให้ไล่ออกไปเลยคือหน้าแบบจริงจังมากแล้วพิธีกรในงานเขาก็ตกใจแบบกำลังว่ายังไม่ถึงคิวอะ
0: ใช่แต่ตอนนั้นที่เขามาเมืองไทยมาครองเขาไปอะไรนะวัดโพป่ะไปไหนนะ
1: เขาไปหลายที่มากเขาไปหลายที่มาก
0: คือในมุม
1: ที่สร้างไวรัลคนนึงอะ
0: ใช่ในมุมนึงอะมาครองก็ถือว่าอะเขาก็ชอบประเทศไทยแหละแต่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของเขาแล้วอะเขาก็เลยดูว่ามีความเอียงไปกับทางกัมพูชาเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าฝีมือการเขาเรียกอะไรนะการทูตระหว่างประเทศของคุณศรีหศักดิ์กับคุณอนุทินในคราวนี้ยังไงเพราะว่าเห็นว่ามาโครงอ่ะเขาจะเลี้ยงเขาเรียกอะไรเลี้ยงเป็นเลี้ยงรับรองมือคล่ำให้กับนายกด้วยก็คงคือมันยังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการอะไรมากอ่ะแต่ว่าคือมีการพบกันแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
1: คุณศรีศักดิ์ก็งานหนักอะเนาะ
0: ใช
1: ่เนี่ยที่เอาคุณปานปรีมาด้วยไงคือเหมือนอดีตรัฐมนตรี
0: ใช่
1: แล้วก็มาช่วยงานกันอยู
0: ่แล้วก็นายกเนี่ยมีกำหนดพบปะกับสมาคมอะไรนะสมาคมนักลงทุนฝรั่งเศสคนไทยในฝรั่งเศส
1: ไปเมื่อไหร่เนี่ย
0: ไป21ถึง27นี่อาทิตย์หน้าแล้ว
1: อ้าวเหรอเดี๋ยวไปแล้วเหรอ
0: ใช่21ก็วันพฤหัส
1: ไปนานมั้ย
0: 7-8 วันนะพี
1: ่
0: ก็โหมันเดิน
1: ทาง
0: ท
1: ีวีภูใครเนี่ย
0: ไม่ก็ใช่คิวพอดีนะน่าจะรู้แหละเพราะมันต้องเตรียมตัว
1: โอ้คิวแบบ
0: แต่นายกเขาก็เอาเครื่องกองทัพอากาศไปนั่นแหละ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ค่ะ
0: หมดเวลาครึ่งนึงแล้วโอเคงั้นพักกันก่อนค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง ลับลวง

0: มาช่วงสุดท้ายแล้ว9นาฬิกา31นาทีต่อกันเป็นเรื่องเขมรนะกี้พอดีเลี้ยวไปฝรั่งเศส
1: มาเรื่องหลัง
0: นั่นก็คืออย่างที่เราทราบกันนะว่าอย่างกรณีของลุงโยชน์เนี่ยแน่นอนว่าพอเราทางกองทัพรู้เนี่ยก็ประสานเลยประสานเลยแต่เขมรเขาก็ตอบมาว่าเขาเนี่ยลุงโยชน์เขายังพูดเลยลุงโยชน์อะถึงขั้นที่ลุงโยชน์ยอมรับว่ากราบเลยนะกราบเขมรเลยนะว่าปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ใช่เป็น
1: ใส่ลงใส่ลับ
0: ใส่ลับจริงๆอะมันใช้คำว่าไส้ศึกไม่ใช่เป็นไส้ศึกคือลุงโยชน์อะเขาพูดภาษาเขมรได้แต่ก็จะเขมรแบบสุรินทร
1: ์
0: บางคำแกก็ไม่เข้าใจเขมรก็บางคำเขาไม่เข้าใจลุงเหมือนกันแต่ว่าพูดภาษาเขมรนั่นแหละลุงก็ให้สัมภาษณ์ว่าลุงอะกราบเลยว่าขอเถอะเนี่ยโหต้องกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรแบบเป็นคนกำลังหลักของครอบครัวฐานเขมรเขาก็เลยบอกว่าผมอ่ะไม่สามารถตัดสินได้เพราะเป็นเรื่องของระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเลยถึงจะตัดสินว่าจะให้ลุงปล่อยลุงกลับหรือไม่ตอนนั้นลุงก็บอกว่าลุงก็หมดหวังแล้วต้องติดคุกแน่เลย อะไรอีกยาวอ่ะเพราะว่าคนไทยที่ติดคุกอ่ะเดียวกันก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่ลุงให้สัมภาษณ์นะอันนั้นเขาบอกว่าเป็นพวกสแกมเมอร์ที่โดนจับนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ลุงก็หมดความหวังแหละนั่นแหละแล้วหลังที่บอกไงว่าฝั่งเราก็ประสาน
1: แกโดนไปกี่วันเนอะ
0: พี่15วันได้มั้งก็โดนจับไปตั้งแต่วันที่28-29อ่ะเมษานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงของต่อมาเนี่ยทางกองทัพภาค2กองกำลังสุรนารีเนี่ยก็คือทุกระดับอ่ะเขาก็ประสานแต่อย่างที่บอกไงว่าเขมรเนี่ยมันต้องเป็นระดับบนสั่งมันถึงจะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในห้วงนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินซึ่งก็เขาก็คุยกับทางผู้ใหญ่ในกองทัพบกอ่ะว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยปล่อยไม่ได้เพราะว่าอ่ะพี่คิดดูถ้าเราเป็นยุคคุณอนุทินแล้วเราปล่อยให้คนไทยโดนจับโดนไม่ช่วยอ่ะคุณอนุทินก็โดนหนักนะเพราะฉะนั้นงะแล้วกองทัพเช่นกันกองทัพก็โดนด่าแล้วเห็นไหมแรกๆก็โดนด่าทำไมช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันซึ่งตอนนั้น
1: แถบโคศกออกมาแถลงผิดอีก
0: ใช่แล้วคือแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจไหมว่าคือตอนนั้นเนี่ยคือกว่าที่ฝ่ายทหารรู้อ่ะมันเลยไปหลายวันแล้วไงใช่ไหมไอ้เขมรเขาจะรีบเอาตัวไปเลยไงเขาจะไม่ได้เอาตัวมาอยู่ไอ้ตรงฐานชายแดนอยู่แล้วเขาก็เลยเอาเข้าอุดรมีชัยไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าสู่กระบวนการของเขาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นในระดับรัฐบาลด้วยที่ต้องช่วยในการเจรจาอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคกองทัพก็ช่วยรัฐบาลก็ช่วยกันแล้วนายกเองเนี่ยตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คือเขมรเนี่ยก็คงพิจารณาแล้วอะระดับบนอะเพราะว่างานนี้รัฐมนตรีมหาดไทยเขมรเนี่ยเป็นกำลังหลักเลยนะพี่เด้งซึ่งเขาก็แบบเป็นคนทำหนังสือแล้วก็เป็นคนขอไปทางระดับบนเขาก็คือน่าจะหมายถึงฮุนมาเน็ตฮุนเซนอะไรอย่างนี้ด้วยก็ในที่สุดก็เลยปล่อยตัวออกมาก็คือมันก็เขาก็คงเล็งแล้วแหละว่ามันก็ทำให้สถานภาพของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดูดีขึ้นเพราะเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าฝั่งเราหลายส่วนไม่ว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าคุณอนุทินเองหรือว่าทางกองทัพเองก็พอใจในอะไรอ่ะการที่กัมพูชาเขาปล่อยมาแบบนี้มันก็ทำให้สถานการณ์ความสัมพันธ์น่ะมันดีขึ้นนิดแต่ต้องบอกนะว่านิดเดียวนะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโอ้โหแบบเราจะกลับมาดีอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยมันมีการต่อรองอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าพลเอกพลโทอดุลเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีแล้วเท่าที่เล็กคุยกันในพื้นที่แล้วก็ทางกองทัพบกเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีแต่เพียงแต่ว่ากัมพูชาเขาขอแล้วเขาหวังแค่เพียงว่าการประชุมมันจะเกิดขึ้นเร็วไม่ว่าจะเป็นทั้ง GBC ในส่วนกลาโหมแล้วก็ JBC ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องของการปักปันเขตแดนก็เนี่ยเลยเป็นที่มาของเราทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีการเร่งในเรื่องของการจะตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดน JBC Joint Boundary Committee เนี่ยแล้วก็ในที่สุดก็เคาะว่าเป็นชื่อของพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานนี้เพราะนั้นก็คือตอนนี้เขมรก็เริ่มมีความหวังแล้วว่าอย่างน้อยก็ขอให้ได้คุยแต่อย่างที่บอกอ่ะพี่เด้งว่าต่อให้เราคุยอ่ะไม่ได้แปลว่าคุยครั้งเดียวหรือ5ครั้งหรือปีนึงเราจะไปคืนที่นั้นที่นี้เราไม่คืน
1: คือเหมือนว่าเป็นประโยชน์ของลุงโยชน์นะ
0: ลุงโยชน์ชื่อโยชน์พอดีเลย
1: คือลุงโยชน์นะ

0: การเจรจา
1: ก็ใช่ไงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าเล็กว่านะเดี๋ยว GBC คือในส่วนของกลาโหมน่าจะคุยกันก่อนคือทหารคุยกับทหารเพราะว่าทุกวันนี้เขาคุยกันในระดับ RBC อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็เป็น GBC นั่นแหละคุยกันก่อนเพื่อให้แบบมันผ่อนคลายมันผ่อนคลายแล้วพอเดี๋ยวรัฐบาลตั้งเพราะว่าอะไรพี่พอได้หัวเนี่ยตอนนี้ก็ต้องหาตัวแล้วคือเชื่อได้ว่าเขาหาอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องโหมันสำคัญนะมันเรื่องของการปักปันเขตแดนเลยนะแล้วมันต้องเก่งทุกด้านอ่ะคือโอเคพลเอกสมศักดิ์เป็นทหารอ่ะเรื่องยุทธวิธีเรื่องการทหารแล้วก็ในคณะก็ต้องมีฝ่ายกฎหมายที่มันขี้เก่งด้วยเรื่องการทูตระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะเนี้ยมันเป็นคณะความหวังของประเทศเลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราอ่ะตรงไหนที่เป็นแผ่นดินไทยเราไม่คืนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตรงที่เรายึดเกินๆมาพี
0: ่
1: คืออันเนี้ยทางทหารเนี่ยเขาก็อันเนี้ยพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจอันหนึ่งว่าไอ้บางพื้นที่อ่ะเรายึดเกินมาเพื่อเอาไว้ต่อรองแล้วก็เป็นพื้นที่ระวังป้องกันเพราะบางทีถ้าเรายึดแต่แผ่นดินไทยอย่างเดียวอ่ะเราไม่มีพื้นที่กันชนใช่ไหมเขมรมันก็จะมาอยู่ชิดอย่างนี้เลยเหมือนทุกวันนี้มันเริ่มกลับเข้ามาแล้วแต่ว่าเราอ่ะวางรั้วกันชนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่คนไทยเราเป็นแบบนี้พี่เด้งคืออันไหนไม่ใช่ประเทศเราก็ไม่เอาใช่ไหมตรงไหนไม่ใช่พื้นที่เราไม่เอาเราไม่เหมือนเขมรคือตรงไหนไม่ใช่ประเทศกูจะเอาอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นตรงไหนอ่ะที่ไม่ใช่ของเราก็จะคืนแต่เราจะคืนแบบมีอะไรอ่ะมีการต่อรอง
0: เงื่อนไข
1: ใช่มีเงื่อนไขเช่นอ่ะตรงเนี้ยเอาคืนไปคือตอนเนี้ยเขมรอยากได้มากที่สุดคือโอสเม็ดตรงช่องจอมเพราะว่ามันเป็นเมืองสแกมเมอร์ใช่ไหมที่วันนั้นที่เล็กไปอ่ะมันแบบมันลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเทาก็กดดันเขมรซึ่งก็มีผลประโยชน์อยู่ในนั้นก็อยากที่จะได้เร็วแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาก็รอเรื่องการเจรจาแต่สถานการณ์ความตึงเครียดที่โอสเม็ดเนี่ยเยอะมากเพราะว่าน้องที่ทหารที่อยู่ที่นั่นบอกพี่มันกวนทุกคืนมันกวนทั้งกลางวันกลางคืนทั้งอะไรแล้วเนี่ยคือเราเลยต้องใช้วิธีการเด็ดขาดเช่นถ้ามันมาที่ใกล้แนวเราแล้ววันนั้นเราถึงยิงปืนเตือนไป2นัดเรายิงแค่2นัดมันบอก4นัดแล้วพอตอนเย็นมันก็ยิงมั่ง11นัดเนี่ยนี่คือเขมรแต่ว่ามันก็ยิงหลายจุดตลอดแนวเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความตึงเครียดอยู
0: ่
1: แต่ตรงนี้เป็นจุดแรกที่เขมรอยากได้คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรต้องต่อรองแต่เล็กว่าพื้นที่มันใหญ่มากนะพี่
0: ม
1: ันโหเป็น 5,000 ไร่เป็นหลายพันไร่
0: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นเขมรถ้าคุณจะเอาอันนี้คืนอ่ะต้องมีข้อตกลงสำคัญเลยแต่พี่คิดดูถ้าเราคืนตรงเนี้ยมันก็เอากลับไปเป็นสแกมเมอร์เหมือนเดิ
0: ม
1: เนี่ยมีคนยุนะพวกทหารในพื้นที่บอกว่าผมอยากให้คือแล้วชาวบ้านด้วยเขาบอกว่าก็อยากให้นายกยึดเลยแล้วก็เอาตรงนั้น
0: อ
1: ะมาทำอะไรก็ได้มาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน
0: ์
1: ตึกเราไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อหรอกเราก็เอาไปใช้ประโยชน์สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตลาดชุมชนเมืองอะไรตรงนั้นไปเลยจริงๆอะทำได
0: ้
1: เพราะว่าตรงนั้นอะไอตรงที่เป็นพื้นที่เราก็เยอะนะอย่างคาสิโนที่มันสร้างอะคือพื้นที่ประเทศไทยคือเขมรมันเป็นแบบนี้พี่ตรงนั้นน่ะที่เขาไม่สร้างเป็นหลักเขตเพราะว่าในสมัยที่เขาปักปันสมัยโบราณน่ะเขาก็ใช้หน้าผาใช้สันปันน้ำก็คือว่าตรงไหนที่เป็นข้างบนคือเขตประเทศไทยใช่ไหมแต่เขมรน่ะมันไม่ยอมให้ใช้อะไรธรรมชาติแบ่งมันก็เลยมีแผนที่1ต่อ2แสนแล้วมันก็ทาบขึ้นมาบนหน้าผาบนเขาเราเพราะฉะนั้นมันจึงพยายามปีนขึ้นมาตลอดแต่ถ้ามันยอมรับในเรื่องของภูมิประเทศคือบนเขาคือไทยมึงไม่ต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเขมรก็อยู่ข้างล่างไทยก็อยู่ข้างบนแต่ที่มันมีปัญหาคือเขมรไม่ยอมที่จะอยู่ข้างล่างจะขึ้นมาอยู่ข้างบนก็เลยขึ้นมาทับกับเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กว่าเรื่องเนี้ยเราไปต่อรองได้พอสมควรอันนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะพี
0: ่
1: ตลอดแนวยันธมอดาของพื้นที่กองทัพเรือคือแต่ครึ่งนึงอ่ะมันเป็นของเราเพราะมันสร้างคาสิโนเนี่ยทับเราเลยทับพื้นที่เราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะฉะนั้นนี่ถึงทำให้พลเอกสมศักดิ์ลุ่มสีตาโหกว่าแกจะตอบตกลงอะพี่2-3 สัปดาห์แกคิดหนักอะมันก็ควรจะคิดหนักอะใช่ไหมพี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันว่
0: า
1: เขาจะประชุมอะไรกันเมื่อไหร่
0: มาที่ประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงินกันนิดนึงนะคะพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่แหละที่

0: อนนี้ประธานสภาเองนะคะคุณโสพลเนี่ยก็ส่งคำร้องของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่12ที่ผ่านมาเห็นว่านะทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญลงเลขรับทางธุรการเอาไว้เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยตามรัฐธรรมนูญนะในมาตรา173เนี่ยเขาจะกำหนดเอาไว้เลยว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะต้องวินิจฉัยให้เสร็จเนี่ยภายใน60วันภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องนั่นก็หมายความว่าคือต้องเสร็จนะภายในวันที่12กรกฎาคม60วันก็นับไปเนี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าภายในวันที่16กรกฎาคมเราจะรู้แล้วล่ะว่าตกลงเนี่ยเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยนะมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคแรกหรือไม่เพราะว่าความหมายเนี่ยนะถ้าดูความหมายเนี่ยมาตรา172เนี่ยเขาจะกำหนดเอาไว้งี้นะบอกว่าตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะคะคุณฟังบอกว่าในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับก็เนี่ยเป็นพระราชบัญญัติก็ได้การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้กระทำได้เฉพาะเมื่อครม.เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: ซึ่งคำว่าฉุกเฉินในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยให้ความหมายเอาไว้ว่าที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและต้องรีบแก้ไขโดยพลันและคำว่าจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็คืออันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้หมายถึงต้องทำทันทีถ้าไม่ทำแล้วมันจะเกิดผลร้ายแรงตามมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูนะตามที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นคือพรก.กู้เงินเนี่ยนะ 400,000 ล้านเนี่ยมันจะแบ่งการจัดสรรเงินออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเนี่ยไม่มีปัญหาพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ติดใจส่วนแรกเนี่ยนะมันจะมันก็จะเป็นเรื่องไอ้เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกันกับไอ้การแจกเงินน่ะ60 40อ่ะแล้วก็เนี่ยพวกเงินสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนเนี้ยแต่อันเนี้ยไอ้ส่วนแรกที่มันไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็เรื่องของแผนงานบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแต่ว่าในอีกส่วนนึงอ่ะที่มันเป็นปัญหาที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาติดใจเลยก็คือวงเงินที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานในระยะยาวแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานทางเลือกนี่แหละคือพรรคฝ่ายค้านก็มองไงบอกว่าเงินส่วนนี้คือเขามองว่ามันอาจจะไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172ฝ่ายค้านเขามองว่าไอ้โครงการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างที่สามารถจะวางแผนงบปกติได้อะคือมันไม่ใช่วิกฤตอะไม่ใช่วิกฤตที่ต้องมานั่งกู้เงินแบบทันทีและพรรคฝ่ายค้านเองเขาก็มีการตั้งคำถามด้วยนะมีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เงินกู้จำนวนมหาศาลในโครงการปรับโครงสร้างพลังงานครั้งนี้เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการมองเรื่องพวกบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกโครงการทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็มีความเกี่ยวโยงกับทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยตอนนี้มีการชี้ออกมาด้วยซ้ำว่าชื่อบริษัทอะไรโยงกับใครอะไรยังไงเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องของประเด็นความโปร่งใสที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนี่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไอ้การกู้เงินทั้งหมดเนี่ยคือมันจะทำไปเนี่ยเรื่องของการปรับโครงสร้างมันมีความจำเป็นอ่ะมันมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับโครงสร้างพลังงานและจะต้องทำแบบเร่งด่วนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและที่สำคัญก็คือตรงรองนายกฝ่ายกฎหมายอะคุณประกรณ์อะคุณประกรณ์เนี่ยออกมาพูดเอาไว้ว่าไอ้การออกพรก.แต่ละครั้งเนี่ยนะยังไงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องคิดอย่างรอบคอบอยู่แล้วเพราะว่าตามมาตรา173เนี่ยมันกำหนดเอาไว้เลยว่าหากมีการยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยศาลจะต้องวินิจฉัยว่าพรกนั้นอ่ะมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ผ่านตามเงื่อนไขของพรกนั่นก็หมายความว่ามันจะไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นน่ะเหมือนว่าเป็นการยืนยันว่ายังไงรัฐบาลต้องทำให้รอบคอบมันไม่มีผลมันจะมีผลกับรัฐบาลทันทีคือออกพรกมาเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะยุ่งอ่ะเพราะว่ามันจะไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้นถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยตัดสินแล้วเพราะอย่าลืมว่าศาลเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยกรกฎาแต่ว่าเรื่องของเงินเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มใช้แล้วนะมันจะเริ่มใช้ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องลงทะเบียนกันเนี่ยปลายเดือนเนี้ยและจะเริ่มใช้มิถุนาแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ไงว่าไอ้คำวินิจฉัยเนี่ยในเมื่อพรรคฝ่ายค้านเขาไม่ติดใจในส่วนแรกเขาจะติดใจเฉพาะในส่วนของพลังงานมันอาจจะมีการวินิจฉัยแยกกันออกมาก็ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยพอมันเป็นปัญหาตรงเนี้ยคือทางคุณประกรณ์เองก็บอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องมั่นใจเหมือนกันนะว่าไอ้ที่มันทำไปเนี่ยทำไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆคือต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ

องถึงได้มีการดำเนินการออกมาเป็นพรก.และที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าคุณประกรณ์เองเนี่ยจะย้ำอะว่าการตราพระราชกำหนดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญในปี60เนี่ยมันใช้หลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญปี40คือต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคือเหมือนศาลรัฐธรรมนูญน่ะจะดูประเด็นเนี้ยตามที่

0: ประกอบแต่ว่าทางคุณประกอบมันจะบอกว่าศาลไม่ดูหรอกเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนอะเพราะว่าในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหารอยู่แล้วของฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนไห
1: ม
0: เออเพราะยังไงซะเนี่ยกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณเนี่ยซึ่งเป็นที่คุณประกรณ์ใช้นะคือคุณประกรณ์เนี่ยใช้คำว่าทั้งกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านของประเทศเนี่ยคือเขาจะทราบข้อมูลดีอยู่แล้วในแง่ของการใช้จ่ายเนี่ยสำหรับอนาคตที่มันไม่แน่ไม่นอนที่มันผันผวนแบบเนี่ยว่าจะหาทางเตรียมเงินเอาไว้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยคือคุณประกรณ์กำลังจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้ความสำคัญในการดูเนื้อหารายละเอียดของพรกฉบับนี้ตรงจุดที่ว่าทุกอย่างที่เงินเนี่ยที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดสรรเงินเอาไว้เนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่เท่านั้นเออเพราะว่าเนี่ยคุณประกรณ์จะขึ้นโพสต์เอาไว้เดี๋ยวนี้ตามเฟซบุ๊กคุณประกรณ์นะคะ ไม่ได้เลยค่ะเนี่ยคุณประกรณ์นะจะโพสต์ไว้บอกว่าคือเรื่องของการตราพรกรเนี่ยนะมันจะสับสนมากอ่ะคือแกก็จะยกเลยปี40ว่ายังไงอ่ะปี50ว่ายังไงอะไรเงี้ยในแง่ของเนื้อหารายละเอียดแต่ทีเนี้ยแกบอกว่าสำหรับในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะมันจะมาใช้หลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญปี40นะปี60กับปี40ในคล้ายๆกันหลักการเดียวกันคือมี2เงื่อนไขเหมือนกันแต่ร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้วินิจฉัยได้เฉพาะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่เท่านั้นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยไปร้องให้ศาลวินิจฉัยไม่ได้อันนี้เป็นหลักการสากลเห็นไหมคือแกกำลังจะบอกว่าใครเขาบอกว่าศาลจะไปดูเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนคือตอนนี้ฝ่ายค้านก็จะมองไปที่เรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะดูตรงนี้คือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม
1: ่
0: นั้นรอดูว่าทางคุณประกรณ์เนี่ยมองศาลรัฐธรรมนูญถูกเปล่าเดี๋ยวรอดูเอาอะไรแน่เดี๋ยวอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแหละแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยอ่ะก็คงเป็นก็รอดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลเนี่ยจะใช้อันเนี้ยมาเป็นตัววินิจฉัยไหมมันจะเป็นไปอย่างที่คุณประกรณ์ว่าไหมแต่ว่ายังไงก็ตามนะต้องรอติดตามดูใช่ป่ะ60วันก็12กรกฎาคมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าพรก.เนี่ยถ้าเกิดว่าพรก.ใดเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคแรกเนี่ยมันจะต้องมีคะแนนเสียงนะไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งปัจจุบันก็จะมีอยู่9วะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบขาดนู่นขาดนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันถ้าเกิดว่าเป็น9เนี่ย9เสียงเนี่ยคือจะต้องมีตุลาการสำนวนไม่น้อยกว่า6คนที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูก็ยังไงก่อนที่12กรกฎาคมเนี่ยจะต้องรู้กันแต่ว่านะมันจะมีอยู่ประเด็นนึงค่ะนั่นก็คืออดีตผู้พิพากษาคุณวัดติงสมิธเน
1: ี
0: ่ยแกมีการโพสต์เอาไว้บอกว่าตามรัฐธรรมนูญนะในมาตรา172เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะออกพรกได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยจะผ่านบททดสอบนี้ได้เนี่ยต้องพิสูจน์ให้เห็น2ชั้นพร้อมกัน ชั้นแรกก็คือมีวิกฤตการณ์ที่กระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจริงกับ2วิกฤตนั้นเนี่ยรอการตราพรบผ่านกระบวนการรัฐสภาไม่ได้เพราะมันอาจจะเกิดความเสียหายที่กู้เงินไม่ทันดังนั้นปัญหาของพรก.ฉบับนี้ก็คือเนื้อหาที่มีลักษณะลูกผสมระหว่างการแก้ไขปัญหาระยะสั้นกับการวางรากฐานระยะยาวซึ่งมันมีสถานะทางรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นเนี่ยทางคุณวัดเองก็บอกเลยบอกว่าไอ้วงเงิน 400,000 ล้านเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับ2หน้าของเหรียญเดียวกันคือถ้าพิจารณาในรายละเอียดเนี่ยวงเงินกู้เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะอย่างที่บอกเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนไอ้พวกเยียวยาอะไรของเขาเนี่ยนะแต่ว่ายังไงก็ตามมันจะมีจุดหนึ่งที่แกมองว่ามันเป็นอันตรายของการสร้างบรรทัดฐานกับนโยบายฉุกเฉินคือถ้าว่าเรายอมรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเป็นเหตุฉุกเฉินตามมาตรา172ได้เนี่ยคุณวัดติงสมิธมองว่ามันเท่ากับว่าเป็นการเปิดประตูให้รัฐบาลในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะมาอ้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อออกพรก.กู้เงินแล้วทำนโยบายใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย AI Soft Power หรือว่า Smart City อะไรเงี้ยเพราะนั้นผลที่ตามมาเนี่ยก็มองว่าเออมันก็จะเป็นอันตรายนะ
1: อ
0: ันตรายตรงที่ว่ามันจะทำให้ระบบนิติบัญญัติเนี่ยอ่อนแอลง รัฐสภาเนี่ยจะถูกลดบทบาทจากการเป็นผู้ตรวจสอบงบประมาณเหลือแค่เพียงผู้รับทราบ

0: ิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็การตีความกฎหมายที่มันกว้างจนเกินไปเนี่ยคำนิยามอย่างสร้างเศรษฐกิจใหม่หรือว่าพัฒนานวัตกรรมที่ปรากฏอยู่ในพรก.เนี่ย มันก็มีลักษณะที่ทางคุณวัดเองเนี่ยมองว่ามันคลุมเครือแล้วก็เปิดช่องให้ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถใช้เงินกู้จำนวนมหาศาลได้โดยขาดการขานอำนาจที่เหมาะสมเพราะนั้นทางออกและหมุดหมายทางกฎหมายในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในทางทฤษฎีเนี่ยหากมีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลอาจจะเลือกเดินได้หลายทางแต่ว่าแนวทางที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนี่ไงที่แกวินิจฉัยไว้คือไม่เป็นไปตามมาตรา172เฉพาะบางส่วนคือหากศาลมองว่าส่วนเยียวยากับส่วนเปลี่ยนผ่านเนี่ยส่วนเยียวยาคือส่วนแรกอะกับส่วนเปลี่ยนผ่านคือพลังงานเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้ในทางวัตถุประสงค์และบัญชีถ่ายคือศาลอาจจะวินิจฉัยให้ส่วนการเยียวยาเนี่ยยังคงอยู่แต่ให้ส่วนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นนโยบายระยะยาวต่อเนื่องไปเนี่ยมันอาจจะขัดกับมาตรา172แต่ว่าความท้าทายก็คือโครงสร้างของพรก.เนี่ยมันมักจะผูกโยงวงเงินและกลไกเอาไว้ด้วยกันเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกถ้าเกิดว่ามันผูกโยงกันปุ๊บเนี่ยมันก็ยากที่จะแยกออกจากกันได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็รอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยยังไงจะแยกส่วนไหมหรือว่าถ้ามันแยกไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องไปกันทั้งกระบี่
1: ใช่
0: ก็ข้อกฎหมายล้วนๆรอดูคำวินิจฉัยของศาล
1: เป็นการวัดเรื่องของคุณประกรณ์ด้วยนะ
0: ไ
1: ม่แก
0: กฤษฎีกา
1: โตมาจากกฤษฎีกาเนาะ
0: เพราะบางทีกฤษฎีกาก็
1: ตีความกับคนละแนวกับ
0: มันก็จะเป็นมุมมองของนักกฎหมายอะที่บางทีเขาก็มีมุมของเขาต่างกันไปไงเพราะฉะนั้นเราก็บอกไม่ได้ไงว่าจะออกมายังไงก็น่าสนใจดีเพราะมันก็โหคิดดูนะถ้าเกิดบอกตีความออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยปุ๊บทุกอย่างก็คือล้มกระดานหมดเลยอะไอสิ่งที่ทำมาแล้วมันจะแล้วถ้าเกิดว่าใช้กันไปแล้วว่าทำไงอะ
1: เออแล้วมันมีผลไหมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินอะมันจะต้องรัฐบาลต้องร่วมไหม
0: ก็นี่ไงไม่รู้อะ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอันเนี้ยตั้งแต่
0: เขาบอกมันก็ขึ้นอยู่กับมารยาทคือจริงๆเขาบอกมันไม่มีการตีความคือมันก็ขึ้นอยู่กับมารยาทและก็ความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้นๆ
1: เพราะว่าเหมือนเราเคยเรียนมาว่าถ้าเป็นการเสนอพรก.แล้วเกี่ยวข้องกับเงินด้วยนะแล้วถ้าไม่ผ่านเหมือนก็ต้อง
0: แต่ว่าทางนายกเขาออกมาแอนอกรับผิดชอบแล้วไงว่าผมพร้อมรับผิดชอบ
1: ใช่
0: คือแกให้ใช้ไปเลยแกคงมั่นใจในตัวของคุณประกรณ์
1: อ่ะแล้วก็มั่นใจในแบ็คหลังด้วย
0: ไม่ถ้าเกิดว่าคุณประกรณ์ ถ้าเกิดว่าคุณประกรณ์เนี่ยนะถ้างานนี้พลาดนะ
1: โอ้โห
0: ออกไปเลย
1: เนาะมองโอ้
0: เพราะดูแบบให้คำมั่นสัญญาคือเหมือนเป็นการให้คำมั่นว่าผ่านแน่ไม่มีปัญหาว่าศาลเนี่ยจะดูแค่เฉพาะตรงนี้ไม่ดูหรอกความจะเป็นเร่งด่วนน่ะ
1: ใช
0: ่เนี่ยวัดประสิทธิภาพวัดและวัดความสามารถของคุณประกรณ์แบบเต็มๆงานเนี้ย
1: นี่อาจารย์บวรศักดิ์ก็อาจจะรอจ้องอยู่ว่าเธอจะผ่านด่านนี้ได้ไหม
0: คือรัฐบาลเนี่ยต้องผ่านหลายด่านมากเดี๋ยวรออันนั้นอีกด้วยนะ
1: อะไร
0: กกต.ไง
1: ใช่โอ้หลายอย่าง
0: บาร์โค้ด QR โค้ดนั่นอีกประเด็นนึง
1: อ
0: ันนั้นคือไปหมดไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไปหมดเลือกตั้งกันใหม่โอ้
1: สัปดาห์หน้าถ้าในส่วนของทหารนะก็เราคงต้องโฟกัสไปที่กองทัพอากาศนะพี่แดงเพราะว่าผบ.ทอ.เขาเพิ่งไปสวีเดนมาแล้วก
0: ็
1: ไปคือจริงๆอ่ะข่าวออกว่าไปสวีเดนนะจริงๆตัวท่านน่ะไปอยู่ฮาวายแล้วนะผบ.ทบ.อะไรก็ไปอยู่ฮาวายเขามีประชุมสัมมนามีพบปะผู้นำอะไรด้วยแล้วเมื่อวานทบ.เขาเปิดภาพแล้วนะว่าก็สหรัฐเนี่ยเขาโชว์จรวดไฮมาส์อ่ะที่เรากองทัพบกเรากำลังจะซื้ออยู่ด้วยโชว์ให้ทางผบ.เหล่าทัพรวมถึงผบ.ทบ.เราอ่ะได้ดูด้วยนะที่ฮาวายแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีวันมันจะมีงานสำคัญก็คือผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เนี่ยเขาจะไปบิน F-16แต่ว่าแน่นอนเขาไม่ใช่ทหาร
0: โชว์เหรอบินโชว์เหรอ
1: คือพี่เนื่องจากว่าอะไรป่ะกะเวลาการบัญชาการรบอ่ะคนที่เป็นทหารบกอ่ะเขาก็จะไม่รู้เรื่องฐานอากาศใช่ไหมเรื่องมุมมองเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเขาอยากที่จะไปเห็นว่าเวลาสู้รบอ่ะเวลาการใช้อาวุธหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นแบบไหนเพราะว่าเวลาคนบัญชาการสั่งการรบโดยภาพรวมอ่ะมันก็ต้องเข้าใจไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะไป F16 มันนั่งได้2คนมันมี

0: ที่แบบ2ที่นั่งอ่ะพอบ้องสุดก็จะนั่งหลังแล้วก็ไปบินไปที่กองบิน4ที่ตาคลีนครสวรรค์เพื่อไปดูเรื่องของสมรรถนะเครื่องบินเรื่องอะไรแล้วก็แผนเรื่องของความเตรียมพร้อมของกองทัพอากาศอย่างที่บอกว่ากริปเพนฝูง2เนี่ยที่ตอนนี้ลำแรกเนี่ยเริ่มเข้าสายการผลิตแล้วซาฟสวีเดนเนี่ยเขาจะผลิตใช้เวลา2ปีนะลำหนึ่งอ่ะผลิต2ปีแต่เขาก็คงไม่ได้ผลิตทีเดียวทีละลำเพราะว่าเราเนี่ยต้องได้ภายในปี71และ72มาประจำการแล้วก็ที่ผบ.ทอ.ไปเนี่ยก็คือเพื่อไปรวบเขาเรียกว่าเฟส2กับเฟส3เนี่ยเดิมเนี่ยเราจะจัดหาทีละ4ลำใช่ไหม4เครื่องแต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็ด้วยเรื่องของค่าเงินเรื่องอะไรต่างๆกองทัพอากาศก็เลยตัดสินใจว่าจะเคลียร์งบประมาณของกองทัพอากาศนี่เนอร์เคลียร์ให้หมดและในงบปี71ที่จะทำกันในปีหน้าเนี่ยก็จะเสนอขอซื้อกริปเพนทีเดียว8ลำเลยเพื่อให้ว่าเวลามาเนี่ยจะได้ทันแล้วก็กริปเพนฝูงเนี้ยฝูงใหม่เนี่ยจะเอามาทดแทน F16 ที่กองบิน1ที่โคราชเพราะว่าที่โคราชเนี่ยโห F16 เราใช้มา40กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเอามาเป็นฝูงบินหลักเลยอีกหน่อยอ่ะคือกริปเพนเนี่ยจะมาแทน F16 ที่กองบิน1โคราชนั่นแหละแล้วฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรในอนาคตเนี่ยก็คือกริปเพนเต็มๆเลยนะในขณะที่ถ้า F16 ยังไม่ปลดเนี่ยก็จะใช้ทั้ง2แบบแต่ว่าถ้ามีสถานการณ์ชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกริปเพนเลยแล้วเรื่องนี้มันก็ไปโยงกับเรื่องฟริเกตของกองทัพเรือด้วยนะเพราะว่าที่เล็กไปเนี่ยคือพอฟริเกตของกองทัพเรือเนี่ยคือระบบเรดาร์ระบบอะไรเนี่ยต้องลิงก์กับทางกองทัพอากาศได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาต้องเอาประเด็นนี้มาพิจารณาอย่างที่ของเล็กไปอะฮุนไดเนี่ยเขาก็ต้องเรดาร์ที่เขาเสนอเนี่ยคือต้องลิงก์กับทางของกองทัพอากาศด้วยระบบป้องกันภัยอะไรคือเดี๋ยวนี้มันเป็นการลบล่วงเนี่ยพี่เพราะฉะนั้นการที่กองทัพเราทัพจะซื้ออะไรอะก็ต้องดูได้ว่าเราลิงก์กับทางกองทัพอากาศกองทัพเรือลิงก์กันได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันก็เป็นปัจจัยที่เขาเอามาพิจารณาด้วยนะอ่ะหมดเวลานะวันนี้สงสัยหลับกันหรือไงรู้หรือว่าคอมเมนต์ก็มีพอสมควรนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะฮะอ่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าแล้วก็ในชั่วโมงข่าว Exclusive เจอกันในวันจันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ถึง17:00 น.นะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าในรับลงพลางวันนี้โฆษณาและบุญระดมลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

ครือนายกลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ติดตามมรดกโลกสีเทพร่วมเปิดฮักบั้งไฟตุพุตวยนางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังโรงโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบ้างไฟพุเตยประจำปี2569หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยครั้งที่3ผนึกเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3พร้อมกันทั่วประเทศ

0: ศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนทุกพื้นที่การดำเนินการกิจกรรมครั้งที่3ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้าน7แสนบาทสะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายลงสู่ประชาชนทั่วถึงทั้งนี้เมื่อรวมผลการดำเนินงานครั้งที่1ครั้งที่2และ3โครงการสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวม87ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า19ล้านบาทสำหรับจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีอ่างทองนอกจากนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่น้ำมันสำหรับประกอบอาหารไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวสารกยศ.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปี69ผ่านระบบ Pre-approvedนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยกยศ.เปิดระบบ Pre-approvedเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและนักศึกษาสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approved ได้ตั้งแต่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569นี้ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ผู้ยื่นกู้ยืมเข้าสู่ในระบบ DSL ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริเกียรติ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่น

0: จากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับเริ่มต้นกันด้วยเพลงช้าๆเย็นๆหน่อยนะครับวันนี้อากาศร้อนเลยนะครับนะฮะแถวพระรามเกล้านะครับไม่แน่ใจว่าแถวบ้านที่คุณฟังรับฟังอยู่อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยนะครับนะฮะบางวันก็มีฝนบางวันก็ร้อนนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะฟังเพลงเย็นๆแบบนี้นะครับผ่อนคลายในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยอยากเห็นเบอร์คนไร้แฟนครับน้องน้ำมนต์นาโนนะครับดอกไม้แด่วีรชนนะครับเพลงที่มีเนื้อหาความหมายดีๆจากพิซซ่าหมาวอนะครับแล้วก็ตามมาด้วยบนหลวงปู่ทวดนะครับสิ่งร้องของน้องพีชวรรณภานะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับผมวาสุและจัญญา
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: ตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไมตรี
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องเรื่องอากาศเนี่ยนะตอนเนี้ยต้องระวังกันหน่อยอากาศร้อนมากแต่ว่าฝนลงโหแหลกลานเลยเนี่ยต้องดูแลรักษา
0: คือจากพยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ากลางวันนี่ร้อนร้อนถึงร้อนมากๆร้อนจนแบบหน้าไหม้อ่ะเออ
2: มากมากมากเลยท่านพอและตกไม่เป็นเวลานะมันจะตกมันจะตก
0: บางทีตีสองก็มีตก
2: ถ้าโดยเฉพาะนะท่านผอ.เดี๋ยวนี้อย่างวันก่อนนะผมนั่งรถไปทำงานเนี่ย
0: ครับ
2: แท็กซี่เนี่ยวิ่งกลางใช่ไหมแล้วก็มันแบบวิ่งช้าเนี่ยที่จริงวิ่งช้ามันต้องวิ่งเลนซ้ายๆใช่ไหมไอ้รถเก๋งเนี่ยวิ่งซ้ายอ่ะแซงซ้ายอ่ะแซงแรงเลยนะแล้วก็ไปปาดกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมบอกว่าจะต่อยกันจะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือด้วยความที่อากาศร้อนด้วยไงแล้วก็แรงคันต่างชุบในชั่วโมงเร่งรีบด้วยนะครับ
2: ท่านผอ.ผมเลยอยากจะบอกว่าขับรถเนี่ยให้รักษากฎจราจรกันหน่อยแล้วก็แซงซ้ายเนี่ยอย่าแซงเร็วบางทีคนลงมาจากถนนเนี่ยเพราะเลยรักษากฎกติกาจราจรเนี่ยให้ดีแล้วก็อย่าใจร้อนกันนักให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกัน
0: คือน้ำใจบนท้องถนนเนี่ยผมว่ามันสำคัญเนาะนะฮะที่เล็กๆน้อยๆก็ต้องมีน้ำใจใครจะแบบแซ

0: นู่นเนี่ยต้องเปิดไฟเนาะนะฮะบางคนเขาต่อคิวกันมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนซึ่งกันและกันเน
1: า
0: ะนะครับในช่วงเวลาที
1: ่
0: ที่เราอยู่ในสังคมไทยนี่มันพหุสังคมน่ะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมันหลากหลายใช่ไหมครับนะฮะก็มีหลากหลายมีทั้ง
1: คนที่ต้องอาศัยกันมาก
0: คนเร่งรีบโอ้โหโดยเฉพาะพี่ไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่ไรเดอร์บางทีก็แบบสวนเลนบ้างอะไรบ้างเน
1: า
0: ะนะเขาก็เร่งรีบนะครับนะฮะบ
1: างคนนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ยังมีวิ่งกันอยู่อีกนะบนฟุตบาทอ่ะที่จริงเขาห้ามมันก็ยังขึ้นไปวิ่งกันอีกนะ
0: ครับ
2: ฟุตบาทไม่เท่าไหร่ครับอาจารย์ไมค์คุณประสูตรครับที่วิ่งย้อนสอนวิ่งย้อนสอนแล้วก็วิ่งบนฟุตบาทด้วยนะฮะแล้วก็เวลาขับแล้วก็ไปเสียบเบียดเพื่อนข้างหน้าเนี่ยมีเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัวครับ
1: นี่แล้วเวลาพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับก็ไปว่าเขาโอ้ยยังนู่นยังนี่อะไรเนี่ย
2: ไปเถียงเขาอีก
1: ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยคุณต้องรักษากฎจราจร
2: ครับ
1: เนี่ยแล้วมันจะไปได้ดี
0: เขาบอกว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยผมอยากให้ไม่มีแบบอย่างนี้ไงเกิดขึ้นอ่ะมันต้องอยู่ในกฎระเบียบบ้างในทุกคนที่มันอยู่ในสังคมเดียวกันนะเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็จะสะกดความมีน้ำใจแบ่งปันกันในนี่คืออัตลักษณ์ที่จะเชิญชวนชาวลูกทุ่งมหานครได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างดีแล้วมันเป็นอัตลักษณ์ที่เวลาแขกบ้านแขกเมืองหรือท่องเที่ยวเข้ามานะครับเขาจะได้ประทับใจในความเป็นไทยนอกจากรอยยิ้มที่เราแบบแสดงออกกันนะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะครับถือว่าเราก็เป็นสื่อวิทยุสื่อกลางดีๆนะครับในการช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้ให้สังคมเราก็ต้องช่วยในงานภาครัฐด้วยนะครับในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนะครับนะฮะอ่ะผมมีกิจกรรมดีๆนะครับจากสถานีวิทยุของอสมทที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือ MCOT Radio Network นะครับนะเขาจะพาไปทองผาภูมินะครับไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกลานแล้วก็ทานทุเรียนนะครับแล้วก็เงาะ GI ด้วยนะครับเดือนหน้านี้นะครับ25-27นะครับ3วัน2คืนอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อนะครับแล้วก็ไปกับเมธิชานะครับนะฮะแล้วก็อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนี่ยแบบออนเซ็นเลยคล้ายแบบญี่ปุ่นเลยนะครับมีถึง15บ่อนะครับแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็การอาบและแช่แบบสุดฟินเลยพักผ่อนสบายๆที่พักสวยๆริมแม่น้ำแควเลยนะครับเรารับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าแล้วก็ปลาแม่น้ำนะครับถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควนะครับขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหยกขาวด้วยนะครับมีโบสถ์สีม่วงด้วยนะครับมีร่องรอยทางรถไฟสายมรณะที่วัดพุทธเขียนนะครับแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์นะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำนะครับโลโก้ที่ช่องเขาขาดนะครับแล้วก็มีตักบาตรตอนเช้าด้วยนะครับในบรรยากาศที่สดชื่นวิวสวยๆสะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับเดินชมตลาดริมแม่น้ำแควนะครับชิมอาหารขนมท้องถิ่นนะครับขนมทองโยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิครับพาไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะจีไอด้วยนะครับนะฮะหวานกรอบสดๆเผื่อหลายๆท่านถ้าไปร่วมทริปนี่จะได้ซื้อฝากนะครับญาติพี่น้องกันได้นะครับวันที่25-27นะครับมิถุนายนนี้นะครับนะฮะ3วัน2คืนนะครับโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์0812477109ครับ0812477109นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมนี้นะครับลูกทุ่งมหานครครบรอบ22ปีนะครับเราก็ร่วมบุญกันเหมือนเดิมเลยไปกับนักจัดรายการแล้วก็ศิลปินที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะครับโรงเรียนเนี้ยนะครับเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในหลายๆเรื่องนะครับเราอยากได้ผู้ใจบุญนะครับคุณหมออุชัยนี่บริจาคสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับในการปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่านะครับเด็กๆเนี้ยมีประมาณ100กว่าคนนะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นลูกของคนรายงานต่างด้าวที่ไปทำสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดอยู่แถวๆนั้นนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่เราต้องดูแลเนาะเราก็จะไปทำบุญกันนะครับนะฮะวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคม

ผมนะครับส่งบุญส่งความรู้สึกดีให้กับเด็กๆได้มีโอกาสได้ให้กำลังใจเด็กๆ ด้วยนะครับแล้วก็ในการนี้ก็ทางโรงเรียนก็บอกบุญมาบอกว่ายังมีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดแล้วก็ชั้นวางสื่อการเรียนการสอนอีกมีคอมพิวเตอร์นะครับมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีปรินเตอร์นะครับแล้วก็ใครจะสนับสนุนค่าสารอาหารแห้งนะครับสำหรับเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆก็ยินดีนะครับนะฮะรวมทั้งชั้นวางสเตนเลสในห้องครัวนะครับนะฮะที่ดูแข็งแรงนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสะดวกเดินทางเองก็ไปได้เลยนะครับวันอาทิตย์ที่31นะครับนะฮะพฤษภาคมนะครับไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆซึ่งก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีไอศกรีมนะครับแล้วก็กะทิหรือจะเอาอย่างอื่นเพิ่มเติมไปก็ได้นะครับนะใครสนใจก็นะฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยบอกกันนะครับนะฮะว่ามีศิลปินนักจัดรายการใครไปกันบ้างนะครับนะฮะใครที่มีน้ำใจนะครับอยากไปร่วมบุญกับลูกทุ่งมหานครในครบรอบ22ปีนะครับก็ติดต่อทางน้องเมย์ฝากเบอร์โทรกลับไว้ได้นะครับนะฮะ022481366ครับ022481366นะครับนะร่วมบุญนะครับมีน้ำใจแบ่งปันกันคนละเล็กคนละน้อยตามศรัทธานะครับวันนี้มีอีก3เพลงที่พาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะฮะหลายจุดหลายพื้นที่เลยในวันหยุดพักผ่อนโอ้โหเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็เห็นแชร์กันไม่รู้ว่าอะไรจะมีวันหยุดกันหลายหลายวันเลยบางคนก็อาจจะลาพักร้อนด้วยไปเที่ยวเขาใหญ่กับประโพธิ์งามขามกันนะครับแล้วก็มีเที่ยวทะเลด้วยบิ๊กบอสนะครับแล้วก็บาปก็ฮักนะครับลูกศรตีสิบนะฮะเพลงสนุกสนุกนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะ022481366นะครับSMS เข้ามาได้4689400ครับ

0: ครงการเพลงช้างเผือกเนี่ยเราเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับศิลปินที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับเรายินดีเผยแพร่ผลงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับสามารถส่งได้ตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งกันมาได้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท.นะครับ63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะก็มาส่งกันได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับอาคารอะไรแล้วครับคุณชุก
0: อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
1: ์
0: ชั้นล่างนะครับ
1: ใช่ครับ
0: บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เดินทางมาสะดวกครับจะเข้าทางถนนวัฒนธรรมก็ได้หรือเข้ามาทางรัชดาภิเษกก็ได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะแนบประวัติเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังหรือจะร้องเองเขียนเองก็ได้เรายินดีจะเผยแพร่นะครับอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับนอกจากความสั้นของระยะเวลาของการผลิตเพลงแล้วก็เนื้อหาต้องไม่คือมันต้องเผยแพร่ได้เนาะนะฮะต้องดูแลด้วยนะครับนะฮะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสของทุกคนนะเนี่ยทำงานเนี่ยให้มันมีคนช่วยดูแลที่มีประสบการณ์อันดับแรกเลยคุณต้องร้องเพลงเป็นก่อนผมย้ำอยู่ตลอดไม่ใช่ร้องได้อย่างเดียวร้องได้กับร้องเป็นนี่ไม่เหมือนกันนะร้องได้ได้ร้องแต่คุณต้องร้องเพลงเป็นการแบ่งวรรคคำการใช้ลมนะครับนี่สำคัญส่วนสั้นยาวในเมื่อเราร้องเพลงเป็นแล้วเนี่ยเนื้อร้องทำนองเราจะแต่งเองหรือว่าจ้างเขาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาคนที่มีฝีมือเพราะนี่มันเป็นโอกาสเราแล้วแล้วก็ให้ดนตรีที่มีความสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องบันทึกเสียงเพราะว่าโอกาสของเราเนี่ยมันมีแล้วผมจะแถมนิดนึงนะว่าการทำเพลงเนี่ยอย่ายาว
0: อ
2: ันเนี้ยทำอย่าเกิน3นาที40 45เนี่ยเยอะแล้ว3นาทีครึ่งได้ดีนี่ไป4นาทีกว่า5นาทีเนี่ยมันไม่สมควรเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เข้าใจในเรื่องการที่จะนำไปเผยแพร่ยิ่งฐานีวิทยุเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาชั่วโมงละเท่าไหร่นะครับอยากให้รู้ด้วยแล้วก็เพลงเนี่ยทำให้มันกระชับการตั้งจังหวะเนี่ยเรียกว่าเทมโปเนี่ยคุณดูให้ดีอย่าให้ช้ามากหรืออย่าให้เร็วมากดูให้มันพอดีหาคนที่มีประสบการณ์ช่วยชี้แนะ
0: ครับ
2: คุณมีโอกาสแล้วนะครับนี่มันเป็นโอกาสของคุณแหละนะครับขอบคุณครับท่าน
0: หมอเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะมีศิลปินหน้าใหม่ๆนะครับไม่น่าจะมีหน้าเก่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในรายการนะครับให้ดาวกับเรา3คนด้วย SMS ที่4689400ครับ LINE @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fan Page ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้นะครับให้เดานะครับ3ดาว4ดาวแล้วแต่นะครับมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ022481366ครับ022481366นะครับหลังเบรกจะมีท้องดอกฟ้าหมามุ้ยนะครับซึ่งร้องหองอวยพรนครศรีนะครับมีตุ้งเบงบอนเฮดครับคำขอครั้งสุดท้ายแล้วก็อย่าใช้อารมณ์แก้ไขแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันนะครับว่าเพลงช้างเผือกจะมีเพลงของศิลปินอะไรบ้างจากที่ไหนแห่งหนตำบลไหนนะครับเดี๋ยวมาให้ดาวพร้อมกับเรา3คนด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก หลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องCool Plusเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นCool Plusรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดข้อเสนอหอการค้าไทยเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เสนอประเด็นสำคัญ3เรื่องในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังได้แก่แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนรวมถึงตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องแสดงความชัดเจนให้นานาประเทศเห็นถึงความตั้งใจและการทำจริงเพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่ OECเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้โดยทันทีลดต้นทุนสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนพร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงยกระดับภาคเกษตรทั้งห่วงโซ่แต่งตั้งการผลิตการบริหารจัดการน้ำและการใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคงและแข่งขันได้ในระยะยาวและผลักดันด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไปทั้งนี้เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานขับเคลื่อนเพื่อกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ CIB ผนึกปศุสัตว์อย.ทลายโรงงานยารักษาแมวเถื่อนผสมแป้งอัดเม็ดเพิ่มกำไรยึดของกลางกว่า1ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ร่วมกับกรมปศุสัตว์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายยารักษาสัตว์เถื่อนภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังพบขบวนการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคแมวก่อนนำมาผสมเพิ่มปริมาณเพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์คดีนี้สืบเนื่องจากบก.ปคบ.ได้รับการประสานจากกรมปศุสัตว์หลังมีผู้ร้องเรียนบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมีพฤติการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต

0: ดโดยเฉพาะยาต้านไวรัสสำหรับรักษาเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวหรือ FIP ต่อมาวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำหมายคนเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งแบบบรรจุกล่องพร้อมขายและยังไม่บรรจุภัณฑ์รวม200ชิ้นพร้อมเครื่องจักรผลิตยาเครื่องตอกเม็ดยาอุปกรณ์ผนึกขวดถาดนับยาสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่าของกลางกว่า1ล้านบาทกลุ่มผู้กระทำผิดไม่เพียงลักลอบนำเข้ายาเถื่อนมาจำหน่ายเท่านั้นแต่ยังมีการนำยามาผสมเพิ่มเองโดยยาชนิดน้ำจะเติมน้ำเปล่าลงไปส่วนยาชนิดเม็ดจะนำมาผสมแป้งแล้วอัดเม็ดใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้นหลายเท่าตัวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงทรัมป์ชื่นชมการหารือกับจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงการเยือนจีนของเขาว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ Fox News หลังเสร็จสิ้นการเยือนกรุงปักกิ่งเน้นย้ำถึงการบรรลุข้อตกลงการซื้อขายเครื่องบินครั้งใหญ่ทรัมป์ระบุว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความคืบหน้าต่างๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังชี้ถึงผลประโยชน์การค้าที่ได้รับรวมถึงความมุ่งมั่นของจีนในการซื้อเครื่องบินของบริษัทโบอิ้งโดยระบุว่าผู้นำจีนมีข้อตกลงเบื้องต้นที่จะซื้อเครื่องบินโบอิ้งจำนวน200ลำและอาจขยายจำนวนได้สูงสุดถึง750ลำรวมถึงคาดว่าประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐในปีนี้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันทั้งยืนยันว่านโยบายของสหรัฐยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสถานะเป็นกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท 107 MHz MCOT Radio Network
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
11: MCOT Radio Go

0: กรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ไงบ้างครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านแรกในสัปดาห์นี้นะครับเพลงชื่อใจคนรอครับปอนทรงพลนะครับอาจารย์เมตรีเรียนเชิญวิจารณ์ก่อนเลย
1: ครับขอบคุณครับท่านผอ.วันนี้เพลงจะออกมาเนี่ยเป็นสไตล์แบบวัยรุ่นออกป๊อปสไตล์วัยรุ่นเนี่ยนะคุณปอนทรงพลเนี่ยนะครับก็ผมว่าเขาก็ร้องในสไตล์วัยรุ่นเนี่ยเนื้อเสียงอะไรเขาก็ใช้ได้ผมบอกว่าเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่น่าจับตามองอย่างหนึ่งนะคือดนตรีขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเสียงกีตาร์ที่

0: แล้วก็สอดมาด้วยไวโอลินเนี่ยเขาเป็นแนวเพลงครึ่งความคิดเขาเนี่ยโอเคนะออกสไตล์เพลงป๊อปเนี่ยแทนที่จะเป็นกีตาร์ล้วนนี่ก็ปรับเสียงกีตาร์ได้เพราะด้วยเป็นสไตล์กีตาร์ที่ไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์อะไรมากเลยใช้เสียงแบบคือใช้ดีเลย์นิดหน่อยแล้วก็พอช่วงสโลก็น่าฟังอีกกีตาร์สโลนิดนึงแล้วก็ไวโอลินรับการร้องถือว่าใช้ได้แต่ว่าผมฟังตินะท่อนแรกเท่านั้นที่ว่ามันไม่สมูทมีอยู่นิดเดียวนะครับการแบ่งวรรคคำเนี่ยการที่จะรวบคำการแบ่งวรรคคำเนี่ยสำคัญแต่ว่าถ้าฟังทั่วไปจะไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยฟังแล้วมันมีอยู่นิดหน่อยนะครับเพลงเนี้ยเนื้อหาสาระก็ถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เดี๋ยวนี้การแต่งเพลงยุคสมัยใหม่เนี่ยอย่างเนี้ยเป็นอย่างนี้แหละสัมผัสบ้างไม่สัมผัสบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ตามแนวของเด็กรุ่นใหม่อ่ะแต่เข้มแก
1: ่ต่อเนื่องเลยครับผมชอบการร้องของเขาชอบน้ำเสียงของเขานะรู้สึกว่าเขาร้องขนาดไม่ต้องตะเบงเสียงเยอะนะฮะแต่ว่าออกมาบาลานซ์ดีแล้วก็ฟังเพราะด้วยครับเพลงนี้ครับ
2: สำหรับผมเนี่ยนะครับมันเป็นเพลงอย่างที่อาจารย์เมตรีบอกนะครับมันเป็นสไตล์ป๊อปใสๆนะครับมันไม่มีความเป็นลูกทุ่งอะไรเท่าไหร่มันฟังเรื่อยๆนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแยกเพลงประเภทไม่ค่อยออกกันแล้วนะว่าจะลูกทุ่งจะเป็นสตริงหรือจะเป็นเพื่อชีวิตหรือจะเป็นอะไรมันพหุวัฒนธรรมมันกลายเป็นคือผสมผสานของดนตรีสมัยใหม่เนี่ยนะครับนะมันแยกออกไม่มีความชัดเจนแล้วนะครับนะฮะก็ถือว่าเปิดได้ฟังได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วแต่มุมมองของชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ด้วยนะครับนะฮะใน Facebook Fanpage นะครับหลายๆท่านเลยคอมเมนต์มาเยอะไหมครับ
1: มีคุณแชมป์สีสุขให้มา4ดาวคร
2: ับ ศิษณุพงศ์สีสุขให้มา4ดาว
1: คุณธนกฤตฤทธิไกรนะครับก็ให้มา4ดาวครึ่ง
2: ครับ
1: ครับก็คุณพิทักษ์จันงามนะฮะให้มา4ดาวครึ่งเหมือนกันครับคุณรสุคร
2: ับ นะครับนะฮะอาจารย์ไมตรีสรุปดาวกันดีกว่าว่าเพลงนี้จะให้สักกี่ดาวดีครับ
0: ครับอย่างที่ผมบอกเพลงนี้จับตามองให้ดีนักร้องคนเนี้ยเพลงนี้ผมให้4ดาวครึ่งครับ
1: เท่ากันครับ4ดาวครึ่งครับ
2: อ่ะ4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับเราตีพระกอเรายอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับฟังเพลงที่2ต่อเลยครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าบาสสิทธิชัยนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงโจทย์สะกดใจนะครับคำร้องทำนองโดยตัวเขาเองหมดเรียบเรียงดนตรีก็เช่าตัวเองหมดเลยครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
2: ถ้าหลังจากฟังแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการ SMS เข้ามาได้ให้ดาวกับเราได้นะครับ4689400ครับ LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์นะ022481366ก็ได้นะครับบาสสิทธิชัยครับใจสะกดใจเดี๋ยวมาฟังการคอมเมนต์กันนะครับ

0: แม้วันนี้ออกในแนวปั๊บปั๊บใสใสน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะฮะศิลปินที่ใช้ชื่อว่าบาสสิทธิชัยนะครับเพลงชื่อโจทย์สะกดใจนะครับลุงเข้มเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณครับท่านพอวสุครับก็สำหรับเพลงนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขาเก่งนะครับเพราะว่าแต่งเองเรียบเรียงเองแล้วก็คำร้องทำนองเองด้วยนะครับร้องก็ไม่น่าเกลียดนะครับฟังแล้วก็คือระดับเลยนะฮะระดับไม่ใช่ช้างเผือกนะฮะสำหรับนักร้องท่านนี้ผมถือว่าเก่งเลยครับอาจารย์ไหมล่ะครับ
2: ครับผมมองนะเขาเป็นนักดนตรีเนี่ยการร้องเนี่ยโอเคคือสัดส่วนอะไรเนี่ยแต่ผมจะตินะเพลงเนี้ยมันเหมือนกับระบายอะไรสักอย่างเนื้อร้องเนี่ยมันไปเรื่อยเฉยไง
1: ครับ
2: แล้วก็วกไปวนมาเนี่ยมันยาวเพลงนี้5นาทีกว่าเนี่ย
1: 5นาที17วินาทีครับ
2: 5นาทีกว่า เพลงเนี้ยแหมที่จริงเนื้อร้องเขาก็ใช้ไอ้เนื้อเสียงเขาเนี่ยใช้ได้เลยแต่นี่ว่าอย่างที่ผมบอกอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้การแต่งเพลงไม่ต้องเอาหลักการอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คืออยากจะเล่าอะไรก็เล่าไปไม่นึกถึงว่าจุดเด่นของเพลงเนี่ยที่จะขายเนี่ย

0: ันคืออะไรเหมือนกับระบายไปงั้นนะเอออย่างงอนอย่างนี้อะไรเนี่ยแล้วก็ที่มากก็คือวกไปวนมาเลยมันดรอปไปหน่อยนะครับเพลงเนี้ยผมบอกว่าที่จริงอ่ะเนื้อร้องไอ้เนื้อเสียงเขาเนี่ยใช้ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ดนตรีก็อย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ตอนแรกที่ท่านบอกมันออกป๊อปป๊อปเหมือนคล้ายๆกับเพลงแรกเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าผมตินะยาวแล้วก็เยินเยอะไปหน่อยฟังแล้วมันอึดอัดนะครับอ่ะท่านบอกครับ
1: ผมก็มีความรู้สึกมันย้วยไปนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะครับนะฮะแต่ว่าเปิดอีกก็คงจะต้องใช้เวลานิดนึงวางแผนเวลาเนาะคนที่เป็นนักจัดรายการนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
2: มีครับมีคุณสมพลน้ำขาวให้มา3ดาวครึ่งครับแล้วก็ส่วนมากก็จะติชมนะฮะไม่ได้ให้ดาวมาหลายท่านด้วยครับ
1: ให้กันกี่ดาว
2: เองนะครับเพลงนี้นะครับผมชอบการร้องของนักร้องแต่ว่าการใช้เวลาในการร้องเนี่ยผมยังไม่ให้ผ่านนะผมให้แค่4ดาวก่อนครับ
0: เหมือนกันครับ4ดาวครับ
1: อ่ะเห็นด้วยเห็นด้วยทุกประการเลยนะครับ4ดาวเหมือนกันนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับที่ส่งเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกด้วยนะครับ
2: ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าอาร์ตวงศกรนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงเจ้าลืมแล้วบ่คำร้องทำนองโดยยิ้มพัชรีพรนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอ้นมิวสิกสตูดิโอนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
1: ดูลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปั๊บที่ฟังสบายเหมือน2เพลงแรกหรือเปล่านะครับคุณฟังก็สามารถให้ดาวพร้อมกับเรา3คนด้วยหลังเพลงจบนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @jltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าจะให้สักกี่ดาวดีเสียงร้องของอาร์ตวงศกรเพลงชื่อเจ้าลืมแล้วบอก

0: พลงนี้ก็เป็นสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมานะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงน่ะที่น่าสนใจแล้วมันเปิดง่ายนะครับความยาวก็ไม่ได้ถือว่ายาวมากนะครับ3นาที40วินาทีนะครับในมุมมองของผมนะนะฮะเพลงนี้น่าจะถูกขอได้เยอะน่าจะถูกเล่นได้เยอะด้วยนะครับลุงเคว่ายังไงครับเพลงนี
1: ้อันนี้คุณวสุแล้วครับ
0: ผมวิจารณ์ไปแล้วครับ
1: เออครับผมครับขอบคุณครับก็สำหรับผมเพลงนี้ผมถือว่าเป็นเพลงที่มันทันสมัยดีแล้วก็การร้องเนี่ยก็เรียกว่ามันร้องได้ใจนะฮะมันโยกไปแล้วก็อยู่มันมีท่อนช้ามาด้วยแล้วก็มาโซโล่แรงใหม่อีกผมว่าเพลงนี้ลงตัวเลยครับอาจารย์เมตียครับ
2: ครับเพลงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยน่าจะดีกว่านี้ได
1: ้ครับ
2: นะครับเพราะว่าการแต่งเนื้อร้องทำนองเนี่ยใช้ได้เลยดนตรีก็ใช้ได้ตอนนี้พอจังหวะมันเร็วเนี่ยเลยร้องเนี่ยมันก็ขาดฟิลเรื่องอารมณ์ความสนุกไปเลยมันจะเหมือนท่องไปเลยแต่ว่าเพลงนี้ที่จริงเนี่ยผมมองดีเลยนะตอนแรกเนี่ยแม้มาติดไอ้ตรงเนี้ยแบบร้องมันคือขาดฟิลอารมณ์ความสนุกหรือว่าความสวยงามอันเนี้ยถ้าหากว่าช้าลงอีกนิดนึงนะนิดเดียวนะแล้วก็เรียกว่าฟิลเนี่ยจะได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าเพราะเขาแต่งเนื้อร้องทำนองวางทำนองได้สวยแต่เพลงเนี่ยแล้วก็ไอทามิ่งไอเทมโปเนี่ยก็จะออกสไตล์พวกโซนล็อกสมัยใหม่นะครับอันนี้ก็ผมติแค่นี้ครับ
0: ใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับคุณดอกรักยศตะโคตรนะฮะให้มา5ดาวครับคุณสมพลน้ำขาวให้มา4ดาวครึ่งครับผม
0: อ่ะสำหรับผมนะครับวิจารณ์ไปแล้วคนแรกเลยนะครับผมให้4ดาวครึ่งครับเปิดได้นะฮะฟังได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ
1: ครับเท่ากันครับผมก็4ดาวครึ่งครับ
2: เหมือนกันครับ4ดาวครึ่งครับ
0: อ่ะอีกสักหนึ่งเพลงนะครับถ้าฟังแล้วคุณผู้ฟังอยากมีส่วนร่วมในรายการก็ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับว่าเพลงนี้น่าจะได้สักกี่ดาวเพลงที่4ครับ
1: เขามีชื่อว่าโอสอนชัยนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงขอฮักได้บ่นะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณพงศ์อีสานนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณนพคุณมณีรัตน์นะครับในวงเล็บบ้านพักครูสตูดิโอนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: แล้วก็ถ้าถูกอกถูกใจคอมเมนต์กันเข้ามาได้เราไม่มีถูกไม่มีผิดนะ เราเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์นะครับนะฮะเพื่อติเพื่อก่อเราหยอกเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับขอฮักได้บ่เสียงร้องของโอสุรชัยครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่4ที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมโครงการด้วยนะครับโอสรชัยครับขอฮักได้บอนะครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เมตรีวิจารณ์ก่อนเลย
1: ครับขอบคุณมาก
0: ครับ
1: เพลงนี้ที่จริงอ่ะผมเรื่องเนี่ยออกสไตล์คล้ายๆกันหมดเลยที่ออกมาเนี่ยแต่อันนี้มันจะออกเป็นอีสานเท่านั้นแหละผมว่านักร้องคนเนี้ยเสียงก็เนื้อเสียงอะใช้ได้เลยแต่นี้ว่าดนตรีดนเรืออะไรเนี่ยออกมาก็ใช้ได้แต่นี้ผมอยากจะบอกว่าการร้องเนี่ยอารมณ์เพลงเนี่ยสำคัญเลยสำคัญเลยมันชัดเจนเลยการใช้ลมเนี่ยลูกแบ่งวรรคคำการลูกเอื้อนลูกอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันเห็นชัดที่จริงถ้าเขารู้จักเรื่องในเรื่องอารมณ์เพลงให้มากกว่านี้นะเรื่องว่าศึกษาในเรื่องในวิธีการออกเสียงนะให้มากกว่านี้เพราะเนื้อเสียงเขาได้อยู่แล้วอันเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ว่าเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ได้ผมถึงบอกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยมาฟังการชี้แนะวิจารณ์เราไม่มีการอคติกับใครแล้วสิ่งที่เราชี้แนะเนี่ยถือว่าเป็นการให้คุณนำไปพัฒนา
0: คร
1: ับ ตะเข้มแก่
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็สำหรับผมนะฮะคล้ายๆอาจารย์เลยครับคือเนื้อเสียงก็ดีนะฮะร้องดีแต่ว่าภาพรวมเหมือนที่อาจารย์ว่าไปเลยครับคุณวาสุครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับถ้าหยิบมาเปิดอีกก็คงจะมันต้องมีข้อติอย่างที่ทั้งสองท่านบอกนะว่ามันอาจจะดูบางจุดก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์

0: นะครับถ้าไปปรับตามที่อาจารย์เมตรีบอกนะครับก็น่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับนะในมุมมองของคนเปิดเพลงนะน่าจะถูกเปิดได้มากกว่านี้นะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับมีกันให้ดาวไหม
1: มีครับถ้าผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยคุณชนิดา4ดาวครึ่งคุณสมพลน้ำขาว4ดาวครึ่งครับคุณณภัทรขออนุญาตครับส่งเพลงที่ไหนแล้วก็มีคุณธนกฤตนิติไกรนะฮะคนนี้เนี่ยคอมเมนต์เหมือนเราเลยฮะหลายๆคอมเมนต์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาด้วยครับก็ให้มา4ดาวครึ่งเหมือนกันครับคุณนสุครับ
0: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
2: ครับเราติเพื่อต่อการร้องเพลงศึกษาในเรื่องอารมณ์เพลงวิธีการเทคนิคการใช้ลมการแบ่งวรรคคำเพลงนี้ผมให้กำลังใจแล้วนำไปพัฒนาผมให้4ดาวครับ
1: แหมตรงกันเลยผมก็ให้4ดาวครับ
0: เห็นตรงกันเลยนะครับ4ดาวนะครับเพลงที่4แล้วในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงที่5แล้วนะครับนะเพลงสุดท้ายซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus เนี่ยส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการนะครับ
1: เพลงที่5เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช่างเผือกของเราว่ากัปตันชนกันนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงบนฟ้าให้มีจริงนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณดิวพีรพลและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณภาคิน DL Studio นะ
0: น่าจะอ่านว่ากัปตันชนกันนะครับน
1: ะ
0: บนฟ้าให้มีจริงนะครับ
1: ครับขอโทษคร
0: ับลองฟังดูลองฟังดูนะครับแล้วก็ใครอยากจะมีส่วนร่วมในรายการนะครับก็ส่งดาวมานะครับนะฮะทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95นะครับที่4689400ก็ได้หรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเพลงสุดท้ายเพลงนี้จากกัปตันชนกันนะครับนะฮะจะได้สักกี่ดาวเพลงชื่อบอลฟ้าให้มีจริงนะครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านสุดท้ายแล้วนะครับกัปตันชนกันนะครับวอนฟ้าให้มีจริงนะครับนะเรียนเชิญเลยครับ
1: ครับคุณกัปตันชนกันนะครับผมถือว่าเป็นนักร้องที่มากประสบการณ์นะครับแล้วก็สำหรับเพลงนี้ติดนิดเดียวคือเรื่องเวลานะครับส่วนการร้องภาพรวมของเพลงนี้ถ้าดีเจชอบอาจจะเปิดหรือไม่เปิดเป็นการตัดสินใจของดีเจนะครับผมติแค่นี้แหละครับอาจารย์ไหมล่ะครับ
2: ครับขอบคุณมากกระเซียม
1: ครับ
2: เพลงเนี้ยอย่างวันเนี้ยทั้ง5คนเนี่ยเนื้อเสียงโอเคใช้ได้แต่นี้ผมกลับมองสวนกับตะเข้มนะ
1: ครับ
2: ผมว่าอารมณ์เพลงเนี่ยสำคัญเพลงเนี้ยฟังแล้วอึดอัดเหนื่อยเพราะมันยืดยาดแล้วมันยาวมันไม่กระชับการที่ตั้งเทมโปเนี่ยคือจังหวะเนี่ยสำคัญแล้วอันเนี้ยการมิกเสียงเนี่ยมิกเสียงร้องกับดนตรีเนี่ยมันแบบมันไม่สมูทอะฟังแล้วรู้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยการร้องเพลงเนี่ยการทำเพลงเนี่ยการมิกเสียงเนี่ยสำคัญมิติดนตรีกับเสียงร้องเนี่ยสำคัญอันเนี้ยผมว่าการมิกเสียงของเสียงร้องกับดนตรีเนี่ยมันไม่สมูทฟังแล้วที่จริงนะแนวเขาดีนะแต่ว่าผมบอกเลยนักร้องทุกคนอย่าทำยาวและการตั้งเทมโปเนี่ยคือจังหวะเนี่ยการบีทของกลองเนี่ยอันเนี้ยจะมันจะเป็นสโลโซนแต่ว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังจะเป็นสตริงหรือจะเป็นเปียโนอะไรให้มันเวลาการมิกออกมามันจะได้มีน้ำหนักอันนี้มันแบบเสียดายน่าเสียดายเพราะอย่างเราเป็นคนที่มิกเสียงอยู่แล้วเนี่ยฟังแล้วเนี่ยถ้าว่าดนตรีตรงเนี้ยถ้ามิกให้ดีนะมันจะน่าฟังกว่านี้นะครับท่านบอกครับ
0: สำหรับผมเนี่ยในฐานะเปิดเพลงอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยโอ้โหกว่าน่าจะรายการจะหยิบมาเล่นนะครับก็จะต้องวางแผนเวลาเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่า5นาทีเสร็จๆนะครับนะฮะแล้วก็ถ้ามันกระชับกว่านี้นะครับนะฮะเพลงก็จะถูกเปิดมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องยาวไม่ต้องเยื้อยมากนะครับนะฮะดูมองของนักจัดรายการละกันนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับมีคุณสมพลน้ำขาวให้มา4ดาวครึ่งคุณชนิดาให้มา4ดาวครึ่งคุณเล็กให้มา4ดาวครึ่งแล้วก็ตามมาด้วยคุณธนกฤตฤทธิไกรนะ

0: ก็ให้5ดาวเลยครับท่านนี้สำหรับผมเองเพลงนี้นะครับติดเรื่องเวลาถ้าเวลาพอดีตามที่เราอยู่ในกรอบของโครงการเพลงช้างเผือกนะฮะผมจะให้เต็มเลยแต่สำหรับเพลงนี้ผมให้4ดาวก่อนครับ
1: อาจารย์ไมตรีล่ะครับ

ก็เริ่มต้นขอกันได้นะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แหละนะฮะในช่วงเวลาที่สลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับนะฮะแล้วก็เสาเว้นเสาก็ขอได้นะนะฮะผ่านทางทุกช่องทางเลยนะครับนะฮะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงกับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงที่เป็นมีเวลาที่จะฟังเพลงมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับ3นาทีเสร็จๆนะครับเป็นเพลงหน้าเก่าแล้วแหละศิลปินในโครงการเพลงระเบิดวันนี้บรรคล้ายวันเกิดเขาด้วยนะครับบีศรีอนันต์สุขสันต์วันเกิดนะครับเพลงชื่อคิดถึงนะตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเพลงนี้เราเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ฟังสรุปข่าวในรอบวันกับทีมงานสำนักข่าวไทยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับหลังเที่ยงครึ่งนะฮะมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ

0: ิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
2: ้
3: ว
2: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคัก
6: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
3: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
7: ยำยำจัมโบ
8: ้ชิโนโมโต
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็ง

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: าสของไทยกกต.กทม.เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจัดตามไทม์ไลน์เดิม28มิถุนายนนี้ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR Codeกยศ.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-Approve ทรัมป์ไม่สนแรงค้านเดินหน้าปรับโฉมเมืองหลวงผุดโครงการสวนวีรบุรุษแห่งชาติอเมริกันในกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรกวังคดิลกและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันค่ะ
2: เรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอย้อนไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นคึกคักทีเดียวนายกรัฐมนตรีเชิญผู้บริหารองค์กรชั้นนำจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุยกันค่ะก็เป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้านะคะ35คนค่ะก็จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานประชุมเรียกว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนค่ะประเด็นก็คือเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะเขาบอกว่าบรรยากาศนั้นก็ชื่นมื่นทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยทางนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสาพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนี่นั่งขนาบนายกรัฐมนตรีซ้ายขวาเลยและนายกก็บอกว่าสิ่งที่มาคุยกันเนี่ยนะคะก็หัวข้อก็คือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะแล้วก็พอนายกพูดเปิดเนี่ยนะท่านก็บอกว่าที่เหลือก็จะให้บรรดาภาคเอกชนพูดบ้างนะคะแล้วท่านก็จะฟังอย่างเดียวค่ะเพื่อนำบทสรุปนะคะที่ได้เนี่ยไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการนะคะรัฐบาลก็บอกว่าบรรดาภาคเอกชนนั้นเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกันไปกับรัฐบาลค่ะต่างคนต่างทำไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายนั้นจะไม่บรรลุวันนี้ก็มารับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านเพื่อที่จะทำให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้สามารถ

0: แข่งขันกันได้อย่างเต็มที่นะคะก็พูดหลายประเด็นค่ะเรื่องของการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเรื่องของการลดอุปสรรคเสริมศักยภาพให้ภาคเอกชนค่ะเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ค่ะแล้วบอกว่าในโต๊ะนี้นะคะไม่มีหัวโต๊ะค่ะถือว่าทุกคนเป็นหัวโต๊ะแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมพูดคุยกันนะคะขอให้หารือในวงนี้อย่างเต็มที่บอกด้วยว่าถ้าไม่หนำใจนี่เดี๋ยวไปทานข้าวเย็นกันนะคะขออนุญาตเป็นเจ้ามือแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนักธุรกิจชั้นนำและผู้ประกอบการของประเทศค่ะซึ่งในการหารือนี่ก็เสร็จสิ้นตอนเวลาประมาณ 19:30 นาทีนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่เดินทางมาในวันนี้ค่ะแล้วก็มีนักข่าวถามใช่ไหมคะว่า เป็นยังไงบ้าง
1: ใช่เมื่อวานนี้พอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินลงมานักข่าวก็ถามนะคะว่าตกลงเป็นยังไงบ้างเรื่องของการพูดคุยกับทางภาคเอกชนเนี่ยนะคะนายกบอกว่าโอ้ยหูชาเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลที่จะรับฟังบอกว่ารับฟังอย่างเดียวหูชาเลยนะคะแล้วก็นายกบอกโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คนระดับนี้เนี่ยไม่ได้มากันเล่นๆนะไม่ได้พูดกันเล่นๆนะนะคะเพราะฉะนั้นในวงเจรจาก็คงจะต้องมีสิ่งอะไรที่น่าสำคัญมากๆเลยค
0: ่ะแล้วก็ทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็สรุปผลการคุยกันนะคะก็บอกว่าประเด็นหลักเนี่ยมีข้อเสนออยู่4เรื่องก็คือ1ต้องลงทุนกับทรัพยากรน้ำค่ะน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะคะต่อภาคเกษตรเพราะว่าไทยเป็นฐานการผลิตอาหารปลายปีเราอาจจะขาดแคลนน้ำก็ได้ต้องเร่งลงทุนเรื่องของน้ำด้านพลังงานสะอาดเพราะว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตพลังงานค่ะต้องลงทุนทั้งด้านพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ระบบสายส่งไฟฟ้าประเด็นที่2คือเร่งลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากเทคโนโลยี AI ปัจจุบันพัฒนาไปไกลไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญต้องต่อยอด Data Center นะคะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI นำ AI มาใช้พัฒนาคนค่ะประเด็นที่3หาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่เป็น New Growth Engine หรือเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เน้นจุดแข็งจากการท่องเที่ยวด้านสุขภาพลงทุนต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่นะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ประเด็นที่4คือปลดล็อกอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการบริหารจัดการในที่ดินการขอใบอนุญาตที่ใช้เวลานานก็มีการขอให้ภาครัฐช่วยปลดล็อกในเรื่องนี้แล้วก็ข้อเสนออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันนั่นเองอยากให้ตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันนะคะซึ่งทางคุณเอกนิติบอกว่าวันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากเอกชนที่ดีมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับนโยบายในการขับเคลื่อนยกระดับประเทศให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้งนึงค่ะ
1: และหนึ่งในเจ้าสัวที่ได้ร่วมหารือเมื่อวานนี้นะคะก็คือนายพจน์อารามวัฒนานนท์ซึ่งเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าได้เสนอประเด็นสำคัญ3เรื่องในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมมากนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแสดงความชัดเจนให้นานาประเทศได้เห็นถึงความตั้งใจและทำจริงเพื่อยกระดับประเทศเข้า OECD แล้วก็เร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้โดยทันทีลดต้นทุนแล้วก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนค่ะนอกจากนี้ก็จะผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงยกระดับภาคเกษตรทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการบริหารจัดการน้ำการใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรไทยนั้นมีรายได้ที่มั่นคงและแข่งขันได้ในระยะยาวนะคะนอกจากนี้เรื่องของการผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ท่ามกลางความท้าทายแล้วก็โอกาสจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

0: ของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะเนื่องจากว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทั้งหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็หลายหน่วยงานค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในการขับเคลื่อนเพื่อกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจค่ะ
1: มีความเห็นจากทางนักวิชาการนะคะอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งค่ะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตนะคะท่านก็บอกว่าการพูดคุยกันเมื่อวานเนี่ยถือว่าอย่าไปมองเพียงมิติการเมืองหรือภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ว่าอยากให้มองในมิติความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังพยายามสร้างขึ้นให้เอกชนกล้าตัดสินใจลงทุนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีปัญหาวิกฤตราคาพลังงานต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแข่งขันการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนระหว่างประเทศภาคธุรกิจจำนวนมากชะลอการลงทุนหรือระมัดระวังในการขยายกิจการมากขึ้นสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำไม่ใช่แค่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าต้องสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนเห็นว่าประเทศไทยยังมีเสถียรภาพแล้วก็รัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาพร้อมร่วมแก้ไขอุปสรรคเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเมื่อวานมีกระแสข่าวว่าทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะเตรียมพี่จะเปิดตัวลงชิงผู้ว่ากทม.ในสมัยที่2ทีนี้วันนี้ทางผอ.กกต.กทม.ก็ออกมาพูดเงื่อนไขนะคะว่าถ้าคุณชัชชาติลาออกเนี่ยไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม
0: ่
1: ภายในกี่วัน
0: ใช่ค่ะ
1: รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อวานก็เช็คข่าวกันนะคะว่าทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตกลงได้ลาออกจากผู้ว่ากทม.หรือยังนะคะเพราะว่ามีงานที่จะต้องไปแถลงข่าวแต่ว่าผู้ว่าไม่แถลงนะคะก็ให้ท่านรองผู้ว่าเป็นผู้แถลงแทนก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นความจริงที่ว่าคุณชัชชาติได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะแล้วก็ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะใช้เวลาพักผ่อนในช่วงสั้นๆเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ลูกชายจบการศึกษาแล้วกลับมาก็คงจะเป็นช่วงของการเปิดตัวเปิดทีมผู้ที่จะลงมาทำงานร่วมกันในการสู้ศึกผู้ว่ากทม.ในสมัยที่2ซึ่งข่าวบอกว่าการเปิดตัวนั้นน่าจะอาจจะอยู่ในประมาณวันที่28พฤษภาคมค่ะ
0: ก็ถือว่าคึกคักอยู่พอสมควรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เปิดตัวแล้วนะคะทางว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครค่ะเปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลาออกจากตำแหน่งค่ะว่าตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเมื่อมีการลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีผลนับถัดจากวันที่ลาออก แล้วก็คณะรัฐมนตรีขออภัยค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันในระหว่างนี้ปลัดกทม.ก็จะรักษาการผู้ว่าไปด้วยนะคะซึ่งในห่วงระยะเวลาอยู่ใกล้เคียงในช่วงครบวาระ20พฤษภาคมดังนั้นแล้วเมื่อเสนอมาให้ความเห็นชอบผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งคราวเดียวกันในส่วนของงบประมาณในการจัดการเลือก

0: งของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน294ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมาซึ่งใช้งบประมาณ280ล้านบาทนะคะงบประมาณดังกล่าวนั้นก็จะใช้ในการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งน่าจะรับสมัคร28พฤษภาคมนี้พร้อมกันนะคะแล้วก็เลือกตั้ง28มิถุนายน2569เพื่อประหยัดงบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้ยืนยันว่ามีผู้ตรวจการเลือกตั้งแน่นอนแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ก็จะมีตนเองในฐานะที่เป็นผู้กำกับการเลือกตั้งและมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอีก5คนโดยมีปลัดกทม.ก็จะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพนะคะรวมถึงมีองคาพยพอนุกรรมการในแต่ละเขต50เขตเลือกตั้งโดยจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะก็อยู่ที่ประมาณกว่า4ล้าน5แสนคนนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาจำนวนหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ 6,629 หน่วยเลือกตั้งนะคะส่วนการรับสมัครก็คือ28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนสถานที่ก็คืออาคารไอรวัฒน์พัฒนาสารกาสารวการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงกรุงเทพมหานครแล้วก็จะซักซ้อมการรับสมัครในวันที่27พฤษภาคมนะคะการจับฉลากรอบนี้จะจับฉลากพร้อมกันทั้ง51จุดแล้วก็จะจัดส่งบัตรที่มีการส่งในวันที่18มิถุนายนโดยไปรษณีย์ไทยแล้วก็มีรถตำรวจนำด้วยนะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ก็ยืนยันว่ารูปแบบของการเลือกตั้งรอบนี้จะไม่มี QR code แน่นอนนะคะเพราะว่าระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นใช้การประทับตราแบบตีตรายางตามระเบียบซึ่งก็เป็นคนละฉบับตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงหากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไม่เกิน20คนแต่ว่าสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่ได้มีการกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไว้แต่ว่าผู้สมัครนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้การช่วยเหลือนั้นเข้าข่ายการซื้อเสียงหรือว่าให้ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะของการต้องห้ามนะคะส่วนกรณีของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่ออกมาช่วยเชียร์ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งทางว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ก็บอกว่าก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยหาเสียงหากมีการว่าจ้างหรือว่ามีการมีค่าใช้จ่ายผู้สมัครนั้นจะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแม้จะไม่มีการจ่ายเงินจริงแต่ว่าหากเป็นการช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ยังถือว่าเป็นการรับให้นะคะที่จะต้องประเมินมูลค่าแล้วก็แจ้งต่อกกต.เช่นเดียวกับการใช้รถโฆษณาหาเสียงหรือว่ารถแห่ค่ะแม้เจ้าของรถนั้นจะช่วยฟรีแต่ว่าตามปกติแล้วมีมูลค่าการให้บริการวันละ 1,500ถึง 3,000 บาทซึ่งก็จะต้องนำตัวเลขดังกล่าวนั้นมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเช่นเดียวกันนะคะและนอกจากนี้การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram TikTokผู้สมัครนั้นจะต้องแจ้งบัญชีที่จะใช้หาเสียงต่อกกต.ก่อนดำเนินการรวมไปถึงจัดเวทีปราศัยหรือว่าการโฆษณาทุกประเภทที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้สมัครนั้นระมัดระวังข้อห้าม5ประการไม่ว่าจะเป็นห้ามจัดทำเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ประชาชนลงคะแนนให้ตนเองหรือว่าผู้สมัครรายอื่นหรือที่เรียกว่าการซื้อเสียงห้ามจัดยานพาหนะนำหรือว่ารับส่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนยกเว้นเป็นการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งห้ามหลอกลวงบังคับข่มขู่ใช้อิทธิพลหรือว่าใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะคะและนอกจากนี้ย้ำว่าแม้ว่าผู้ช่วยหาเสียงจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรของผู้สมัครก็จะต้องแจ้งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงต่อกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝากไปถึงผู้สมัครทุกคนว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าแนวทางปฏิบัติสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนของกกต.1444ค่ะ
1: และวันนี้นะคะที่ต้องจับตาก็คือการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางพรรคประชาธิปัตย์เขามีการจัดงานขึ้นมาค่ะแล้วก็ในงานดังกล่าวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ถูกถามเรื่องของการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็

0: คุณสมบัตินะคะก็ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งนะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองพัฒนาเศรษฐกิจทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาเลยถามว่าผู้สมัครคนดังกล่าวอยู่ในงานเมื่อวันที่12หรือเปล่านะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าน่าจะอยู่ครับนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้รอติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่16ที่จะถึงนี้ก็คือวันนี้เดี๋ยวติดตามดูแล้วก็แต่คนที่มีการเปิดชื่อออกมานะคะตอนแรกมี2คนที่อยู่ในงานคนหนึ่งคือดร.พิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นผู้บริหารของทางบริษัทไลน์นะคะแล้วก็อีกคนนึงที่อยู่ในงานด้วยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีหรือว่าอดีตโฆษกเจมส์นะคะที่เป็นโฆษกรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีหลายคนโฟกัสมาที่ชื่อของคุณอนุชาบูรพชัยศรีวันนี้ดูว่าจะเปิดตัวมา เป็นใครเป็นคุณอนุชาจริงหรือไม
1: ่ใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะเปิดตัวเรียกว่าพอเปิดตัวออกมาก็ทราบได้เลยน
0: ะ
1: คะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะอายุต่ำกว่า60ปี
0: พักสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ในวันนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ค่ะเพื่อที่จะติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงพบปะประชาชนร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อที่จะเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีภารกิจนะคะของทางปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะไปตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดทหารติดตามงานวิจัยและพัฒนาการผลิตเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมไปตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดกรมการอุตสาหกรรมทหารนะคะที่ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตำบลย่านมัสซีอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์ค่ะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการผลิตและโครงการสำคัญของหน่วยเป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุระเบิดและดินส่งกระสุนให้ได้มาตรฐานสากลยกระดับศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนะคะสำหรับโรงงานวัตถุระเบิดทหารนั้นก็มีขีดความสามารถในการผลิตดินส่งกระสุนชนิดฐานเดี่ยวและฐานคู่แบบทรงกระบอกตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาและนาโต้มีกำลังการผลิตตามการออกแบบรวมปีละ372ตันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถผลิตดินส่งกระสุนฐานคู่แบบเม็ดกลมซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนโดยมีขีดความสามารถในการผลิตจำนวน70ตันต่อปีค่ะก็เป็นการเยี่ยมชมนะคะการดำเนินงานของโรงงานแล้วก็

0: ีการสรุปโครงการพัฒนาขีดความสามารถของโครงการด้วยค่ะ
1: ดูเรื่องของการศึกษาซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะคะเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะบอกว่ากยศ.นั้นเปิดระบบที่เรียกว่า Pre-approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ pre-approve ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง13 มิถุนายนส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ pre-approve ได้ตั้งแต่1 มิถุนายนถึง13 กรกฎาคมหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วก็ให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปค่ะ
0: เมื่อเช้านะคะตอน7 โมงเช้าก็มีเหตุน่าตกใจเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีผู้พบผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมุกดาหารค่ะตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารรับแจ้งนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์ค่ะก็คือรถนั้นมาจอดส่งผู้โดยสารอยู่ที่สถานีขนส่งมุกดาหารตำรวจได้รับแจ้งก็ไปพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็พบว่าที่นั่งหลังสุดค่ะมีผู้หญิงเป็นชาวลาวนะคะชื่อนางพรอายุ29 ปีเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงค่ะพนักงานขับรถบอกว่าผู้เสียชีวิตขึ้นรถมาจากกรุงเทพปลายทางมุกดาหารประมาณ10 โมงเช้านะคะคนขับก็จอดรถทำธุระเดินไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปนอนอยู่ที่พื้นค่ะก็เลยตรวจสอบดูพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะขณะที่ผู้โดยสารชาวลาวบอกว่าผู้ตายนั้นมากับลูกชายค่ะแต่สังเกตเห็นอาการไม่ดีตั้งแต่ขึ้นรถที่กรุงเทพแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรผู้เสียชีวิตบอกว่าเมารถนะคะก็ให้ผู้โดยสารท่านนี้ช่วยไปซื้ออาหารให้ลูกได้ไหมต่อมาผู้โดยสารก็มานั่งด้วยนะคะแต่ว่าทางคนรถบอกว่านั่งไม่ได้ต้องนั่งตามเลขที่ผ่านไปหลายชั่วโมงจนถึงปลายทางก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะก็มีการแจ้งญาติที่สปป.ลาวเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพบลูกปลาหมอคางดำโผล่ที่หาดพัทยานะคะล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณชายหาดเมืองพัทยาแล้วก็พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวประชาชนออกมาตกปลาหมึกตามแนวชายหาดกันตามปกติและมีการพูดคุยกับนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40 ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปที่บันทึกภาพการพบปลาหมอคางดำและสามารถทอดแหจับมาเป็นจำนวนมากนะคะนายสตาร์ทบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่พบสามารถทอดแหจับปลาหมอคางดำได้หนักหลาย10 กิโลกรัมด้วยกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อลงไปทอดแหบริเวณชายหาดอีกครั้งพบลูกปลาหมอคางดำขนาดเล็กจำนวนหลายตัวและมีปริมาณลดลงจากเมื่อ2 วันก่อนนะคะก็อยากที่จะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังหวั่นการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาในระยะยาวได้และเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ตอนนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าช่วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาค่ะแล้วก็พูดถึงไวรัสฮันต้าด้วยนะคะปรับยอดผู้เสียชีวิตจาก11คนเป็น10คนค่ะโดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะ The Trust Adhanom Ghebreyesus นะคะก็แถลงบอกว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกควบคุมการ

0: ระบาดของอีโบลาค่ะรับทราบกรณีมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว13คนค่ะส่วนทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเตือนภัยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่ากำลังรอให้ DR คองโกเผยแพร่รายงานการแพร่ระบาดเพื่อให้มีรายละเอียดชัดเจนอีกครั้งส่วนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของแอฟริกาหรือแอฟริกาซีดีบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว65คนจากจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัย246คนค่ะส่วนไวรัสฮันตาซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะก็แถลงปรับยอดผู้ติดเชื้อเป็น10คนทั่วโลกนะคะแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว8คนอีก2คนอยู่ในโอกาสอยู่ในกลุ่มโอกาสติดเชื้อสูงนะคะก็เลยปรับลดนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่11คนลงเหลือ10คนนะคะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะคะเนื่องจากผลตรวจร่างกายของผู้ป่วยรายหนึ่งที่เคยคาดว่าติดเชื้อมีผลตรวจซ้ำรอบใหม่ว่าเป็นลบส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่3คนนับตั้งแต่เริ่มพบการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เดินทางจากอาร์เจนตินาเพื่อไปทำภารกิจสำรวจขั้วโลกเมื่อวันที่2พฤษภาคมค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณสศิธรกวังคดีหลกดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
3: ์คุณเบสสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
7: ่อสวัสดีครับคุณฟังครับ12:34 นาทีนะครับกลับมารู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569คุณวิชัยวรธานิวงศ์และผมณรงค์สุทธิรักษ์ทำหน้าที่ในรายการพี่เองสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับคุณฟังทุกท่านครับโหผ่านมาครึ่งเดือนเลยนะครับพฤษภาคมครับพี่ต้อมฮะ
7: ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะได้หยุดยาว5วันอีกใช่ไหม
8: เฮ้ยบางคนบอกจะหยุดปลาหลอวันหนึ่งด้วยฮะ
7: นั่นสินะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงก็แต่ก็จริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับวันหยุดก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงเวลากลับมาทำงานก็ทำงานให้เต็มที่เช่นกันอย่าไปมัวนึกฝันถึงแต่เมื่อไหร่จะหยุดยาวอีกเมื่อไหร่หยุดยาวอีกนะครับก็นึกถึงหัวอกนายจ้างบ้างก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าหูหยุดเยอะนี่เมษาพฤษภาเนี่ยครับหยุดขนาดนี้นายจ้างไม่รู้ทำไงนะเดี๋ยววันที่30อีกแล้วเดี๋ยววันที่30อีกแล้วต้องหาเงินเดือนต้องหาตังค์มาจ่ายเงินเดือนพนักงานอะไรประมาณนี้นะครับ
8: ถูกเลยครับ พราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ทำงานก็ยากเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนที่หาวิธีการทำงานให้มันง่ายขึ้น
7: ซึ่
8: งไอการทำงานให้ง่ายขึ้นมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับ
7: ก็ทำนาบุหลังคนเนี่ยง่ายสุด
8: ง่ายๆเลย
7: ง่ายสุดนะครับก็เพราะฉะนั้นนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วนานมากแล้วล่ะนะครับที่เราก็คุยกันแต่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ปล่อยๆไปและก็คือมีคนที่นะครับมีความสามารถในการเล่าข่าวแล้วก็ก๊อปปี้ข่าวก็ก๊อปทุกอย่างอ่ะคือไม่ทำอะไรเลยอ่ะขายหน้าตัวเองเอาหน้าตัวเองออกมาขายนะภาษาว่าหน้าตาดีหน่อยพูดจาแบบนะเข้าท่าเข้าทางหน่อยแล้วประมาณนี้ก็ไปก๊อปปี้ข่าวชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาแล้วเราก็เอามาพูดต่อแล้วบางคนไม่พูดด้วยซ้ำไปนะครับก็ไปก๊อปปี้มาแล้วก็เขาเรียกอะไรพิมพ์จัดเข้าไปก็คือนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนข่าวที่ไม่เคยมีชื่อเสียงอย่างณรงค์สุดที่รักเนี่ย
8: แล้ว
7: ก็ปี้ตลอดเวลานะอย่างล่าสุดก็เพิ่งเมื่อวานเนี้ยก็ก๊อปปี้ขึ้นอีกนะครับเรื่องข่าวที่ว่าตอนนี้เริ่มมีคนถามถึงว่าไอ้ดอกเบี้ยเกือบ 5,000 ล้านนะที่กทม.แล้วก็กรุงเทพธนาคมนะต้องเสียให้กับ BTS เนี่ยนะอันเนื่องมาจากว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลก็คือท่านผู้ว่าชาติชาติไม่แน่ใจตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วยังเห็นว่ามีข่าวว่าลาออก
8: ประกาศลาออกยังตอนนี้ยังเป็นผู้ว่าอยู่ครับ
7: นะครับคือท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่าหลังจากที่ท่านเข้ามารับงานต่อจากรับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อจากพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยท่านก็ต้องเข้ามาจัดการเรื่องของหนี้ BTS ไงที่ค้างอยู่สามสี่หมื่นล้านอะไรประมาณนั้นที่ไม่จ่ายเขาเลยอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าก็ศาลปกครองกลางพิพากษาแล้วให้จ่ายนะก็แล้วก็ยังไม่ยอมก็สู้กันก็ปกติก็ต้องสู้นะก็ต้องอุทธรณ์ก็ศาลปกครองสูงสุดก็สั่งให้จ่ายก็ยังไม่จ่ายก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอะไรต่ออะไรอีกนะครับรายละเอียดทีนี้พอตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดมันก็ต้องใช้เวลาไงพอใช้เวลาแล้วดอกเบี้ยมันเดินเป็นรายวันมันก็ไปเรื่อยนะครับดอกเบี้ยเดินเป็นรายวันปรากฏว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายอ่ะจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นยอดของดอกเบี้ยตัวเลขดอกเบี้ยเนี่ย 4,900 กว่าล้านน่ะกับ 5,000 ล้านน่ะ
8: โ
7: อ้ 4,000 กว่าล้านกับ 5,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเค้าก็เลยมีคำถามกันว่าอ้าวแล้วตกลงแล้วไอ้เงินนะครับเกือบ 5,000 ล้านเนี่ยนะครับเกือบ 5,000 ล้านเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยนะก็คือใครต้องรับผิดชอบนะในการดึงออกมาแล้วตอนเรามาเนี่ยเราก็ทำแบบเนี้ยทำข่าวนี้ไปปรากฏมีคนก๊อปปี้นะครับที่ส่งเข้าไปให้น้องนินน่ะไม่แน่ใจนินส่งให้กับพี่เฮงแล้วก็ส่งให้ผู้ดำเนินรายการหรือเปล่า
8: คือ
7: ก๊อปปี้เราที่เราไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเสียงก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะไม่ฟ้องร้องอะไรต่อมีอะไรพวกนี้แต่ก็มีความรู้สึกเราก็ปล่อยเพราะโดนมาตลอดเราก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วเราก็มีความรู้สึกเออเขาก็ทำมาหาได้ทำมาหากินได้เลยประมาณนี
8: ้
7: นะแล้วก็มีคนหนึ่งที่หนักหนาสาหัสมากที่มาเป็นประเด็นวันนี้ก็คือเมื่อยอดวิวคือเงินตราเนี่ยการทำนาบนหลังคนข่าวจึงบังเกิด

0: นะครับเราก็เลยมาคุยกันพูดคุยในประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับเราจะไปพูดคุยนะกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับคุณไพบูลย์อมรพิญโยเกียรตินะครับดูซิว่าเรื่องนี้นะครับท่านจะให้ข้อคิดเห็นอะไรอย่างไรกับคนข่าวที่ไม่มีชื่อเสียงนะหลายๆคนรวมทั้งณรงค์ด้วยเนี่ยนะครับจะให้ข้อคิดเห็นอย่างไรแล้วก็จะฟ้องร้องเนี่ยนะครับแบบไหนกันดีนะครับตอนนี้คุณไพบูลย์อยู่ในสายคุณไพบูลย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์วิชัยและท่านผู้ฟังครับไพบูลย์ครับ
0: นะครับ
1: คือในยามที่ชาติต้องการจริงนะครับพี่ตองเรื่องนี
0: ้นะครับคือประเด็นเรื่องของการก๊อปปี้เรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยครับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการก๊อปปี้เนื้อหาข่าวก๊อปปี้ฟุตเทจนะครับก๊อปปี้ทุกสิ่งอย่างอะไรต่ออะไรไปนะครับคือบ้านเราเนี่ยแม้ว่าจะมีกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่นะครับส่วนสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้าก็ว่ากันไปเรามีกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันการบังคับใช้นี่มันเป็นยังไงมันฟังก์ชันไม่ฟังก์ชันครับคุณไพบูลย์ครับ
2: ครับจริงๆกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยฉบับแรกปี2476นะครับแล้วก็มา21จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยปี2519เนี่ยตัวการบังคับใช้เนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์มีผลบังคับใช้แล้วก็กรณีที่คุณณรงค์คุณวิชัยโปรยข่าวเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาค่อนข้างเยอะแล้วครับว่าการที่เอาข่าวของบุคคลอื่นไปใช้นะครับที่มันเกิดจากการวิเคราะห์รวบรวมเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ตรงของผมที่ช่วยทางสมาคมนักข่าวสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์เนี่ยเราเคยฟ้องร้องแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียใหญ่ก็มีการรับผิดชำระค่าเสียหายมานะครับแล้วก็ประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วครับก็มีเหมือนคล้ายสำนักข่าวออนไลน์ที่เอาข่าวของทางแต่ละสำนักข่าวไปแล้วก็ยิงให้แต่ละที่อ่านนะครับแม้กระทั่งบทวิเคราะห์สั้นๆอย่างเช่นวันนี้ราคาทองคำจะขึ้นไป76แนวต้านเท่าไหร่เงี้ยเป็นคำแค่2บรรทัดแต่คำพิพากษาศาลฎีกาก็ระบุชัดเจนแล้วครับว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่างานข่าวเนี่ยการรวบรวมข่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นคือพอโซเชียลมีเดียมันมีเยอะอย่างที่ทางคุณณรงค์วิชัยโปรยไว้เนี่ยไอ้ยอดไลค์ยอดวิวเนี่ยมันน่าแทมติ้งน่าเสน่หามากจนลืมกฎกติกาไปแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนมีความคิดว่าทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตคือฟรี
1: นั่น
2: ก็เลยกดไลค์กดแชร์กันซึ่งจริงๆต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านเลยว่าเป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมนักข่าวหรือคนเจ้าของทินเขาไม่ค่อยที่จะดำเนินการเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นสำนักข่าวเองก็เหมือนช่วยเหลือกันแต่จริงแล้วเป็นเรื่องที่มีทั้งโทษทางแพ่งแล้วก็โทษทางอาญาครับก็เรียกว่าเกิดขึ้นทุกวันครับงั้นประเด็นที่ยกขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าดีมากเพราะว่าตอนนี้มันหนักกว่านั้นครับคุณณรงค์คุณวิชัยเพราะว่ามีการนำงานเราเนี่ยไปผ่านเทคโนโลยี AI ไปพร้อมแล้วก็กระจายโดยที่ไม่มีซอสเดิมอยู่เลยซึ่งตอนนี้สถานการณ์คือแม้แต่ Open AI Cross ChatGPT ก็ถูกฟ้องหมดเลยครับงั้นจริงต้องบอกว่าการบังคับใช้เนี่ยบังคับใช้อยู่ทุกวันแต่ว่า awareness กับความเชื่อของคนคิดว่าทุกอย่างฟรีบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ถ้ามีการฟ้องร้องหรือทวงซึ่งสิทธิ์ก็มักจะพูดว่าโอ้หมอแต่จริงไม่ใช่เพราะว่าตัวกฎหมายเขียนคุ้มครองไว้ชัดเจนครับครับ
0: อันนี้จริงๆไอ้เรื่องที่นะครับเรื่องที่ใช้คำว่าหัวหมอเนี่ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะเพราะว่าคนที่ก๊อปปี้ไปเนี่ยเขาก็เอาชื่อไปใส่เขาชื่อผมไปใส่นะ
2: ครับ
0: เขาชื่อผมไปใส่แต่ว่าเขียนชื่อผมผิดนี่ต้องบอกแจ้งกลางอากาศแล้วว่าชื่อผมเนี่ยณรงค์เนี่ยคอควายไม่มีการันแต่เขียนชื่อผมผิดอะแต่คอนเทนต์ผมไปอะไรประมาณนี
2: ้คือมันมีความเข้าใจผิดอีกอันนึงครับคือเวลาใช้งานลิขสิทธิ์คนอื่นเนี่ยบางทีเขาจะมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาแล้วก็จะอ้างว่า fair use ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเวลาที่เอางานลิขสิทธิ์คนอื่นไปอย่างกรณีบทความเรื่องข่าวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเข้าข้อยกเว้นคือ1เป็นการติชมแนะนำผลงานข้อที่1นะครับหรือว่ารายงานข่าวในฐานะสื่อมวลชนนั้นข้อที่1ข้อที่2คืออ้างอิงแหล่งที่มาแต่2 อย่างนี้ไม่พอครับเพราะว่า2 อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีข้อที่3คือจะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
0: ครับ
2: งั้นในกรณีที่คุณเองเอาบทความต่างๆไปแล้วก็ไปอ้างอิงแหล่งที่มาแต่คุณได้รายได้จากยอดไลค์ยอดวิวตรงนั้นละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ทั่วโลกเลยนะครับ

0: ั่วโลกยังมีเคสครั้งนึงผมขออนุญาตเล่านิดนึงอย่างเช่นม
1: ัน
0: มีนักข่าวคนนึงอ่ะครับเค้าไปถ่ายภาพเครื่องบินเลอคองคอร์ดสมัยก่อนที่มัน
1: ในโลก
0: ปรากฏว่าแกไปถ่ายได้เพราะว่ามันทดลองบินอีกครั้งนึงแล้วเก็บรูปนั้นน่ะมาเปิดเผยใน Twitter นะครับแล้วก็คนก็ทวิตกันเป็นล้านนะครับปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยบริษัทของบิลเกตคือ Getty Images ก็ไปซื้อมาพอซื้อเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าให้หยุดทวิตก็ยังทวิตกันต่อนะฮะพอทวิตกันต่อเนี่ยไอ้ user รายนึงก็อ้างว่าใช้ส่วนตัวแล้วก็ไม่ยอมลบศาลอเมริกาหรือศาลไทยก็ยืนตรงกันว่าแม้คุณใช้ส่วนตัวอ้างแหล่งที่มาก็จริงแต่การที่คุณทำแล้วหารายได้ถือว่าไม่สุจริตและกระทบสิทธิ์ของเขาก็มีโทษจำคุกแล้วก็มีโทษปรับครับอันนี้เป็นทั้งกฎหมายไทยแล้วก็อเมริกาและสากลเลยครับครับ
1: ครับก็คือ Twitter ก็ของอีลอนมัสก์ใช่ไหมครับที่อีลอนมัสก์ไปซื้อมา
0: ใช่แล้วก็ยูสเซอร์ที่เป็นคนทวิตด้วยเพราะว่าหลักการคือแม้เราอ้างอิงแหล่งที่มาคือการเคารพสิทธิ์เขาก็ตามแต่ลำพังแค่การอ้างแหล่งที่มาแล้วไปใช้แสวงหากำไรตรงนี้ถือว่าในทางวิชาการเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ครับซึ่งแนวศาลก็วางไว้ชัดเจนว่าผู้เสียหายหรือเราเนี่ยสามารถเรียกร้องได้นะครับทั้งแพ่งและก็อาญาครับ
1: ครับครับทีนี้สมมุติว่าอย่างผมเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าผมได้รับความเสียมีความรู้สึกว่าเอาคอนเทนต์ผมไม่ใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่แบบก๊อปปี้กันมาแน่นอนถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ก๊อปปี้กันมาเนี่ยเขาไม่เอาอยู่แล้วมันเป็นงานที่โอ้โหต้องนั่งรื้อกันเป็นคืนๆต้องมานั่งวิเคราะห์ต้องอะไรต่อมีอะไรแล้วเอาของเราไปใช้นะครับแล้วได้ตังค์แบบนี้แล้วบอกเขาบอกโอเคถ้าเช่นนั้นเนี่ยแบ่งฉันบ้างรายได้คุณเนี่ยที่คุณได้มาคุณต้องมาแบ่งฉันอะไรประมาณนี้ได้ไหมครับสมมติเราก็หากินกับเขาอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ฮะ
0: คือจริงๆแล้วเวลาที่มันมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีสิทธิคือถ้าดำเนินคดีอาญาเลยก็จะมีโทษปรับช่วงแรกก็ไม่เกิน200,000หรือ300,000บาทกับส่วนที่สองคือฟ้องทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายนะครับงั้นโดยปกติถ้าผมแนะนำคือเราก็จะน่าจะลงบันทึกประจำวันไว้นิดนึงเพราะว่าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันยอมความได้มัน3เดือนถ้าเราลงบันทึกไว้แล้วเนี่ยก็คงต้องคุยกับเขาว่าในส่วนที่มีการใช้งานที่มันละเมิดเนี่ยคุณจะดูแลในเรื่องค่าเสียหายยังไงซึ่งการดูแลค่าเสียหายก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมซึ่งโดยปกติถ้าเขาได้รายได้จากการนำเอาข้อมูลลิขสิทธิ์เราไปก็ต้องมีการชำระครับไม่งั้นก็จะมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับครับ
2: คือจริงๆอาจารย์ไม่ต้อง
1: คือจริงๆแล้วนะครับเอาตรงๆแหละคือคนที่สร้างงานสร้างสรรค์งานพวกนี้งานข่าวงานคอนเทนต์พวกนี้นะครับเขาก็ไม่ได้คิดว่าแบบอยากจะมีรายได้จากคนที่ไปก๊อปปี้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยากจะเอามาปกป้องวงการนี้วงการสื่อที่โหคนสื่อทำงานด้วยความยากลำบากแต่ขอท่านโทษคนพวกนี้เนี่ยมาทำนาบนหลังเราเลยประมาณนี้ผมว่ามันดูจะเกินไปหน่อย
0: เพราะว่าในคำพิพากษาที่เราให้ทางพี่ณรงค์ วิชัยตั้งแต่แรกอ่ะไอ้ที่ผมบอกว่าศาลบอกว่าราคาทองคำขึ้นไป97แนวต้านราคาทองคำเท่านี้ฝั่งที่ในคำพิพากษาตัวฎีกาเราเขียนไว้ชัดอย่างที่ทางพี่ณรงค์กับพี่วิชัยพูดคือเราบอกว่ากว่าจะได้เนี่ยต้องคิดตัวคำถามก่อนแล้วก็ไปอินเทอร์วิวแล้ววิเคราะห์แล้วศาลบอกว่ามันใช้ความภาษากฎหมายเรียกว่าวิริยะอุตสาหะอย่างมากในการได้ข้อความหรือบทวิเคราะห์ดังกล่าวมาเห็นการที่ตัวจำเลยเนี่ยคือผู้ละเมิดเนี่ยเอาไปใช้โดยที่แม้จะอ้างอิงถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีความรับผิดตามกฎหมายงั้นสิ่งที่พี่พูดคือชัดครับว่าค่านิยมเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่รวมถึง YouTube ด้วยนะครับที่บางครั้งอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นแล้วก็เอาข่าวมานั่งอ่านแล้วก็เก็บค่ายอดวิวยอดอะไรไปแล้วบางที่ก็เล่าข่าวไปด้วยไอ้นี่ก็โดยหลักถึงแม้จะอ้างอิงโดยหลักกฎหมายสิทธิ์ก็คือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายชัดเจนครับมีแนวคำพิพากษาแล้วเป็น practice ทั่วโลกครับว่าแบบนี้ไม่ควรทำนะครับครับ
2: อาจารย์ฮะพวกที่ละเมิดแล้วเวลาถูกฟ้องเนี่ยเขาเข็ดนะครับในกรณีแบบนี้มีการคูณจำนวนกระทงที่ทำผิดไปด้วยไหมครับอาจารย์
0: มีครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาญานะครับท่านก็จะลงแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเจรจากันไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข็ดหลาบครับแล้วก็มีอีกแบบนึงที่ผมเจอบ่อยคือว่ารูปที่เราถ่ายบางทีข่าวแล้วก็ใส่ฟิงเกอร์ปรินต์ไปแต่ว่าหรือวอเตอร์มาร์กจะเป็นวอเตอร์มาร์กหรือฟิงเกอร์ปรินต์ที่มองไม่เห็นคือลายน้ำนะครับแล้วก็ก๊อปเอาไปแล้วก็ไปผ่าน AI

ืออะไรต่างแล้วก็ใช้ซึ่งพอ trace ได้เนี่ยก็มีการละเมิดซึ่งตอนหลังเนี่ยในส่วนของ YouTube หรือโซเชียลก็คือให้เลือกสิทธิ์ในการบล็อกเลยมีวิธีนึงที่ตอนนี้ YouTube กับ Meta หรือ Facebook ใช้ก็คือว่าแทนที่จะบล็อกเนี่ยถ้าเรารายงานไปที่ Meta หรือ YouTubeเขาสามารถโอนค่าโฆษณามาให้เราในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เลยซึ่งตอนหลังเนี่ย

0: โอ้อันนี้น่าจะดีนะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยเขาวิธีการที่รีพอร์ตนะครับแล้วก็บอกว่าเมตตาเอ้ยนะครับเทพมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเป็นคอนเทนต์ผมนะโอนเงินให้ผมแทนที่จะไปโอนเงินให้กับคนนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับเราต้องทำยังไง
1: ปกติจันยัง YouTube ก็จะมีชาแนลในการรายงานแล้วก็รายงานแล้วก็เอกสารยืนยันถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงภาพหรือข่าวแล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าแบบไหนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะเลือกโดยใช้ AI บล็อกเราก็เห็นว่าพวกนี้มันก็จะไปทำวิธีการโดยการยืดภาพบ้าง
2: ตั
1: ดภาพบ้างตัดต่อบางที AI ก็ไม่เวิร์กแต่หลังๆคือให้เลือกเลยว่าถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าเราเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะไปยื่นจดที่กรมทรัพย์สินหรือว่ามีหลักฐานที่เราลงบันทึกประจำวันเนี่ยเขาจะโอนเงินในส่วนค่าโฆษณาส่วนนั้นมาให้เจ้าของลิขสิทธิ์แท้จริงเลยครับหลังๆแม้แต่โซนี่มิวสิกหรืออะไรที่ก็ใช้วิธีนี้นะครับงั้นก็กลายว่าแม้ยอดวิวสูงแต่ไม่ได้เงินครับบางทีทำไปแล้วก็งงว่าทำไมไม่ได้เงินเพราะถูก YouTube หรือ Meta เขาใช้วิธีการแบบนี้นะครับ
3: ต้องอย่างนั้น
0: อันนี้ชัดเจนมากเพราะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าใช้วิธีการยืดภาพเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยภาพที่นะครับออกอากาศเนี่ยเขาจะมีโลโก้นะครับอยู่มุมขวาของจอมุมบนสุดของจอก็ปรากฏว่าเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อนะครับแล้วก็ยืดภาพออกไปโลโก้หายไปอะไรประมาณนี้ซึ่งเราดูเราก็รู้แล้วเฮ้ยมันภาพ copy แน่นอนเลยประมาณนี้เอาละครับทีนี้ประเด็นนี้ประเด็นรีพอร์ต
1: มันมีที่น่าสนใจกว่านี้คือแค่เอาไปเนี่ยมันก็ผิดแล้วมีโทษจำคุกละการตัดต่อโดยลบที่มาอย่างที่พี่บอกเนี่ย
0: โดน
1: จำคุก6เดือนแล้วก็ปรับ 300,000 บาทเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการตัดต่อโดยเอาแหล่งที่มาของเจ้าของลิขสิทธิ์ออกไปมันมีตัวอย่างรู้ไปง่ายคืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ผมเอาหนังสือของใครดีฮะสมมติว่ากำลังดังอยู่สมมติว่าหนังสือของนิ้วกลมหรือใครมาแล้วก่อนสแกนอ่ะผมลบคำว่านิ้วกลมออกไปลบบาร์โค้ดออกไปอย่างเงี้ยถือว่าปกปิดในส่วนการแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือภาพสมมติว่าเป็นภาพที่มีลายเซ็นอาจารย์เฉลิมชัยผมลบตรงนี้ออกอันนี้ก็โทษอาญาแล้วก็โทษจำคุกเลยครับเลยทำให้ช่วงหลังเนี่ยในเรื่องเนี้ยกฎหมายลิขสิทธิ์เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอเมริกาเองก็โดนทำแบบนี้เยอะคือลบภาพเขาแต่แรกแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือลบเสร็จปุ๊บ ก็ไปเจนผ่านไอซึ่งในทางดิจิตอลฟุตพริ้นท์อ่ะมันแทร็กได้หมดครับมันแทร็กได้หมดเลยครับครับครับ
0: นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็คืออันนี้ก็คือวิธีการนะครับที่จัดผมว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคนในกลุ่มที่ก๊อปปี้นะครับเนื้อหานะครับก๊อปปี้คอนเทนต์ไปแล้วไปรีโพสต์ไปรีมิกซ์อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับออกมาเนี่ยผมว่าแย่ยิ่งกว่าอะไรนะบุคคลคนหนึ่งที่บอกว่าทำคอนเทนต์ระดับล่างอีกนะคนนั้นเขายังพยายามหานะครับหาโน่นหานี่มาทำเลยประมาณนี้ไม่ได้ก๊อปปี้คนอื่นนะแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยอู้ยิ่งกว่านะครับคือก๊อปปี้จริงๆเลยนะครับ
1: คือตรงนี้ต้องปรับเรื่องค่านิยมนะคือท่านผู้ฟังทุกท่านทุกอย่างที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ฟรีมันมีต้นทุนของสังคมต้นทุนในการที่เขาพิมพ์หรือเขียนขึ้นมางั้นในความคิดที่ว่าเวลาเราเซิร์ช Google แล้วก็แปะได้เลยหรือแม้แค่อ้างนั้นพอมันไม่พอครับอันนี้ต้องเปลี่ยน perception หรือการความคิดในเรื่อง attitude เรื่องการใช้ฟรีบนอินเทอร์เน็ตไปแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยคดีเยอะขึ้นนะครับหลายองค์กรคือพอใช้ Claude ใช้ ChatGPT ในการพร้อมแล้วภาพมันออกมาครับปรากฏภาพนั้นเนี่ยมันดึงมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้หลายๆบริษัทใหญ่ที่เอาซอสมาร์เก็ตติ้งก็ถูกฟ้องเยอะเลยครับก็เกิดจากการที่เอาภาพที่มีจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาทำแล้วบางทีพอพร้อมเสร็จเคลมว่าเป็นของตัวเองด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ตอนนี้หลายองค์กรก็เริ่มดูในเรื่องการใช้ AI มากขึ้นเหมือนกันเพราะจากเดิมที่อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับก็แปะไอเนี้ยให้ AI ตัดต่อเลยแล้วก็ใส่เข้ามาแล้วก็อ้างของตัวเองใส่ลายน้ำไปจดลิขสิทธิ์ตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายเขียนโทษหนักขึ้นอีกเพราะถือว่าบางทีก็ปรับถึง 500,000 บาทนะครับใน1ล้านบาทอันนี้แล้วแต่ว่าใช้เทคโนโลยียิ่งซับซ้อนเท่าไหร่ยิ่งแสดงเจตนาในการปกปิดตรงนี้ก็เป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่เมื่อปีที่แล้วก็เข้มข้นมากขึ้นครับเข้มข้นมากขึ้นครับครับ
3: นะครับอาจารย์ครับขอความรู้ครับว่าถ้าหากว่าเราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคือละเมิดโดยไม่รู้ฮะโดยไม่ตั้งใจนะครับอีกกลุ่มนึงคือทำเป็นอาชีพแล้วพี่แกตั้งใจละเมิดนะครับในองค์ความรู้ที่ทั้งสองกลุ่มนี้ควรจะต้องทำคืออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับอาจารย์คร
1: ับกลุ่มแรกนะถ้าสมมติว่าเราเองไม่ทราบเนี่ยการอ้างถึงแหล่งที่มาจะเป็นตัวที่ลดทอนเวลามีคดีขึ้นสู่ศาลเพราะการอ้างถึงแหล่งที่มาเนี่ยสมมติเป็นยูเซอร์หรือไม่ใช่

0: มืออาชีพอ่ะหมายความว่าเรายังออเนอร์หรือยอมรับว่าลิขสิทธิ์เป็นของเขาอยู
1: ่
0: เนี่ยเวลาขึ้นสู่ศาลแล้วมีการขอโทษขอโพยกันบางทีท่านก็รอลงอาญาหรือปรับนิดหน่อยแต่ไอ้กลุ่มที่ทำเป็นอาชีพเนี่ยภาษากฎหมายเรียกว่าทำเป็นอาชีพไอ้กลุ่มเนี้ยมันจะไม่รอดเพราะว่าท่านมักจะลงหนักครับมักจะลงหนักก็คือบางทีค่าเสียหายก็เป็นล้านแล้วก็ปรับค่อนข้างเยอะแต่ที่ผมแนะนำทั้งสองกลุ่มนะครับว่ามันมีโทษอาญาด้วยซึ่งเป็นโทษจำคุกซึ่งในมุมที่เราเองเนี่ยต้องคำนึงก่อนจะใช้ว่ามันมีการอ้างอิงหรือใช้อย่างถูกต้องไหมซึ่งไม่ใช่ว่าพออ้างแล้วเอามาใช้ฟรีได้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจผิดงั้นคอนเทนต์พวกนี้จะมีอยู่ใน YouTube เยอะบางที่นะที่เจอเล่าหนังเกาหลีแต่ต้นจนจบเลยแล้วมียอดวิวเยอะมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วอันนี้ไม่รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำแบบนี้อยู่ประจำซึ่งจริงๆก็ละเมิดคือพอทำไปเนี่ยคูณจำนวนโทษกับอาญาไปจริงๆก็บางทีเคยนั่งนับใน50ปีขึ้นก็มีนะครับ
2: ครับเพราะว่าศาลจะลงเรียงกระทงความผิดถูกไหมครับ
0: ก็ดูกระทงแล้วก็จะดูเจตนาถ้าอย่างตะกี้ที่ทางเข้าใจพี่วิชัยถามเนี่ยคือถ้าแบบเป็นคนทั่วไปใช้อ่ะท่านก็อาจจะมองว่าก็อาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้าท่านทำทุกวันจนมี follower เยอะหรือมียอดวิวแล้วคอนเทนต์ทั้งหมดของท่านมันเป็นการเอาจากคนอื่นมาหมดไอ้ตรงเนี้ยสถานการณ์ก็อาจจะทำให้ศาลพิจารณาอีกแบบนึงซึ่งพอมีประวัติแล้วมันจะทำให้ไม่ดีกับการประกอบธุรกิจหรือการใช้ชีวิตครับเพราะว่าประวัติอาจจะจำนะครับ
2: นะครับอ่ะทีนี้กลับมาอันนี้ก็คือบรรดานะครับคนที่อยู่นอกวงการแล้วก็มาก๊อปปี้นะครับคนในวงการที่คนในวงการเองเนี่ยที่ทุกวันนี้เนี่ยครับพยายามว่ามีความรู้สึกว่าโอ้โหมี AI เป็นผู้ช่วยนะนะครับในการเจนกราฟิกต่างๆแล้วต่อมีอะไรพวกนี้ก็พร้อมเข้าไปเลยต่ออะไรเข้าไปนะครับ หลายคนก็แนะนำบอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรให้ AI นะครับสร้างภาพกราฟิกให้ได้เจนนะภาพให้ได้แล้วต่ออะไรให้ได้นะครับสร้างสารภาพขึ้นไม่ได้แต่ว่าขอให้บอกนะว่านี่เป็นภาพจาก AI อันนี้จะรอดไหมครับหรือไม่รอดครับ
0: ไม่รอดครับไม่รอดฮะเพราะว่าจริงตอนนี้มันมีหลักแนวคำพิพากษามานะครับว่าสมมุติว่าเราใช้ AI เราใช้ Claude ใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ใช้ Midjourney ครับใช้ แล้วเราพร้อมสมมุติว่าเราพร้อมปุ๊บเราบอกว่าให้ช่วยหาข่าวหรือเอาภาพมาหน่อยเนี่ยแล้วมันเจนขึ้นมาเลยโดยไม่ใช้งานลิขสิทธิ์ตัวเองในการใส่เข้าไปในแนวคำพิพากษาทั่วโลกตอนนี้งานที่พร้อมเข้าไปโดยที่เริ่มต้นจากการใช้โดยที่ขีดเส้นใต้นะครับไม่มีงานลิขสิทธิ์ของตัวเองใส่เข้าไปงานที่ออกมาทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์เลยครับ
2: อ
0: ย่างเช่นมันมีเคสหนึ่งนะครับที่นักเป็นส่วนของนักกิจกรรมคนหนึ่งเขาชื่อเจสันอาเลนเขาเป็นนักวาดภาพที่สวยเลยนะฮะที่ปรากฏว่าเขาอยากได้ภาพโอเปร่าเขาก็เลยบอกตัว Midway Journey ก็คือ AI บอกว่าให้เจนภาพตัวโอเปร่ามาหน่อยแล้วก็แต่งปรากฏว่าพอแต่งปุ๊บเขาไปประกวดได้ที่หนึ่งเลยฮะของอเมริกาปรากฏมีคนไปละเมิดเขาก็ไปฟ้องศาลอเมริกาบอกว่าคุณใช้ AI ในการทำทั้งหมดมีส่วนที่มนุษย์ทำนิดเดียวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ครับแล้วแถมเขาถูกฟ้องกลับจากเจ้าของภาพด้วย
1: โอ
2: ้
1: โห
0: งั้นในมุมที่เราใช้เนี่ย AI governance ที่เราต้องใช้ตอนนี้หมายความว่าการที่เราจะพร้อมอ่ะ data ที่เป็นภาพเป็นข้อมูลควรจะเป็น data ที่เป็นของเราหรือขออนุญาตมาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วใส่เข้าไปครับเพราะว่าถ้าไม่มีในส่วนที่เริ่มต้นแบบนี้สุดท้ายข้อมูลทั้งหมดมันละเมิดลิขสิทธิ์อาจจะมีโทษอาญาแถมข้อมูลบางอย่างพอเราเจนผ่าน AI อ่ะมันมีข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ก็วิ่งเข้ามา
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ีกก็ตอนนี้ที่ผมดูเรื่องสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เราก็มีหลักเกณฑ์ว่าการพร้อมจะต้องมีมาตรการในการดูแลเรื่องสิทธิ์ก่อนเพราะว่าถ้าใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปแล้วมันเกิดไปละเมิดหรือไปเปิดเผยเพราะว่าความเข้าใจผิดของพวกเราคือเวลาเราพร้อมเรากดว่าไม่แชร์ data แต่จริงมันแชร์นะครับมันแชร์ตลอดครับมันแชร์ตลอดไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังในเรื่องการใช้พวกสื่อพวกนี้มากขึ้นครับ
2: นะครับได้โอ้โหในวันนี้นะครับได้ความรู้ได้ประโยชน์มากทีเดียวเสียดายนะครับเวลาได้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็มีโอกาสคุณได้พูดคุยวันนี้ขอบพระคุณครับคุณไพบูลย์
1: ขอบคุณครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ย
1: ิน
0: ด
2: ี
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณไพบูลย์อมรพิญโยเกียรตินะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับในประเด็นไม่ยอดวิวคือตราการทำนาบนหลังคนข่าวจึงบังเกิดนะครับส่วนคำถามช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมา

0: อบกันนะครับเดี๋ยวมาตอบกันนะครับช่วงนี้พักกันแป๊บนึงครับครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเลขากกต.เผยรอคำชี้แจงพยาน5ปากสู้คดีบาร์โค้ดย้ำกกต.สู้ด้วยความจริงไม่กังวลนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการส่งคำร้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและ QR โค้ดว่าในส่วนที่สำนักงานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ส่งคำชี้แจงของพยานที่กกต.กล่าวอ้างกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญใน15วันขณะนี้จึงอยู่ในระยะเวลาที่พยานกำลังทำคำชี้แจงกลับมาซึ่งพยานมีจำนวน5คนเป็นนักกฎหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ4คนส่วนอีก1คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเมื่อถามว่าประเด็นข้อต่อสู้ของกกต.คือเรื่องความลับใช่หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเราต่อสู้กับความจริงเอาความจริงมาสู้ส่วนที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.มีหนังสือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีบาร์โค้ดรวม20รายการนั้นตนเองยังไม่ได้เห็นหนังสือแต่ทราบว่ามาขอเอกสารสำหรับที่นายสมชัยและคณะจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.ในสัปดาห์หน้าฐานหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงมองว่ากกต.ก็ถูกฟ้องเป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่ได้หนักใจอะไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมสอบถึงที่สุดปมสินบนชูบริการดิจิทัล 100% ลดช่องทุจริตนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าภายหลังผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันระบุชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์แม้อยู่ในลำดับที่21จาก26หน่วยงานก็พร้อมตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างจริงจังโดยจะยึดหลักความถูกต้องผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกไม่เข้าข้างฝ่ายใดและหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายขั้นสูงสุดปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำระบบดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนงานบริการครบ 100% แล้วเพื่อลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการซึ่งอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตนอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบดิจิทัลให้มีความทันสมัยและปลอดภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบเอกสารและระบบติดตามสถานะทุกขั้นตอนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สร้างความเท่าเทียมในการให้บริการและลดข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใสทั้งนี้วันอังคารหน้าจะเรียกประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตต่อรูปแบบการสำรวจดังกล่าวทั้งจำนวนกลุ่มตัวอย่าง401รายการเลือกเฉพาะบางกลุ่มหน่วยงานและลักษณะคำถามที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจเป็นสาเหตุให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลสำรวจดังกล่าวทรัมป์เผยรองผู้นำกลุ่ม IS ถูกสังหารแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าอาบูบิลันอันมินูกิผู้บัญชาการลำดับที่2ที่ดูแลเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ถูกสังหารแล้วจากปฏิบัติการร่วมของกองทัพสหรัฐและกองทัพไนจีเรียนายทรัมป์ระบุว่าเป็นผู้สั่งการให้กองทัพสหรัฐ

0: รัฐปฏิบัติภารกิจที่มีความซับซ้อนและผ่านการวางแผนมาอย่างละเอียดร่วมกับกองทัพไนจีเรียเพื่อกำจัดคนที่เขาระบุว่าเป็นแกนนำผู้ก่อการร้ายรายนี้ออกจากสนามรบพร้อมเสริมว่ารองผู้นำกลุ่ม IS คิดว่าจะสามารถกบดานในทวีปแอฟริกาได้แต่ทางสหรัฐมีสายข่าวที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานายทรัมป์ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไนจีเรียสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อัปเดตทุกความ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจ

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับผมบ่าวโอโนรายงานตัวครับผมพบกันเป็นประจำกับพี่น้องครับเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เนาะนะครับบนขึ้นนาปัดวิทยุ FM 95.0 MHz ครับอสมทจังหวัดศรีสะเกษและก็ FM 107.0 MHz ครับอสมทจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับ2คืน2ความถี่2สถานีอยู่น้ำกัน1ชั่วโมงครับกับรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับบ่าวโอโนมาแล้วมาแล้วเนาะนะครับหลังจากห่างหายนาสดไปนี่กับบ้านเกือบ2อาทิตย์ครึ่งเนาะอาทิตย์ครึ่งภารกิจครับพี่น้องครับมีภารกิจนะครับสำคัญที่จะต้องไปเฮ็ดให้มันสำเร็จลุล่วงเนาะนะครับกะมื้อนี้มาแบบสดๆครับพี่น้องครับสามารถรับชมผ่านทางไลฟ์สดได้ครับปุ๋ยทางใบเนาะนะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยแบล็คแคทกันละกันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวโอโนกับทีมงานปุ๋ยแบล็คแคทกันละกันเนาะนะครับเริ่มต้น1ผลงานเพลงครับจากอุ้มอิ๋มสิงห์มิวสิกครับนั่นก็คือแคมูเวอร์ซันเนาะนะครับยังเรียนอยู่แคมูก่อนละกันหลังจากนั้นค่อยสานสัมพันธ์หลังจากเรียนจบแล้วค่อยสานสัมพันธ์ไปอนาคตมันเป็นเรื่องที่บอลแน่นอนกันแล้วกันเนาะนะครับฝากกับพี่กับน้องครับเรื่องราวของการเหตุการณ์เกษตรแนะนำหาตัวซอยดีๆเนาะนะครับซอยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงนะครับพืชทุกชนิดที่ท่านปลูกจะให้สมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรคได้ดีในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับป้องกันเรื่องของโรคเชื้อโรคเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดีเนาะนะครับทั้งปุ๋ยแบคแคทลักยาเชื้อราแบคแคทวันครับพี่น้องครับปุ๋ยแบคแคทเป็นถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมเด้อนะครับที่จะเข้าไปเติมความสมบูรณ์ให้กับพืชครับสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดทุกช่วงอายุทุกฤดูกาลครับพี่น้องครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันละกันเนาะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับนั่นก็คือยาเชื้อราแบล็คแคทวันเด้อนะครับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นตัวซอยที่ดีในเรื่องของการป้องกันยับยั้งแก้ไขปัญหาเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆของพืชเนาะนะครับบ่ว่าจะเป็นหากเน่าข้นเน่าฟิวสันเหลี่ยมท็อปเทอรานะครับโรคราใบจุดโรคราใบติดต่างๆนะครับบ่ว่าท่านจะปลูกพืชชนิดใดนะครับบักพริกบักเขือบักทั่วบักแตงยางพารามันสำปะหลังหน้าเข่าเนาะนะครับทุเรียน

มังคุดละมุดลำไยท่านสามารถใส่ทั้ง2ผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษครับพี่น้องครับบ่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับใส่แล้วก็สุขภาพดีชีวิตก็ยืนยาวเนาะนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติประทานพรจำกัดครับตั้งอยู่ที่155ถนนวันดีโคสิทธิ์กุลพรครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่น้องฟังจากรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคททันสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0892844075ครับพี่น้องครับ0892844075กันละกันเนาะนะครับติดต่อมาหลังจากที่ว่าโอโนจันรายการแล้วเนาะนะครับฝากกับพี่กำนองครับปุ๋ยแบล็คแคทรักยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนาะนะครับถามวันหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาไปใส่แน่เนาะนะครับเดินทางช่วงนี้ชีวะชีพจรล่องล่อรถครับชีพจรล่องล่อรถเดินทางไปใส่เนี่ยสปป.ลาวนะครับเดินทางไปสปป.ลาวอยู่2อาทิตย์หลังจากนั้นก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ไปที่อำเภอเขาค้อครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปยังเขาค้อเนาะนะครับไปเฮ็ดหยังสปป.ลาวว่าซั่นนะครับไปติดตามพี่น้องทั้งสปป.ลาวก็ไปติดตามพี่น้องที่เพิ่นใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทนะครับบ่ว่าจะเป็นบักแตงเนาะนะครับแตงกวาปีนี้คุณสำลีนะครับแต่ก่อนนี่เอาปุ๋ยแบคแคทไปให้เพิ่นบอกว่าโอ้ยมันคือแพงแต่ละเอ้ยว่าซั่นนะครับบอกกับพี่เอ้ยม่อนผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ทางสปป.ลาวชุดนึงเท่าไหร่1,980บาทถ้าเป็นเงินลาวกะ1,450,000กีบนะครับบวกกับยาเชื้อราเข้าไปอีก1,100,000กีบเนาะนะครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นก็ลดให้อีก 100,000 กีบคือกันทั้งสปป.ลาวนะครับถ้าซื้อคู่กันก็อยู่ที่2,450,000กีบนะครับหลังจากที่เพิ่นซื้อไปแล้วเนาะนะครับปีนี้ใส่ทั้งปุ๋ยแบคแคทลักยาเชื้อราแบคแคทว่ารอบแรกขายไปได้อยู่ที่80,000,000กีบว่าสั่น80,000,000หลังจากที่ใส่ปุ๋ยแบคแคทนะครับมารอบหลังนี่ขายไปได้อีกประมาณเกือบ20,000,000ว่าสั่นโอ้เนาะนะครับนั่นคือเรื่องราวของคนที่เปิดใจใส่ปุ๋ยแบคแคทกับบักแตงนะครับถามว่าใส่เบิดไปชุดหนึ่งเนี่ยเนาะนะครับแต่ว่าได้กำไรขึ้นมาได้ผลผลิตที่ดีขึ้นราคาได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนั่นคือเรื่องราวของคนที่ใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับในเรื่องของสวนของคุณสำลีนั่งสำลีนะครับอยู่ที่บ้านห้วยปูนเมืองปากเซ่แขวงจำปาสักนะครับแล้วก็ทั้งสปป.ลาวก็ใส่ครับกาแฟเนาะนะครับอยู่ที่เมืองปากซองครับในหลายๆคนก็ใส่บอกว่าปีนี้กาแฟสวยกาแฟงามขึ้นนะครับมือว่านมือก่อนกะถาวันถนอมกระทรงเรื่องราวการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันมาให้อยู่สวนลี่ลับนะครับทางบ้านเซตะปุงเมืองปากซองจากแต่ก่อนนี่สวนนี่ก็คือจะตัดถิ่มแล้วสวนจะตัดถิ่มแล้วเพราะว่าบ่มีใบบ่มียอดยอดบ่ออกยอดบ่ถอดมีแต่สิยืนต้นตายไปเมื่อหน้าเพิ่นว่าหลังจากที่ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทไปเห็นถึงความแตกต่างนะครับตอนนี้ใบมาเต็มเป็นชีเรียบร้อยมีดอกเป็นชีเรียบร้อยนะครับเบิ่นบอกว่าปีนี้ขอแค่ใส่ปุ๋ยแบคแคทให้มันฟื้นมาอย่างเดียวก็พอใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้เกินคาดนั่นก็คือเรื่องราวของผลผลิตที่ได้ตามมาเนาะนะครับอย่างหลายๆคนที่เคยใส่มาอย่างบ่าวแก้วเจ้าของห้านยิ้มเนาะเอ้ยมองเท่าแก่น้อยนะครับเท่าตาน้อยแล้วก็อีกหลายๆคนอีกหลายๆท่านที่เปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทนะครับแม่แหล่เนาะนะครับแม่ใหญ่สีแม่ใหญ่เพียงนะครับที่อยู่ทั้งน้ำตกปากน้ำตกตาดฟ้านที่เพิ่นใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทกับเบียร์กาแฟอีกเรื่องราวก็คือเอาไปแซ่เม็ดนะครับแม่ใหญ่สีนี่เอาไปแซ่เม็ดพอเพิ่นเฮ็ดเบียร์ขายเฮ็ดเบียร์กาแฟขายเนาะนะครับเพิ่นก็เอาไปแซ่เม็ดหลังจากที่เอาไปแซ่เม็ดจากแต่ก่อนนี่บ่เคยแซ่ด้วยปุ๋ยแบคแคทเพิ่นบอกว่าเกิดแน่บ่เกิดแน่แซ่อยู่ที่5กิโลก็ได้ต้นเบียร์ก้าอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 ต้นนะครับหลังจากนำพ่อมาใส่ปุ๋ยแบคแคทลักยาเชื้อราแบคแคทวันแซ่เม็ดเนี่ยเพิ่นบอกว่าอัตราการเกิดนี่ค่อนข้างที่จะดีคักนะครับบอกว่า 100% กันเลยทีเดียวบ่มีต้นป่วยบ่มีต้นตายเพิ่นว่านะครับเพิ่นบอกว่า
5กิโลคือกันปีนี้แซ่ได้ด้วยปุ๋ยแบคแคทได้ไปที่ 30,000 ต้นเนาะนะครับขายได้ทั้งต้นกล้าแล้วก็ขายได้ทั้งต้นที่เอาไปปลักช่ำเป็นเบียร์แล้วขายให้กับพี่น้องเอาไปปลูกต่อนะครับสำหรับสวนกาแฟทางสปป.ลาวเรื่องราวของกาแฟสปป.ลาวนะครับก็ยังคงเป็นที่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตลาดโลกเนาะนะครับตลาดโลกเพิ่นบอกว่าอัตราการจำหน่ายเนี่ยนะครับลาวเนี่ยอุตสาหกรรมของกาแฟนะครับบอกว่าบุกตลาดโลกส่งออกมากกว่า 55,594 ตันนะครับถ้าคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ประมาณ226ล้านดอลลาร์นะครับนั่นก็คือเรื่องราวกาแฟของสปป.ลาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบนี่คุยถึงเรื่องกาแฟสปป.ลาวเนาะลาวกำลังเป็นประเทศที่กำลังเติบโตนะครับกำลังพัฒนามีฉะนั้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเข้าไปหาพี่น้องสปป.ลาวนี่ก็เลยบอกว่ากลายเป็นแบบว่าเขากำลังเรียนรู้นะครับกำลังพัฒนาคนกำลังมีความรู้มีฉะนั้นเขากำลังเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะก้าวเข้าไปพัฒนาบ้านเมืองเขามีฉะนั้นบ้านเมืองเฮาเนาะนะครับทางหน่วยงานทางภาครัฐหรือยังก็ต้องเร่งเห็นถึงความสำคัญนะครับเรื่องของพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับเพื่อที่จะได้ส่งเสริมและก็พัฒนาต่อยอดว่าโอโนรู้คิดว่าการพัฒนาต่อยอดในเรื่องราวของเกษตรต่างๆนะครับมันสามารถต่อยอดได้อย่างเรื่องของเข่าเนาะนะครับอย่างเรื่องของหน้าเรื่องของเข่าบ้านเฮานี่เป็นประเทศไทยเฮานี่เป็นอู่เข่าอู่น้ำเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของพันธุ์พืชมีความหลากหลายเรื่องของพันธุ์พืชเนาะนะครับมีฉะนั้นทาผู้นำนะครับเร่งเห็นถึงความสำคัญกับจะซอยพัฒนาหรือผลักดันนะครับผลักดันให้ประชากรให้เกษตรกรไทยเนี่ยนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินเนาะนะครับเกษตรกรประเทศอื่นเขาเฮ็ดมีแต่ร่ำรวยเกษตรกรไทยเฮาบอกว่าเฮ็ดจังไหนก็มีแต่ทุกข์ขึ้นเพราะว่ากู้หนี้ยืมสินหลายนะครับมิฉะนั้นวิธีการกระบวนการต่างๆมันก็มีหลากหลายนะครับที่จะเฮ็ดให้เฮาลดภาระลงไปได้นั่นก็คือการลดต้นทุนในสิ่งต่างๆในเรื่องต่างๆเนาะอย่างเช่นเรื่องราวของปุ๋ยเรื่องราวของกระบวนการจัดการนะครับกระบวนการจัดการเนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะเฮ็ดให้ต้นทุนเนี่ยลดลงไปมิฉะนั้นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเฮาควรที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับเรียนรู้ไปครับเขาเอิ้นว่าวิวัฒนาการใหม่ๆของยุคมันเนาะนะครับอย่างการเฮ็ดการเกษตรทุกมื้อนี่บ้าโอโนเฮ็ดหน้าเดี๋ยวอธิบเปรียบเทียบสู่ฟังสำหรับบาโอโนมีเครื่องมือทุกอย่างเนาะรถไถก็มีมีโดรนก็มีบาโอโนเฮ็ดหน้าแต่ก่อนการเฮ็ดหน้าสิบไร่ใส่เวลาอาจจะเป็นเดือนแต่ว่าบาโอโนใส่เวลาเนี่ยอยู่ที่2มือเรียบร้อยทั้งเบิดเลยนะครับเรียบร้อยทั้งเบิดเลยเพราะว่าในการวานเนี่ยก็ใส่โดรนเนาะใส่โดรนวานพอใส่โดรนวานนี่ก็หน้าสิบไร่ใส่เวลาบ่ถึง1ชั่วโมงนะครับบ่ถึง1ชั่วโมงในการวานแล้วก็อัตราการวานก็ถือว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็ทุกมื้อนี้มีรถไถเนาะก็สามารถปั่นได้ทันทีไถครบได้ทันทีนะครับเพราะว่าทุกมื้อนี้เฮ็ดหน้าวานนะครับอย่างการปลูกมันสำปะหลังมาโอโนใส่กระบวนการจัดการทั้งเบิดทั้งปลูกมันหน้าวานเข่านะครับหน้ามันสำปะหลังกับยูโทมันกับ20ไร่นะครับบ่แม่นแต่หน้าเจ้าของในบัดนี้นะครับหน้าพี่หน้าน้องพร้อมเนาะนะครับรวมๆกับอยู่ที่ประมาณพื้นที่ที่จัดการทั้งเบิดทั้งมันสำปะหลังหน้าเข่านะครับอยู่ที่ประมาณกับสัก100ไร่ได้นะครับแต่สามารถใช้เวลาในการจัดการเนี่ยนะครับอาทิตย์นึงเพราะว่าบาโอโนต้องเคลียร์งานให้จบที่อุบลราชธานีอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางไปที่เพชรบูรณ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไปเพชรบูรณ์ไปเฮ็ดหยังเดี๋ยวบาโอโนกลับมาเว้าสู่ฟังยิบไปฉี่ผลงานเพลงกันละกันเดี๋ยวจะกลับมาต่อเรื่องราวของปุ๋ยแบ็คแคทลักยาเชราแบ็คแคทวันเนาะนะครับไปที่ผลงานเพลงนี้ครับบอกกาเจอย่านเผอกอดปลายกระหนกพรครับ

บ่กะเจอย่านเพ้อก่อนเนาะนะครับต้นฉบับก็เป็นของเอ่ยนางสิริพรอําไพพงศ์ครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นของปายกนกพรครับยิบ มาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับในช่วงนี้ครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือวานเขาปลูกมันสำปะหลังนะครับแนมหาตัวซอยที่จะไปบำรุงเฮ็ดให้ต้นใหม่ของท่านเนาะนะครับให้หน้าเขาของท่านให้มันสำปะหลังของท่านยางพาราของท่านจะเริ่มเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับกะนึกถึงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทหลักยาเชื้อราแบคแคท1ครับพี่น้องครับปุ๋ยแบคแคท1ชุดกะ 1,980 บาทสามารถผสมน้ำได้ตั้งแต่ 1,000 ลิตรไปจนถึง 2,000 ลิตรครับพี่น้องครับ 1,000 ลิตรไปจนถึง 2,000 ลิตรสัญญาเชื้อราแบคแคท1นะครับ1ขวดปริมาณ1ลิตรราคาอยู่ที่ 1,540 บาทครับ 1,540 บาทผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรเนาะนะครับเอาไปใส่ครับพืชของท่านในช่วงนี้นะครับหน้าฝนแบบนี้ปัญหาเรื่องของเชื้อราเป็นสิ่งสำคัญนะครับเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้เร็วบวกความชืดบวกสภาพอากาศนะครับเชื้อราบางชนิดเจริญเติบโตได้เร็วเข้าทำลายระบบรากพืชของท่านนะครับเฮ็ดให้พืชของท่านยืนต้นตายหรือแค่แก่นเนาะนะครับเฮ็ดให้รากเน่า

ว่าสามารถจะเริ่มเติบโตได้กันนึกถึงปุ๋ยแบคแคทหลักยาเชื้อราแบคแคทวันเอาไปฉีดพ่นฉีดพ่นที่ใบฉีดพ่นลำต้นแล้วก็ลงดินได้เลยนะครับฉีดพ่นทุกๆ7มือเสียดหายพืชจะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วก็มีภูมิต้านทานป้องกันโรคต่างๆได้พร้อมนะครับปลอดภัยไร้สารพิษครับพี่น้องครับติดต่อมา0892844075ครับ0892844075ครับพี่น้องครับอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเฮ็ดหยังนะครับไปที่อำเภอเขาคอครับไปที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะนะครับเพราะว่า CEO ครับคุณเกียร์คุณเกียรตินิยมเมืองนะครับเพิ่นไปมีทีเนาะนะครับมีทีอยู่อำเภอเขาคอแล้วก็เลือกปลูกส้มครับพี่น้องครับปลูกส้มพันธุ์อมัวนะครับปลูกส้มพันธุ์อมัวอมัวที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ นะครับสายพันธุ์อมัวเพิ่นว่าเนาะนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสพิมพ์เข้าไปก็ได้ใน Google หลายมันแปลว่ามันสิแปลออกมาว่ามันเป็นพันธุ์อมัวนะครับอมัวแปลว่าความรักนะครับอมัวแปลว่าความรักเนาะนะครับโดยที่คุณเกียร์ก็เลือกวันที่13เดือนพฤษภาคม2569นะครับในการปลูกเพราะว่าเป็นวันพืชมงคลนะครับเป็นวันพืชมงคลเลือกที่จะปลูกส้มในพื้นที่อำเภอเขาคอนะครับเพื่อที่จะเป็นแปลงเป็นแปลงเรียนรู้เนาะนะครับเป็นแปลงเรียนรู้ว่าด้วยสภาพว่าอากาศทั้งเพชรบูรณ์เขาคอเนี่ยจะมีความเย็นครับพี่น้องนะครับอากาศคล้ายๆกันครับเมืองปากซองสปป.ลาวเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับอากาศนี่จะอยู่ที่อากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ฝนจะตกมันจะเฮ็ดให้พื้นที่นี่ค่อนข้างที่จะมีความชื้นนะครับมีความชื้นมีฉะนั้นมันเหมาะกับการปลูกพืชเป็นค่อนข้างดีเลยนะครับปลูกพืชยังก่อนเขาคอจะดังเนาะนะครับกับเรื่องของกะหล่ำเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่ก็จะเลือกปลูกกะหล่ำนะครับเป็นหลักและก็หลังๆมาก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปพี่น้องก็จะหันไปปลูกสตรอเบอรี่แน่นะครับมีพืชตระกูลที่เป็นพืชตระกูลตัวยังหมักแบคทีเรียเนาะนะครับมีการปลูกใหม่ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับต้นไม้เพาะต้นไม้ขายอย่างเช่นต้นสนนะครับแล้วก็ต้นไม้ประดับต่างๆอีกหลายอย่างเนาะนะครับอย่างพื้นที่ของคุณเกียร์ที่เพิ่นได้มานี่อยู่ที่พื้นที่ประมาณ15ไร่นะครับพื้นที่15ไร่เลือกที่จะได้พื้นที่เนาะ15ไร่ตรงนั้นก็จะมีต้นแมคคาเดเมียนะครับมีสวนแมคคาเดเมียอยู่ประมาณสัก2ไร่นะครับ2ไร่ที่เจ้าของเก่าเพิ่นเนี่ยนะครับปลูกไว้ละกะบ่ได้ดูแลเนาะนะครับหลังจากที่คุณเกียร์เขาไปเป็นเจ้าของเนาะนะครับกะเลือกหาคนงานมาดูแลนะครับเลือกใส่ปุ๋ยแบคแคทฉีดเรื่องเล่าของบักแมคคาเดเมียนะครับแมคคาเดเมียที่ได้ฉีดปุ๋ยแบคแคทนะครับบอกเลยว่าเม็ดใหญ่หน่วยใหญ่แห้งนะครับละกะบ่พูดถึงเรื่องของแมคคาเดเมียก่อนเนาะนะครับแมคคาเดเมียก็เป็นพืชตระกูลนึงเป็นใหม่พืชอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่เขาเอ่ยว่ารักสุขภาพนะเพราะว่าแมคคาเดเมียจะมีเรื่องของน้ำมันแล้วก็มีเรื่องของโอเมก้าค่อนข้างสูงกินแล้วก็บำรุงสมองมันจะเป็นคล้ายๆถั่วเนาะนะครับคล้ายๆถั่วคล้ายๆบักกระบกคล้ายๆบักพอกบ้านเฮานะครับแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยลูกลักษณะคล้ายๆบักนาวนะครับมีเปลือกเขียวๆสีคล้ายๆบักนาวแล้วก็มีเปลือกแข็งๆด้านในพอกระเทาะออกมามันก็จะมีเนื้อสีขาวนะครับเนื้อสีขาวอยู่ข้างในอีกครั้งนึงเนาะนะครับยังจิบาโอโนเคยถ้าพี่น้องเคยไปสปป.ลาวนะครับจะมีขายอยู่ตรงนาน้ำตกตาดฟานแม่เพียงนะครับเพิ่นจะเอาเม็ดแมคคาเดเมียมาขัวขายเนาะนะครับราคานี่ค่อนข้างสูงนะครับราคาค่อนข้างที่จะแพงเนาะนะครับสำหรับแมคคาเดเมียกิโลนึงเนี่ยถ้าซื้อเม็ดแหะเพิ่นบอกว่าถ้าซื้อแบบ

กระท่อเปลือกเขียวออกแล้วนะครับเพิ่นบอกว่าราคาอยู่ที่80บาทต่อกิโลเนาะนะครับตอนนี้สวนเกศประธานพรนะครับมีอยู่ประมาณ2ไร่แล้วก็ฉีดพ่นไปตอนนี้เฮากำลังเก็บข้อมูลกันอยู่นะครับว่าถ้ามันสมบูรณ์แบบเต็มที่ในรูปแบบการดูแลแบบปุ๋ยแบบแคปเนี่ยนะครับ1กิโลเนี่ยมันสิใส่อยู่ประมาณจักหน่วยเนาะนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเลยเนาะนะครับหลังจากที่ฉีดพ่นไปก็มีความแตกต่างจากแต่ก่อนนี่ต้นเหลืองนะครับมีใบเหลืองใบบ่เขียวเลยนะครับคนสวนคนดูแลเพิ่นก็ยังบอกว่าเฮ้ยมันสิขึ้นบ่ฮู้หน้าเฮาตัดถิ่มบ่เฮาตัดถิ่มบ่แล้วก็ปลูกอย่างอื่นบ่นะครับด้วยที่คุณเกียร์ก็บอกว่าบ่จําเป็นต้องตัดทิ้งเฮามีอยู่แล้วมีต้นพันธุ์มันอยู่แล้วเฮาดูแลต่อเพียงแต่ว่าเฮาบริหารจัดการดูแลมันนะครับหลังจากที่ฉีดพ่นมาหน่วยกันใหญ่ขึ้นรสชาติก็ดีขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของสวนแมคคาเดเมียไร่เกตประธานพรนะครับที่เบ้าโน่ไปไปปลูกบักสมครับพี่น้องนะครับถามว่าบักสมพันธุ์ยังพันธุ์อมั่วนะครับเบ้าโน่ก็ไปปลูกเนาะนะครับพื้นที่ที่ปลูกสมโอ้หลายไร่นะครับจํานวนที่ปลูกก็ประมาณ500กว่าต้นนะครับ500กว่าต้นนะครับที่ปลูกไปเนาะนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันว่าสวนนี่จะใส่แต่ปุ๋ยแบคแคทอย่างเดียวนะครับในการดูแลในการบำรุงจะเฮ็ดให้เป็นอินทรีย์และก็เฮ็ดให้เป็นตัวอย่างสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาคอนะครับเฮาจะเฮ็ดสวนเป็นสวนตัวอย่างเป็นแปลงตัวอย่างเฮ็ดให้เห็นว่านี่ละการใส่ปุ๋ยแบคแคทดูแลแล้วมันจะได้สมที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยไร่สารพิษนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเนาะนะครับมือนั่นที่ไปกับเมื่อทั้งเบิดเลยเนาะนะครับไปปลูกรวมกันคุณเกียร์แฟนพี่อังเนี่ยแฟนคุณเกียร์นะครับแล้วก็จะมีทีมงานปุ๋ยแบคแคทแล้วก็มีพี่น้องที่อยู่ในโซนทั้งนั้นเนาะนะครับมารวมกันลงแขกปลูกนะครับลุงกงลุงการก็มาลุงการนี่ก็ทิ้งปล่อยล้านตังเกียไว้ประสันให้ป้าเย้าเบิ่งซะก่อนเนาะนะครับแล้วก็มาเตรียมแปลงปลูกบักสมนะครับตอนนี้ก็บ่ทันในเมื่ออยู่ลุงการบ่ทันในเมื่อนครศรีธรรมราชอยู่นะครับเพิ่นก็เบิ่งเรื่องราวของระบบน้ําจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับบ่าวโอโนก็เดินทางกลับมาฮอดเมื่อคืนนี่นะครับกลับจากเพชรบูรณ์ฮอดเมื่อคืนนี่นะครับมื้อเช้านี่ก็เตรียมตัวเขาจัดรายการขึ้นหอดพี่ขึ้นหอดน้องเนาะนะครับทั้งอสมทเฮานะครับเอาเรื่องราวดีๆมาฝากพี่ตอนน้องนะครับสำหรับการดูแลสมเนาะสำหรับผู้ใดที่ปลูกนะครับอยากเฮ็ดสวนบักสมบักสมนี่ก็เป็นพืชอีกตระกูลนึงที่มันเป็นแบบเดียวกันกับบักนาวบักสมโอเนาะนะครับบักสมเขียวหวานนะครับสมต่างๆเนี่ยเป็นจะเป็นพืชตระกูลส้มที่เขาเอิ้นว่านั่นล่ะครับเป็นพืชตระกูลส้มนะครับแม้แต่บักนาวนี่ก็เป็นพืชตระกูลส้มเหมือนกันนะครับมันจะมีความทนทานนะครับรากก็จะมีความแข็งแรงนะครับการจะเริ่มเติบโตก็จะเริ่มเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ชุ่มเนาะนะครับการดูแลก็คือขาดน้ําบ่ได้แต่ว่าบ่ต้องการน้ําหลายนะครับการดูแลเฮาใส่ปุ๋ยแบคแคทหลังจากที่ได้ต้นพันธุ์มาการได้ต้นพันธุ์มาในรอบนี้ค่อนข้างที่จะฮัลือโหดแห้งครับพี่น้องนะครับฮัลือโหดแบบใดถอนต้นมาแบบบ่มีระบบรากบ่มีดินเลยพี่น้องนะครับบ่ได้ขุดเบ้ามานะครับเพราะว่าอยากปลูกในวันที่13เนาะนะครับไปตรงกับวันพืชมงคลก็ถอนต้นบักเกลี้ยงมาเลยถอนก้นต้นบักสมโอมาไอ้บักสมมาเลยนะครับถอนต้นมาแล้วก็เดินทางทันทีนะครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะลงปลูกกะแซ่หากด้วยปุ๋ยแบคแคทนะครับตอนเดินทางไปบ้าโอโนเดินทางจากอุบลเนี่ยขนต้นบักสมต้นสมไปกะใส่ระยะเวลาอยู่ที่1คืนไอ้1คืนกับอีก6ชั่วโมงนะครับบ้าโอโนออกจากอุบลกะบ่าย3นะครับออกจากอุบลกะบ่าย3เดินทางไปฮอดก็บ่ฝืนนะครับเมื่อยแน่ก็นอนเนาะก็เลยจอดพักนอนอยู่ขอนแก่นนะครับ1คืนหลังจากที่ออกจากขอนแก่นก็ประมาณ 7-8 โมงไปฮอดอำเภอเขาคอกะเทียงพอดีนะครับกะเทียงพอดี
พอไปถึง

นะครับก็ถึงวันที่10ไปถึงวันที่10นะครับวันที่10แล้วก็เอาลงช่ำช่ำปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ตอนที่ค้นไปนั่นก็คืออาการต้นสมมีอาการค่อนข้างที่จะรอแร่นั่นคือกิ่งแห่งใบหนิ่นล้นเนาะนะครับหลังจากที่ได้แชร์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อรา Black Cat 1เห็นถึงความแตกต่างนั่นที่ต้นจะมีความสดชื่นแล้วก็มีความสดใสขึ้นมาก็แนะนําได้ถึงว่ามันสามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับปุ๋ยแบล็คแคทสามารถที่จะเข้าไปฟื้นฟูเรื่องราวของระบบต่างๆของต้นสมได้นะครับหลังจากที่ปลูกลงดินแล้วก็ได้ฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคททันทีนะครับก่อนที่จะได้เดินทางกลับมาก็อยู่เบิ่งอยู่2มื้อนะครับเบิ่งอาการของต้นสมอยู่2มื้อก่อนจะเดินทางกลับมาก็บอกเบิ่งบอกมันก็บ่งบอกถึงความสดใสแล้วก็สดชื่นเนาะนะครับสำหรับสวนสมไร่เกตประธานบอนนะครับเดี๋ยวมันเป็นจังไหนบาโอโนจะเอามาอัปเดตสู่พี่น้องได้ฟังกันกับสวนสมสวนนี้เนาะนะครับเป็นการลงมือทำเองนะครับของทีมงานปุ๋ยแบ็คแคทนะครับเป็นก็เลยใส่ซื้อบริษัทไปเลยนะครับว่าเป็นไร่เกตประธานพรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันว่าปุ๋ยแบ็คแคทกับสวนสมแปลงนี้เป็นแบบใดเดี๋ยวบาโอโรจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้พี่ดอกเฮาได้รับฟังกันก็แล้วกันครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปทีผลงานเพลงเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันครับหยิบผลงานเพลงนี้มาฝากตอนพี่ดอกก็แล้วกันครับคืนครับ

คลื่นครับแพชนาเยี่ยมมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทในช่วงถ่ายของรายการครับพี่น้องครับฝากกับพี่กับน้องเนาะนะครับปลูกพืชชนิดใดอยู่อยากให้ดูอยากให้พืชสมบูรณ์อยากให้พืชแข็งแรงนะครับนึกถึงปุ๋ยแบล็คแคทหลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีปัญหาเรื่องราวของยางหนาแข็งนะครับยางตายหนึ่งเนาะนะครับมีปัญหาเรื่องของราดำราชมพู่นะครับผลผลิตค่อนข้างที่จะลดลงนะครับหรือต้นมีปัญหาใบเหลืองนะครับมีปัญหาใบล้นหรือมีปัญหาเรื่องของต้นยางพาราเริ่มตายเนาะนะครับเริ่มตายมีปัญหาตายจากปลายลงมาสาเหตุจากไฟท็อปเทอรานะครับเชื้อราที่เอิ้นว่าไฟท็อปเทอราเนาะนะครับมันทําลายอยู่ไสมันทําลายอยู่ระบบรากนะครับแต่ว่าเป็นหยังคือส่งผลไปที่ยอดเนาะนะครับยอดเดินแสดงว่ารากเดินดีถ้ายอดบ่เดินยอดก็จะเริ่มตายนะครับมันก็เป็นมันเป็นหยังที่คู่กันยอดกับรากเป็นอีหยังที่คู่กันสำหรับพืชถ้าศึกษาดีๆนะครับมิฉะนั้นถ้ามีปัญหาแบบนี้ต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องชาวสวนยางพาราครับปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับฉีดพ่นเดือนแรกนะครับเดือนแรกฉีดให้ได้2ครั้งเดือนที่2ก็ฉีดให้ได้2ครั้งเดือนที่3เป็นต้นไปฉีดพ่นเดือนละครั้งนะครับฉีดพ่นเดือนละครั้งจะซอยเฮ็ดให้1เปลือกยางนิ่มขึ้นแล้วก็ผลผลิตนะครับผลผลิตก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับผลผลิตก็จะเริ่มดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ยางก็จะสูงขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผู้ใดที่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวข่อยจะตัดต้นเดี๋ยวข่อยสิตัดต้นมันก่อนว่าซั่นเดี๋ยวสิตัดต้นมันก่อนเดี๋ยวปลูกเอาใหม่ก็ได้นะครับอย่าลืมว่าก่อนที่จะได้กรีดเนี่ยใส่ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานเนาะนะครับมิฉะนั้นถ้ามีอยู่แล้วบำรุงฟื้นฟูเอาดีกว่านะครับเอาไปฉีดพ่นได้เลยยางพาราฉีดแบบใดถ้ายางพาราแบบกรีดแล้วนะครับฉีดต้นฉีดลงดินบริเวณรอบๆโคนนะครับฉีดต้นให้ได้รอบต้นแล้วก็รอบๆโคนนะครับฉีดพ่นแบบนี้ได้เลยซอยพี่น้องได้อย่างแน่นอนแล้วพี่น้องสิมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่บ่าวโอโนบอกผู้ใดที่ว่านเข่าแล้วนะครับว่านเข่าแล้วเอาไปฉีดหน้าเข่านะครับเอาไปฉีดหน้าเข่าสำหรับหน้าเข่าฉีดให้ได้4รอบนะครับรอบแรกเข่าใบเขียวขึ้นมาหลังจากที่ว่านหรือปักดำไปแล้วมันติดแล้วฉีดพ่นไปได้รอบที่1รอบที่2ตอนเข่าแตกกอนะครับรอบที่2ตอนเข่าแตกกอรอบที่3นะครับรอบที่3ตอนเข่าตั้งท้องรอบที่4ตอนเข่าสลัดเกสรนะครับฉีดให้ได้4รอบถามว่าฉีดพ่นหลายกว่านั้นได้บ่ได้คือกันนะครับฉีดพ่นหลายกว่านั้นได้บ่สำหรับหน้าเข่าได้คือกันฉีดพ่นเดือนละ2ครั้งกะได้คือกันครับพี่น้องครับพี่น้องก็จะได้ต้นเข่าที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่วงใหญ่เม็ดตรงนะครับบ่มีเม็ดรีบเม็ดรีบก็จะหน่อยลงเนาะนะครับป้องกันเรื่องราวของโรคต่างๆได้ดีพร้อมนะครับโรคต่างๆที่สำคัญป้องกันเรื่องของแมลงที่จะเข้ามารบกวนในหน้าเข่าได้พร้อมตาใส่ทั้งปุ๋ยแบล็คแคทและกระยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับผู้ใดที่วานเข่าปลูกเข่าเนาะนะครับสำหรับมันสำปะหลังท่านสามารถเอาไปแซ่ลำมันก่อนที่จะปลูกได้การแซ่ลำมันก็จะซอยเฮ็ดให้การแตกรากดีนะครับการแตกยอด

กันดีขึ้นกันนะครับยอดกัจจะใหญ่หากกัจจะหลายมันก็จะเริ่มเติบโตได้เร็วนะครับพอหากใหญ่ยอดหลายหากหลายยอดใหญ่เนาะนะครับมันก็สามารถที่จะสังเคราะห์อาหารได้ดีขึ้นนะครับการจะเริ่มเติบโตกะรวดเร็วการทำงานของพี่น้องเกษตรกรก็จะง่ายขึ้นบางคนเนี่ยบอกว่ามันโตซ่าหญ้าใหญ่ไว้กว่ามันนะครับมิฉะนั้นถ้าท่านได้ดูแลดีๆได้ฉีดพ่นยางต่อเนื่องมันจะสามารถซอยเฮ็ดให้มันสับปะหลังโตเร็วแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเรื่องของวัชพืชที่จะขึ้นมาได้เนาะนะครับมันก็จะลดการทำงานของพี่น้องเกษตรกรไปได้อีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมันสับปะหลังก็15มือฉีดพ่นเท่านึงนะครับถามว่าการใส่ปุ๋ยแบคแคทปุ๋ยทั้งดินยังต้องใส่บอนะครับปุ๋ยทั้งดินยังต้องใส่แต่ลดลง 50% ยางหน้าเขาท่านเคยใส่ยกตัวยางหน้า10ไร่ท่านเคยใส่10กระสอบก็ลดลงเหลือ5กระสอบเนาะนะครับมันสำปะหลังเคยใส่10กระสอบฮะ1ไร่ต่อ1กระสอบก็ลดลงเหลือครึ่งกระสอบต่อ1ไร่นะครับแล้วก็เบิ่งจังหวะดีๆในการใส่นะครับเพื่อที่จะได้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนะครับใส่ปุ๋ยให้ถูกจังหวะนะครับว่าช่วงนี้ควรจะใส่ปุ๋ยแบบใดนะครับไม่พ้นไม่สำหรับไม่พ้นทุเรียนต่างๆผู้ใดที่ปลูกแล้วนะครับบ่ได้ผลผลิตบอกว่าผลผลิตก็บ่ดีเท่าที่ควรก็ลองเปิดใจเอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดบนเบิ่งเด้อนะครับสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาปลูกแล้วบ่ใหญ่ปลูกแล้วบ่โตสำหรับทุเรียนนะครับใบเหลืองใบลนเป็นการทูบนะครับหากเน่าข้นเน่าก็ลองเอาไปฉีดพ่นเบิ่งนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับการใส่ก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีนะครับในการการันตีของปุ๋ยแบคแคทใส่บ่ดีบ่เห็นผลยินดีขึ้นเงินคือต้องใส่ที่5ถึง7รอบนะครับ5ถึง7ครั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรายินดีคืนเงินให้ท่านนะครับตามจำนวนที่ท่านซื้อ 100% นะครับสนใจกะคิดต่อมาครับพี่น้องครับ0892844075ครับมื้อนี้วันที่16เนาะนะครับ16มื้อนี้หวยออกครับพี่น้องครับเดี๋ยวจบรายการก็ไปลุ้นหวยผู้ใดซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยก็แล้วกันเนาะนะครับในมื้อนี้เฮ็ดจังได๋บาโอโน่ข่อยซื้อตัวนี้ผู้นั้นซื้ออีกตัวนึงกะสั่นกะผู้ใดสิเป็นคนโชคดีมื้อนี้ก็ขอให้มีโชคมีชัยกันละกันเนาะนะครับมีโชคกันละกันถามว่าตัวไหนบาโอโนกับบ่สามารถที่จะบอกได้ครับพี่น้องครับบ่สามารถที่จะบอกได้กันละกันนะครับอํานวยให้ทุกท่านอํานวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีกันละกันนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นบ่พอกันใหม่ครับรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยบรักแคทมื้อนี้บาโอโนเบิดไว้แล้วขอลาไปก่อนกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสุภมาศสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงล่าสุดสคบได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิปแล้ว8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกผู้ซื้อได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อจากนั้นตั้งแต่เมษายน2569บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้ตั๋วพร้อมกันนี้สั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมอาจมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงแจ้งว่าช่วงวันที่17-24พฤษภาคมนี้เวลา19:00 น.ถึง24:30 น.เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้น1.80 เมตรถึง1.90 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤต10-20 เซนติเมตรอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมทั้งกรุงเทพมหานครแสวงยืนยันกกต.ไม่ยื้อคดีหัวสว.ไม่มีประโยชน์ในการทวงสำนวนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.ว่าขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.ยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรวดเร็วแต่ต้องรอบคอบและเป็นธรรมซึ่งกำหนดให้ในแต่ละสัปดาห์จะมี1วันที่พิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะไม่ได้มีแค่คดีหัวสว.แต่ยังมีคดีเลือกตั้งอื่นๆอีกเช่นเลือกตั้งท้องถิ่นและเลือกตั้งส.ส.แต่คดีหัวสว.เป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจซึ่งจะมีการพิจารณาไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความล่าช้าหากมีข้อสรุปสำนักงานกกต.จะรายงานให้รับทราบต่อไปและขอให้มั่นใจว่ากกต.จะพิจารณาไปตามข้อกฎหมายและหลักฐานในสำนวนนายแสวงยังกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตการยื้อคดีหรือสุดท้ายจะยกคำร้องในคดีนี้ว่าจริงๆไม่มีประโยชน์ในการทวงสำนวนแต่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละสำนวนซึ่งการพิจารณาสำนวนทั่วไปใช้เวลา 6-9 เดือนการใช้เวลานานไม่ได้อยู่ที่กกต.แต่อยู่ที่ผู้ที่เกี่ยว

0: ข้องให้ความร่วมมือกับกกต.สำนวนที่เกี่ยวกับสว.แต่ละคนพิจารณาครบหมดแล้วแต่พอเอาทุกสำนวนมารวมกันเป็นสำนวนหัวสว.ผู้ถูกกล่าวหาและพยานมีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาหากได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกกล่าวหาก็จะเสร็จเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศีสิริกิ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ับมาแล้วนะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ตครับซึ่งก็เป็นพิธที่10ไปจนถึงพิธที่1ครับชั่วโมงนี้เปิดมาต้นชั่วโมงด้วย3ผลงานเพลงพิธที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจาก TT Rex ครับกับผลงานเพลงเต้ยสั่งลาครับลงมาจากฮิตที่9
1: ค่ะฮิตที่9นะคะจากพี่ต่ายอรทัยค่ะเพลงนี้นะคะฮักพอเป็นพิธีสัปดาห์นี้นะคะอยู่ในฮิตที่9นะขึ้นมาจากฮิตที่17เลยค่ะนะคะแล้วก็ฮิตที่8ค่ะ
0: ครับผมฮิตที่8จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินครับกับผลงานเพลงแก้บนครับจะลงมาจากฮิตที่4เลย
1: โอ้โหลงมาไกลอยู่นะเนี่ยนะคะแล้วก็เพลงนี้นี่อยู่ในชาร์ตของเรามานานมากเลยนะ31สัปดาห์แล้วค่ะนะคะแล้วเคยอยู่ในฮิตที่1ถึง11สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าเนาะไปกันต่อที่ฮิตที่7วันนี้คุณผู้ฟังทายมาได้นะฮิตที่1 2 3เป็นเพลงอะไรลองทายมาเล่นๆสนุกๆกันดูนะคะว่าเอ๊ะสัปดาห์นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรกันบ้างลองทายมาเล่นๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฮิตที่7ค่ะ

0: อีก3ผลงานเพลงครับในฮิตที่7วันนี้ขึ้นมาจากฮิตที่11เลยครับกับผลงานเพลงนารีรำพึงครับจากวงฟูครับ
1: ค่ะและฮิตที่6ค่ะขอกำลังใจนะคะจากหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์ค่ะลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตยาวนานเหมือนกันนะอยู่มาแล้ว32สัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังในชาร์ตของเราเนี่ยมีอยู่แค่2เพลงที่อยู่ถึง30สัปดาห์มีเพลงเนี้ยขอกำลังใจแล้วก็แก้บน2เพลงนะคะ
0: ครับผมและในฮิตที่5ผลงานเพลงใหม่จากแบ้นปทุมราชและแมนพิสิทธิพงษ์ที่เป็นผลงานเพลงก่อนปลายฟ้ามันเป็นเรื่องราวก่อนปลายฟ้าก็คือคนต้นทางครับเป็นผลงานโปรดเพลงโปรดของเสียเปียกเลยนะคะคนต้นทางขึ้นมาจากฮิตที่6มาอยู่ในฮิตที่5นะครับสัปดาห์นี้
1: เปิดแล้วนะเสียเนี่ยคนต้นทางเนี่ยเสียทวงมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะได้มาเปิดให้ฟังกันแล้วอยู่ในฮิตที่5นี่เอง
0: แล้ว

0: างเสียลืมไปแล้วเหรอ
1: ใช่เสียลืมปลายทางไปแล้วหรอเนี่ยไม่มีอยู่ในฮิตเลยนะเสีย นะอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันที่ฮิตที่4ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
6: ฮิตที่4

0: อีกสามผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่4วันนี้ต้องบอกว่ามีการขยับขยันเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ที่4ดอกกระเจียวบานครับลงมาจากฮิตที่3ครับเป็นผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่ครับ
1: ค่ะและฮิตที่3ค่ะโอ้นี่ขึ้นมาถึงฮิตที่3แล้วนะเพลงนี้นะคะพบหมอหน้าห้านจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงค่ะขึ้นมาจากฮิตที่7มาอยู่ในฮิตที่3ค่ะทีนี้ฮิตที่2ฮิตที่1เนี่ยอ่ะไม่สนุกแล้วไม่อยากลุ้นละ
0: ไม่อยากลุ้นละผมในฮิตที่2วันนี้กับผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะครับผมไอ้ทุยครับเพลงนี้ก็มาแรงยังคงอยู่ในที่2อยู่
1: ใช่มั้ยล่ะเห็นมั้ยพอเรารู้ฮิตที่2แล้วอ่ะแล้วก็ฮิตที่1ฮิตที่1มันก็ไม่อยากลุ้นละไม่สนุกละ
0: ฮิตที่1สัปดาห์ที่แล้วอาจจะหลุดไปเลยอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ค่อยม
1: ี
0: ใช่มั้ย
1: มันไม่ค่อยเป็นไปได้เท่าไหร่อ่ะนะ
0: ที่1นะฮะเดี๋ยวฮิตที่1วันนี้เป็นผลงานเพลงยังคงเป็นผลงานเพลงจากไรอันการ์ดบัณฑิตอยู่ครับกับผลงานเพลงกลางดาวแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเดี๋ยวขอทวนชาร์ตกันตั้งแต่ฮิตที่20มาจนถึงฮิตที่1กันก่อนในฮ
1: ิ
0: ตที
1: ่
0: 20วันนี้ลงมาจาก19เจ้านางเอ๋ยของเบียร์พร้อมพงษ์ในฮิตที่19เข้ามาใหม่โนราพลัดถิ่นของแนทราเชนฟิตกับกล้วยสแตมครับในฮิตที่18ลงมาจาก12รักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดาครับในฮิตที่17ลงมาจากฮิตที่14เซิงโนบิตะของไรอันการ์ดบัณฑิตฟิตกับแวนโกฮิตที่16ลงขึ้นมาจาก20ครับโอ้ดวงใจของเมธิชาในฮิตที่15ลงมาจากฮิตที่13จากใจต้นข้าวของต้นข้าวสุปรียาในฮิตที่14ขึ้นมาจาก15ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์13ลงมาจาก8ครับเต้ยก่อสร้างจากจอยรวมมิตรในฮิตที่12ลงมาจากฮิตที่10อบอวนจากเล็กรัชเมศและในฮิตที่11ขึ้นมาจากฮิตที่16ครับกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของเพชรคทาวุฒิครับ
1: ค่ะและในฮิตที่10ค่ะลงมาจากฮิตที่9นะคะเต้ยสั่งลาจากทีทีเร็กค่ะฮิตที่9ขึ้นมาจากฮิตที่17เลยทีเดียวนะคะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยค่ะฮิตที่8ค่ะลงมาจากฮิตที่4เลยนะคะแก้บนจากพี่กันตองทุ่งเงินค่ะฮิตที่7ค่ะก็ขึ้นมาจากฮิตที่11เลยนะคะนี่อันนี้พันผวนเยอะมากเหมือนกันเนาะนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูค่ะฮิตที่6ลงมาจากฮิตที่5ขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะคะฮิตที่5ขึ้นมาจากฮิตที่6ค่ะคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะฮิตที่4ค่ะลงมาจากฮิตที่3ดอกกระเจียวบานจากพี่กองห้วยไร่นะคะฮิตที่3มีขึ้นมาไกลเหมือนกันมาจากฮิตที่7เลยนะคะพบหมอหน้าห้านจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงฮิตที่2ยังคงที่อยู่ที่เดิมนะคะไอ้ทุยค่ะจากแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นแล้วฮิตที่1มันจะเป็นใครไปไม่ได้เลย
0: ครับผมก็ได้บอกไปแล้วเดี๋ยวบอกกันย้ำอีกรอบนึงครับ
1: อีกรอบนึง
0: กลางดาวของไรอันกาดบัณฑิตฮะก็ตอนนี้ก็มี2เพลงเลยในชาร์ตเราจากไรอันกาดบ
1: ั
0: ณฑ
1: ิ
0: ตก็ทิ้งท้ายไปกับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วงชั่วโมงหน้า
1: เฟรมกีดเลยแม่ฮิตที่1กลางดาวค่ะ
2: ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะประชาธิปัตย์เปิดตัวอนุชาบูรพชัยศรีชิงผู้ว่ากทมชูกรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานเป็นทีมในพื้นที่กทมแม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกทมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องห่างเหินกันพรรคพร้อมขับเคลื่อนงานของกทมที่ผ่านมาพรรคทำงานในกทมต่อเนื่อง4สมัยและสามารถทำให้พี่น้องชาวฝั่งทนมีรถไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในอดีตที่ผ่านมาสามารถดำเนินโครงการประสบความสำเร็จหลายด้านพรรคพร้อมอาสาทำงานเพื่อคนกรุงเทพคาดหวังว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้พร้อมผลักดันให้กทมเป็นศูนย์กลางของ AI กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้และผู้ที่จะทำได้ต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถความสุจริตมีประสบการณ์และทำงานให้กับทุกฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์จึงเสนอนายอนุชาบูรพชัยศรีชิงผู้ว่ากทม.โดยนายอนุชาจบโลจิสติกด้านพลังงานมีประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่มีประวัติด่างพร้อยได้รับการยอมรับอุดมการณ์ทางการเมืองยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทำงานได้กับทุกฝ่ายแม้การเมืองแบ่งขั้วรุนแรงยืนยันมีคุณสมบัติพร้อมและเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะกลับมาช่วยประชาธิปัตย์และจะทุ่มเททำให้กรุงเทพเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองฟ้าอมรนายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวถึงเหตุผลการตัดสินใจชิงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์โดยยอมรับว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ขณะนี้อยากจะพัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้นซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสส่งตนเองชิงผู้ว่ากทม.เปรียบเหมือนเป็นการจุดไฟให้ตนเองขึ้นมาใหม่และสิ่งสำคัญต้องการทำการเมืองโดยสุจริตและนี่คือเหตุผลสำคัญในการมุ่งมั่นตั้งใจอาสาชิงผู้ว่ากทม.โดยอยากเห็นกทม.เป็นเมืองฟ้าอมรกทม.จะเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมพัฒนาความสะดวกความสะอาดและความสบายภาพรวมสอบวิชาชีพครูระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการครุสภาตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาครูครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2569ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ณสนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพบว่าภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีมีความเสถียรสูงพร้อมรองรับผู้เข้าสอบอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมชื่นชมสำนักงานเลขาธิการครุสภาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ความใส่ใจผู้เข้าสอบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมทั้งการจัดห้องสอบเฉพาะสำหรับสตรีมีครรภ์ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายสายตาและการได้ยินตลอดจนห้องพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการสะท้อนมาตรฐานการจัดสอบระดับสากลที่คำนึงถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและผู้บริหารสนามสอบทั้ง26แห่งใน23จังหวัดครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งมีผู้สมัครสอบรวม 48,882 คนให้บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมในทุกขั้นตอนกระบวนการคัดกรองครูรุ่นใหม่ต้องมีความเข้มข้นเที่ยงตรงและตรวจสอบได้เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นว่าระบบนี้จะคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อสมท. 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Cod Radio Network
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า M-Cod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
9: M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: เราในชั่วโมงที่3นะครับเป็นอยู่กับผมคริสสมคริส
1: และพิมดามหานครค่ะต้นชั่วโมงนี้นะคะเราเลือก3เพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็น3เพลงที่อึดอัดเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเป็นสถานะไหนดีเนี่ยนะคะทั้ง3เพลงเลยแค่คนคุยค่ะจากน้องลำไยไหทองคำนะคะแค่เฟื่อนจากน้องแอนอรดีและผู้สาวเก่าเขาบ่จบจากน้องเนยพัศวรรณค่ะ
0: ครับผมในชั่วโมงนี้ก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะครับโทรเข้ามาที่022481366 022481366ก็จะเป็นการเปิดผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาก็ขอขึ้นมาทาง LTM FM 95
1: แฟนเพจ
0: ด้วยนะครับผม Facebook
1: นะคะแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะ
0: ใช่ๆๆ
1: หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะเดี๋ยวเราจะรับ1สายหน้าไมค์กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะกับรถเมย์คนเก่งนะคะ

0: นี่มาแล้ว1สายนะครับ
1: ค่ะโอ้ยตายแล้วนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะใครคะนี
2: ่เปิ้ลอ่างทองครับ
0: สวัสดีพี่เดี๋ยวเพิ่มเสียงตรงนี
1: ้
2: ครับผมสวัสดีน้องพิมดาและสวัสดีน้องคิดด้วยครับ
1: สวัสดี
0: พี่เปิ้ลด้วยครับผมวันนี้ทำอะไรครับ
2: ตอนนี้กำลังฟังน้องสองคนจัดรายการครับ
1: เฮ้ยน่ารัก
0: ผมแล้วหลังจากนั้นล่ะครับทำอะไรอยู
2: ่แล้วก็คุยกับคุณอาครับ
0: ครับผม
1: คุยกับใครนะ
0: คุณอา
1: เหร
2: ออ่ะที่บ้านผมลมพัดเย็นดีจังเลยคร
1: ับ อ๋อดีจังเลยค่ะไม่ร้อนเนาะบ้านอยู่อ่างทองใช่ไหมอำเภออะไรนะ
2: อำเภอโพทองครับ
1: ฝนตกไหมอ่ะ
2: ตอนนี้ฝนยังไม่ตกเลยครับ
0: ครึมครึมใช่ไหม
1: ครึมไหมครึมไหม
2: คือคึมครับ
1: คึมคึมอยู่
0: บอกว่าลมเย็นเย็นแสดงว่าอาจจะมีฝนมาน
1: ะ
0: แล้ววันนี้
1: ค่ะ
0: อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงของเมนทอนครับ
1: เพลงอะไรคะ
2: อ๋อแล้วมันน่ารักครับ
1: ในได้เลยมอบให้ใครคะ
2: มอบให้กับแฟนเพลง95ให้น้องพิมดาแล้วก็ให้น้องสมคิดด้วยครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวจะให้นะยังไง
2: อยากให้น้องพิมดาเล่านิทานตอนนี้ให้ฟังใหม่ครับ
1: เล่าตอนนี้เลยเหรอปกติจะเล่าก่อนนอนไงเล่าตอนนี้ไม่ได้สิเดี๋ยวก็หลับกันหมดทำยังไงอ่ะ
2: เพลินดีจังเลยครับ
1: ชอบใช่ไหมชอบให้เล่านิทานใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ได้เลยเดี๋ยววันไหนมาจัดกลางคืนอีกเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะพี่เปิ้ลนะ
2: คร
1: ับ นายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ฟีกับลำไยนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่คุณนพดลจากตากขอขึ้นมาตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีพี่หนูครับผมวันนี้ทำอะไรครับ
2: วันนี้ออกมาข้างนอกและเอาซื้อกับข้าวแล้วว
1: ันนี้ซื้อกับข้าววันนี้ไม่ได้ทำ
0: เหมือนเสียงดังกว่าปกติผมอยู่ข้างนอก
1: ใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวซื้อเอาเนาะ
2: ยังไม่รู้เลยแต่ก็มันทำมาซื้อกับข้าวจ้ะ
1: ข้าวไปดูก่อนนะ
0: โอเคแล้ววันนี้พี่หนูอยากจะขอเพลงอะไร
2: ผู้บ่าวทรงโจรจ้ะ
0: ครับผมทำไมขอเพลงนี้วันนี้อะไรจะอยู่ข้างนอกฟังได้เหรอใส่หูฟัง
2: เนี่ยแอปโทรศัพท์ไง
1: ฟังจากแอปโทรศัพท์เนาะใส่หูฟังเอาเนี้ยเหรอ
2: จ้ะจ้ะจ้ะ
1: นะคะ
0: โอเคผู้บ่าวทรงโจรจากแจ็คเต้ลายไทย
1: อยากเต้นเหรอวันนี
2: ้แต่เขาฟังสนุกมากไง
1: นะ
2: เป
1: ิ
2: ดสนุกมาประมาณเน
1: ี้
2: ย
1: ใช่
0: พอไปถึงตลาดก็ไปเต้นที่ตลาด
1: พอดีเลยนะได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะพี่หนูนะผู้บ่าวทรงโจรนะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ผู้บ่าวทรงโจรแล้วก็คอพับนะครับ
1: ค่ะ
0: แบ่งครับ
1: นะคะวันนี้วันเสาร์อย่างนี้ก็ต้องไปคอพับกันสักหน่อยนะคืนนี
0: ้
1: นะคะแต่อย่าไปปล้นใจใครเขาล่ะสองเพลงนะคะ
0: ครับ
1: ให้สนุกสนุกเลยในช่วงเย็นๆแบบนี้อ่ะ
0: ช่วงหน้าก็จะเป็นช่วงของจ่อคิวฮิตครับเราจะมาแนะนำ5เพลงใหม่ครับแต่ว่าในชั่วโมงนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้ครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้า
1: อยู่ด้วยกันต่อกับเรา2คนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณกองทัพเรือบูรณาการการข่าวสกัดยาบ้า 1.6 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหา2รายที่จังหวัดบึงกาฬพลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองตำรวจตระเวนชายแดนและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดกั้นและจับกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้า4กระสอบรวมประมาณ 1.6 ล้านเม็ดบริเวณข้างบึงหนองมุมวัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือรัตนวาปีเพื่อตรวจนับของกลางโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับทุกวันทุกวัยดีต่อสุขภาพลดเสี่ยงโรคNCD นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานมหกรรมก้าวท้าใจส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อคนไทยสุขภาพดีอนามัย Family Run 2026รณรงค์ให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟซึ่งไม่ใช่เพียงการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่คือการขยับร่างกายในชีวิตประจำวันของทุกคนเช่นเดินใช้บันไดเล่นกับลูกใช้ขนส่งสาธารณะหรือขยับระหว่างทำงานด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากิจกรรมอนามัย Family Run 2026สะท้อนพลังความร่วมมือของสังคมไทยในการสร้างสุขภาพผ่านการขยับร่างกายโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด74วัน74พรรษา74ล้านกิโลแคลอรี่เฉลิมพระเกียรติเพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมสะสมพลังสุขภาพและแสดงความจงรักภักดีผ่านการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวพรรคเพื่อไทยเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญยอมรับ74เสียงไม่ถึง1ใน5มีปัญหาเสนอร่างนายชูศักดิ์ศิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมพูดคุยในคณะทำงานของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพงษ์เทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจตุรนต์ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมอยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรต่อใน2ประเด็นใหญ่คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะใช้ร่างแบบเดิมของพรรคที่ให้แต่ละจังหวัดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรมาแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกรอบหรือไม่ซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้เลือกโดยตรงไม่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและยึดหลักประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลมาเป็นสสรหรือจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อีกประเด็นคือพรรคมีส.ส. 74เสียงต้องขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึง1ใน5ซึ่งเชิงหลักการเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนรวมต้องร่วมมือร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ควรคิดว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลดังนั้นใครคิดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหลักการไปได้เป็นผลดีกับการปฏิรูปการเมืองจะขอความร่วมมือในการลงชื่อแต่ทั้งหมดต้องหารือกันก่อนถึงจะมีผลสรุปออกมาว่าพรรคจะดำเนินการอย่างไรแต่เท่าที่ตรวจสอบจากคณะผู้บริหารก็ใจว่าจะให้เดินหน้าต่อ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cod Radio Network
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: 3เพลงต้นชั่วโมงค่ะน้องคริสเปิดมา3เพลงนี้นี่รู้เลยว่าอาการเป็นยังไงตอนนี้อาการถูกหวยหรือว่าผิดหวัง
1: ใครมาบอกกันซิว่าวันนี้เป็นคุณนายหรือว่
0: า
1: เหมือนเดิม
0: แต่ว่าฟังจากเพลงนี้น้องคริสว่าเป็นยังไง
1: สร้างมันเถาะเจเน็ตเขียว
0: อะไรอีก
1: อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคัทริยาแล้วก็จ้างมันเตอะน่าจะไม่ถูกแล้วแหละ
0: ผู้ชมน่าจะมาผิดหวังแล้วนะทรงนี้นะคะ3เพลงต้นชั่วโมง
1: นี่คือความในใจของพี่พิม
0: ความในใจของพี่พิมดาเองช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเถอะนะคะก็เลยมาเป็น3เพลงนี้นะสนุกสนานกันไปคือเราผิดหวังแต่ว่าเรายังสนุกอยู
1: ่ครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: วันปลายเดือนยังมีต้นเดือนยังมี
0: ได้ต้นเดือนอีกรอบนึงนะคะ
1: ครับผมอ่ะมาจอคิวฮิตกันเลยจอคิวฮิตของ18ถึง22พฤษภาคม2569ครับก็เป็น5เพลงของสัปดาห์นี
0: ้มา
1: ฟังวนกันไปจนถึงศุกร์แต่ว่าเดี๋ยวมาฟังตรงนี้ก่อนเลยมาเพลงแรก
0: เพลงแรกเลยค่ะ
1: เป็นผลงานเพลงจากนุ้ยสุวีนาชื่อเพลงว่าสิ้นสุดการยินดี
0: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: สิ้นสุดการยินดีของนุ้ยสุวีนาสังกัด Sonic Fly Music ครับคำร้องทำนองโดย Max Fox 2เรียบเรียงโดย Max Fox 2เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเมารวมไปเลยนะคะคำร้องทำนองเรียบเรียงนะคะอ่ะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนเลยนะสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ค่ะมาต่อกันที่เพลงที่2กันดีกว่านะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะจากศิลปินชื่อแปลกมากเลยชื่อศิลปินนวกะนะคะแล้วก็ชื่อเพลงว่าคืนคำเอ๊ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: พลงที่2ของวันนี้นะคะคือเพลงคืนคำนะคะจากศิลปินนวกะค่ะคำร้องทำนองเพลงนี้เนี่ยนะคะได้พี่บรรณวัฒน์บริสุทธิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรมเกิดนะคะอ่ะใครที่ชื่นชอบเพลงแนวๆนี้นะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะแล้วก
1: ็มีเครื่องเป่าที่มันปีเลยไม่ใช่ปีเขาเรียกว่าอะไรคุยอ่ะ
0: ใช่ไหมมันเป็นเสียงยังไงเมื่อกี้นี้มันเป็นเสียงดนตรีชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องเป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เพราะดีนะคะยังไงก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันเพลงที่3ค่ะ
1: เพลงที่3ครับจากช่างสิทธิ์แสงเพ็งชื่อเพลงว่าจากกันวันยันค่ำ
0: ไปฟังดูค่ะ

0: จากกันวันยังค่ำนะครับช่างศิษย์แสงเพลงสังกัดอิสระคำร้องทำนองครูติงลี่และก็ช่างศิษย์แสงเพลงแล้วเรียบเรียงโดยโคกอีด้วยครับก
1: ็
0: เหมือนเป็นก็ผลงานเพลงเพราะๆเหมือนเป็นสัจธรรมมีแบบอะไรสอนเป็นบทเรียนทิ้งท้ายลงไปอะไร
1: จากเป็นหรือจากตายนะคะก็สุดท้ายก็ต้องจากกันวันยังค่ำนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ครับ
1: โอ้นะอ่ะไปกันต่อนี่เราฟังกันมา3เพลงมีแต่เพลงช้าๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: ใช่
1: ๆนะคะมาดูเพลงที่4กันค่ะเพลงที่4นะคะชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลาไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเนาะนะคะเพลงนี้จากน้องกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริ่งกับพี่เท่จำปาสักเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: นะคะเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลานะคะจากน้องกวางดวงฤทัยฟิชเชอริ่งกับพี่เทศจำปาศักดิ์นะคะคำร้องทำนองนะคะได้พี่หวายเนวดายมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่โตโมสตูดิโอนั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปแล้ว4เพลงด้วยกันค่ะน้องคริสนะคะยังเหลืออีก1เพลงสุดท้ายนะคะสำหรับจอคิวฮิตในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมผลงานเพลงนี้เป็นเพลงจากโตเนอร์ครับมีชื่อว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวไปฟังกันเลย
0: ไม่มีอะไรนะลองดูค่ะ

0: ไม่มีอะไรตัวเนี่ย
1: แล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่มีรถไม่มี
1: เดินตากฝนไม่มีแหวนไม่มีท้องไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกคนเราเน
0: า
1: ะ
0: แต่คนเรามีใจไง
1: มีใจสู้เดี๋ยวสักวันจะต้องมีให้เธอแน่นอนนะคะเพลงนี
0: ้ไม่มีอะไรนะฮะโตเหนือสังกัดเสียงเพลงของโจนคำร้องทำนองปอนนิพนธ์เรียบเรียงเสียงประสานโดยตะวันเพชรชรัตนะครับผมนี่ก็5ผลงานเพลงครับมีสิ้นสุดการยินดีของนุ้ยสุวีนาคืนคำของนวกะจากกันวันยันค่ำของช่างศิษย์แสงเพ็ง
1: ค่ะพบกันผูกพันจากลาจากวางดวงฤทัยพิจารณ์เทศจำปาสักและไม่มีอะไรจากโตเหนือนะคะ
0: เดี๋ยวไปโฆษณากันสั้นๆนะครับ
1: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: จบแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็มหาลัยวัวชนนะครับวงพัทลุงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงนะครับก็ตั้งแต่ช่วงของมหานครชาติจนเจาะคิวฮิตก็จะจบไปเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกับผมในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็เจอกับพิมดาได้นะคะทุกวันพฤหัสศุกร์10โมงจนถึงบ่ายโมงแล้วก็เจอกันวันเสาร์แบบนี้แหละในบางเสาร์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีความสุขมากๆนะคะในวันหยุดแบบนี้นะ
0: คุณผู้ฟัง
1: นะ
0: คะดูแลตัวเองครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะน้องคริสนะพร้าวจากมาริฮวาน่าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเอลริงมักกะสันเสียชีวิต8คนความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถเมล์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเอลริงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเขตราชเทวีอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถโดยสารและรถยนต์เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าดับเพลิงรายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงค่ะอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุได้รับรายงานว่าเป็นรถของรถขสมกโดยมีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ10คนขณะที่ไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อน

0: เกิดเหตุเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงและรอสัญญาณไฟอยู่โดยมีรถเมล์และรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่ด้วยจากนั้นเห็นรถไฟแล่นมาและเปิดวูดจากนั้นพุ่งชนรถเมล์ส่งผลให้รถเมล์เสียหายอย่างหนักเกิดไฟไหม้ตนเองได้วิ่งขึ้นไปช่วยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารออกมาได้ขณะนี้ส่งโรงพยาบาลแล้ว
1: เบื้องต้นเสียชีวิต8คนบาดเจ็บประมาณ10กว่ารายครับตอนนี้ส่งไปทางสถานพยาบาลสาเหตุเดี๋ยวกำลังสอบหาสาเหตุอยู่ครับ
0: อนุทินมองเป็นนิมิตหมายที่ดีกัมพูชาส่งตัวรุ่งโยชน์กลับไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยกลับประเทศจะถือเป็นความร่วมมือและสัญญาณในเชิงบวกหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าถือว่าแยกแยะได้เรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีปัญหาระหว่างประชาชนจึงอยากจะขอให้ทุกคนเข้าใจเป็นปัญหาของรัฐบาลและระบบการบริหารก็เป็นเรื่องของรัฐบาลในการแก้ปัญหาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กัมพูชาไม่นำเรื่องคนมาต่อรองหรือนำมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนใดๆถือว่าแยกแยะได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าหากทำเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องยอมเป็นคนละเรื่องกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาส่วนยังมีเรื่องใดอีกบ้างที่รัฐบาลอยากให้ทั้งสองประเทศพัฒนาความเชื่อมั่นนายอนุทินกล่าวว่าการที่ตนได้พบกับนายฮุนเมนเต็นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาก็ได้แจ้งโดยวาจาและถือว่าเป็นการทางการว่าไทยยกเลิก MOU 44และขอให้เดินตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งกัมพูชาตอบว่าผิดหวังส่วนเรื่องของความเชื่อมั่นขณะนี้กัมพูชาอยู่ในระดับใดนายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยจะต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะการสร้างแนวทางความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนวชายแดนแก่พี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนี้นายอนุทินยังได้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล2026หลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานในการประสานการถ่ายทอดสดว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งขึ้นอยู่ที่วิธีการต่อรองของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพร้อมด้วยนางสาวธนันท์ นนท์ ชาญวีรกูลภริยานายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โบราณสถานเขาขลังนอกและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักตั้งฝ่ายผู้เตยประจำปี2569ที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พร้อมร่วมประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POD Radio Go Green
6: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POD Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะพิเศษอย่างไรจะซาบซึ้งแค่ไหนจะเพราะแค่ไหนรับรองว่าท่านผู้ฟังได้รับความสำเริงสำราญอย่างแน่นอนนะครับรับรองว่าเพราะแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับขอให้ท่านมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นทั้งหญิงและ

ชายนะครับที่จะเกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือกำลังเกิดก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกๆท่านทั้งหญิงและชายจงได้รับความสำเร็จทุกประการที่ท่านต้องการไม่ว่าจะการงานไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะเพชรพลอยต่างๆนานาที่ท่านต้องการขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกๆท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนายกนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาจินตนาใกล้ประยงนัทมนบุญมากร่วมกันแต่งเนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอวยชัยวิทิตลัดดานะครับขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีนำโดยคุณกรุณาพรเดลลี่นะครับทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดเป็นไตเติ้ลและเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านรัชกาลที่10เราก็จะเปิดสลับทุกเสามีเพลงสลับทุกเสาไปนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับเข้ารับการฟังเพลงเพราะๆต่อไปเลยนะครับเราจะเริ่มในแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ทาราระธมนะครับประเทืองบุญญประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับถนนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่2มัตสยาหลงเหยื่อนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับบรรเลงและเรียบเรียงเสียงประสานโดยวงดนตรีศิวารมนะครับขับร้องโดยลัดดาศรีวรนันท์นะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้ง2เพลงในแบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งเริ่มด้วยเพลงไหนว่าไม่ลืมนะครับเนื้อร้องโดยสุรพลสมบัติเจริญนะครับทำนองโดยสำเนียงม่วงทองนะครับชาญชัยบวงสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2135นะครับเพลงที่2น้ำตาลก้นแก้วนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยก้านแก้วสุพรรณขอเชิญท่านรับฟังทั้ง2เพลงในแบบลูกทุ่งครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงน้ำตาลใกล้มดนะครับสุรัตน์ภุกเวศเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเวศสุนทรจามรเรียบเรียงเสียงประสานโดยคีติคีตากรนะครับขับร้องโดยวิไนจุลบุษปะนะครับเพลงที่สองกล้วยไม้นะครับแต่งคำร้องทำนองโดยพรานบุญนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ2562นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะได้เลยนะครับขอเชิญครับ

ต่อไปจะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งจะเริ่มด้วยเพลงเสียวไส้นะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานสุรพลสมบัติเจริญก็จะเป็นผู้ขับร้องนะครับฟังเพลงนี้เมื่อไหร่ก็ทันสมัยทุกครั้งท่านผู้ฟังนะครับเพลงแต่งมาตั้งหลายปีมาแล้วแต่ฟังสมัยนี้ก็ทันสมัยอยู่ดีนะครับเพลงที่สองชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสัมบุญนานนท์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลหรือว่าลูกกรุงนะครับชื่อเพลงว่าแฟนซีชีวิตนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอมออนวิเศษสุดนะครับเพลงที่สองรักจากดวงใจนะครับผาสุขวัฒนารมณ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยธนิตผลประเสริฐนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญนะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต

0: ื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุฎากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงิน6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
6: ค่ะวันนี้ขออนุญาตซูมนะคะพอดีอยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะโอ้โหอาจารย์ร้อนมากค่ะไม่แพ้กรุงเทพเลยแต่ว่าขออนุญาตรายงานเรื่องการท่องเที่ยวเนาะก็เงียบค่ะแต่วันนี้วันพระนะคะวันพระและช่วงนี้เขามีพิธีเขาเรียกว่าอะไรพิธีใส่ดอกอะไรนะใส่ดอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ในตามวัดก็จะคนเยอะแต่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่วงนี้ถือว่าเป็นโลซีซั่นค่ะคนไม่เยอะนะคะค่ะมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆหน่อยนะคะเงียบค่ะ
7: เป็นไปตามสถานการณ์โลก
6: ค่ะ
7: เนี่ยก็คนไทยมีเงินในกระเป๋าแม้จะเท่าเดิมแต่มูลค่าไม่เท่าเดิ
6: ม
7: นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในขณะที่ความสามารถในการใช้จ่ายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม
6: ค่ะแต่นักท่องเที่ยวจีนนี่ก็ยังมีอยู่นะคะตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งของเขาเช่นถนนนิมานเฮมินก็นักท่องเที่ยวจีนเยอะนะเกาหลีก็ลดลงค่ะแล้วก็ต่างชาติคนยุโรปอะค่ะเยอะแต่คนเหล่านี้ชอบเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เองนะอาจารย์เอ๊ะในทางนู้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันเหรออาจารย์
7: ทางไหนครับ
6: ฝรั่ง
7: มันก็มีหมดแหละคุณ
6: อ้อมอ้อมก็นึกว่าเขาไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่นี่ขี่เก่งๆค่ะอาจารย
7: ์เขายิ่งชอบคนตะวันตกเนี่ยเขาชอบผัดผวนอยู่แล้ว
6: ค่ะ
7: เด็กๆตัวเล็กๆก็เริ่มขี่จักรยานกันนะเขาฝึกกันมาตั้งแต่เด็กมอเตอร์ไซค์นี่ยังจิ๋วๆเลยแหละนะฮ
6: ะ
7: ก็หนึ่งแหละมันสะดวกสบายไปไหนด้วยตัวเองก็ได้นะฮ
6: ะ
7: อันที่สองนะฮะราคาก็ไม่ได้แพง
6: ใช
7: ่ต้องรองราคา
6: แล้วมาเช่าที่เชียงใหม่นี่ก็ไม่แพงเลยขี่ได้ทั่วเมือง
7: ใช่วันหนึ่งไม่น่าจะเกิน500มั้งใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
7: ถ้าเช่าทั้งวันผมว่าไม่เกิน500นะ
6: ก็โอ้แต่ราคาตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยอาจารย์เดี๋ยววันนี้ไปดูก่อนว่าเท่าไหร่
7: ค่ะก็แค่เช่ามอเตอร์ไซค์มันไม่แพงเท่ารถยนต์อยู่แล้ว
6: ค่ะแล้วเขาก็ชอบแดดเนา

0: โอ้
1: อ่า
0: บา
1: ใช
0: ง
1: ่
0: ทีก็ใส่บิกินี่ด้านบนใส่ขายาวข้างล่างเขาก็ขี่สบายเลย
1: อ่าบ้
0: เ
1: า
0: ข
1: น
0: าไม่กลัวแดด
1: บ้านเขามีแดดน้อยก็เลย
0: บ้
1: ต
0: า
1: ้
0: น
1: อง
0: เรานี้ห่อแล้วห่ออีกนะคะตัวโดนแดดไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ยแหละเขาเรียกว่าโลกมันไม่สมดุล
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องไปหาสมดุล
0: อืม
1: ก็ดีแล้วฮะมันก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่มันก็ไม่ได้อัตคัดอะไรมากมายจริง
0: ค่ะ
1: ๆเราผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตแล้วคุณอ้อฮะ
0: ค่ะ
1: ยิ่งโควิด19เนี่ยยิ่งกว่านี้อีกนะครับโควิด19เนี่ยดูสายตาดูชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะฮะง่อยเหงาหมดแหละ
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ทุกที่ก็เงียบสงัดไม่ใช่สงบธรรมดาเงียบสงัดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขนาดพระยังลำบากนะเพราะว่าพระจะบิณฑบาตได้เต็มบาทก็ต้องมีโยมนะฮะอุบาสกอุบาสิกาที่มีพลังทรัพย์น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีพลังทรัพย์นั่นแหละครับก็เดือดร้อนถึงพระ
0: อืม
1: คุณอ้อมดูง่ายๆนะครับสังเกตดูสิ่งแวดล้อมรอบตัว
0: ค่ะ
1: ที่ไหนมีวัดเยอะและสวยงาม
0: ค่ะ
1: ที่นั่นแหละสะท้อนถึงเศรษฐกิจดี
0: อืม
1: นะที่ไหนวัดล้างๆอัตคัดไม่ค่อยมีพระเนนอยู่นั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: ยากจนยากจนอย่างหนักนะฮะก็ดู
0: ค
1: ได
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ตรงนี้มันก็เป็นดัชนีชี้วัดอยู่แล้วนะก็นักท่องเที่ยวน้อยลงไม่เป็นไรฮะขอให้คนไทยยังยืนหยัดอยู่ได้อันนั้นสำคัญกว่า
0: ก็ไม่ถึงกับเงียบจนไม่มีผู้คนหรือมีนักท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็เงียบแหละไม่เหมือนสงกรานต์นะอาจารย์นะช่วงเทศกาลนี้คนก็แน่นนะคะ
1: ก็ต้องโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวไม่ดู
0: เศรษฐกิจไม่ดีทั้งโลก
1: โดนัลด์ทรัมป์
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: ได้รับการยกย่องแล้วเรียบร้อย
0: อืม
1: โดยผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครชิงประธานาธิบดี3 ครั้งผู้หญิงอเมริกันคนนี้ก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3 ครั้งก็ชนะ2 แพ้ 1นะครับในห้วงที่เขาเลือกตั้งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แสดงว่าก็เป็นแฟนพันธุ์แท้เขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ของมาก้าม
0: าก้า
1: ฮะมาก้ามันย่อมาจากคำว่า make America great again
0: ค่ะ
1: เขาเรียกตัวย่อว่ามาก้ามาก้าคุณอ้อมก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นมาก้าคนหนึ่งก็คือเป็นแบบทึ่งแล้วก็ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากแต่อยู่มาวันนึงเธอเติมน้ำมันแพงขึ้น2 เท่าย
0: ังไงล่ะ
1: เธ
0: ยั
1: อง ก็
0: รั
1: เ
0: ก
1: ลย
0: อยู่
1: บ
0: ไห
1: อ
0: ม
1: กเธอก็เลยบอกว่าฉันไม่น่าไปหลงเลือกมันเลยทั้งสามครั้ง
0: ต้องเจอกับตัวเองแบบนี้นะต้องเจ
1: แล
0: อ
1: ้
0: ก
1: ว
0: ับ
1: เ
0: ต
1: ต
0: ัว
1: ิ
0: เอ
1: ม
0: ง
1: หล
0: แ
1: ับ ง
0: บ
1: ให้
0: นี้
1: อีกนะเติมหลังให้
0: ค่
1: ด
0: ะ
1: ้วยไอ้ขยะอวกาศ
0: โอ้โหคนที่เลือกมาแล้วเจอแบบนี้ก็จะเจ็บใจเป็นธรรมดานะอาจารย์
1: แน่นอนนะครับก็เพรา
0: ค
1: ะว
0: ่ะ
1: ่าทุกคนเขาก็คาดหวังว่ามันจะมากล้าจริงใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: จะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
0: อืม
1: แต่กลับกลายว่ายิ่งอยู่ยิ่งสุด
0: ค่ะ
1: ครับมันก็เลยมันไม่ใช่มาก้าแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันกลายเป็นไอ้ขยะอวกาศไปแล้วเรียบร้อยผมชอบคำนี้จริงๆพอดีช่วงนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังเอาเรื่อง UFO กลับมาใหม่
0: อืม
1: สงสัยเตรียมเอาตัวเองใส่ UFO ไปด้วยนะครับ
0: ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมานินทาทรัมป์ต่อนะอาจารย์ไปพักสักครู่หนึ่งก่อนเขาเป็นยังไงมีผลยังไงกับอาเซียนหลังจากที่เจอกับท่านสีจิ้นผิงแล้วนะคะจะมีอะไรดีขึ้นไหมเรื่องของภาษีเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่า2 ประเทศนี้ถ้าเขามีปัญหากันเราก็โดนด้วยนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ 2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้กับทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้เราก็นินทาทรัมป์อยู่นะคะก็เพิ่มอีกสักนิดเพราะว่าก็เป็นข่าวใหญ่ของโลกแล้วก็จะถามว่ามันมีผลต่ออาเซียนไหมมีแน่นอนกับการเจอกันของสองประเทศนี้ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นภาษีเรื่องของสงครามภาษีเนี่ยมีอะไรที่เขาพอจะอนุมอร่วยกันได้ก็มีผลต่อในอาเซียนเหมือนกันนะคะอาจารย์
3: ครับ มันก็เลยมีมีอันหนึ่งเขาเรียกว่าBoard of Trade
2: huh.
3: อีกอันหนึ่งก็คือ Board of Investment
2: huh.
3: ก็คือตั้งกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อเจรจาสองเรื่องระหว่างจีนกับ อเมริกาโดยตรง
2: huh.
3: ต่อหมายความว่าเมื่อประธานาธิบดีของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ามันต้องมีคณะกรรมการการค้าแล้วก็คณะกรรมการการลงทุนระหว่างกันมันก็หมายความว่าการเจรจานั้นมันก็จะมีสายตรงระหว่างกันมากขึ้นแทนที่จะมีการเผชิญหน้านะฮะเรื่องยกเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวก็มีอะไรก็แลกกันได้ทุกเมื่อนะครับนั่นคือข้อดีของทั้ง 2B นี้นะฮะแต่อีก 2B ที่โดนัททรัมป์เอาไปคุยที่บ้านได้ก็คือ B Boeing อ๋อ200ลำคุณอ้อมแต่ถ้าคิดถึงเงินที่จีนมีเนี่ยถือว่าจิ๊บจ่อยนะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆจีนมีแผนที่จะซื้อเครื่องบินโดยสารไปใช้ในประเทศตัวเองเนี่ย750ลำอยู่แล้วดีนะที่ท่านสีไม่รับปากว่าจะซื้อ750ลำก่อนก็หมายความว่ายังกักไว้อยู่ก็เอา200ลำไปก่อนอันนั้นก็ถือว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับไปคุยได้ละเห็นไหมฉันเมคมันนี่ได้ฉันจ้างงานได้ในอเมริกาจริงไหมครับก็นั่นคืออันหนึ่งแล้วก็อีกดีหนึ่งก็คือไอ้พวกถั่วเหลือง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จีนเนี่ยใช้ถั่วเหลืองมากที่สุดในโลกคุณน้อง
2: อ๋อใช่องค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆของอาหารมาจากถั่วเหลืองเยอะนะคะของจีนโดยเฉพาะพวกซอสต่าง
3: ๆน้ำเต้าหู้ด้วยนะคร
2: ับ ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ต้องใช้ถั่วเหลือง
2: ค่ะ
3: คือไม่ใช่ว่าจีนไม่มีผลผลิตนะครับมีแต่ไม่พอ
2: ค่ะ
3: แล้วไม่พอเนี่ยคนรายใหญ่ที่ผลิตแล้วก็ส่งมาให้จีนซื้อมากที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเทศนะครับก็คืออเมริกาบราซิลแล้วก็รัสเซียสามประเทศนี้แต่พอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาตั้งเรื่องภาษีโขกภาษีชาวบ้านเขาเนี่ยจีนก็ดัดหลังก็ฉันก็สั่งน้อยลง สั่งก็เลยเบนเข็มไปสั่งที่บราซิลมากขึ้นบราซิลก็ได้ประโยชน์แล้วก็บราซิลเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า BRICS นะฮะ BRICS ก็คือ BRICS B ก็บราซิลนั่นแหละ R ก็รัสเซีย I ก็อินเดีย C ก็ชัยนา S ก็คือ South Africa ทุกวันนี้มีสมาชิกแล้ว11ประเทศมั้งถ้าดูจากล่าสุดนะจาก10ก็เพิ่มมาอีก1แล้วก็เดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซาอุดิอาระเบียเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสมัครนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำเอกสารทำอะไรอยู่ส่วนประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ก็หมายความว่าเป็นประเทศทุนส่วนที่ยังไม่เป็นเมมเบอร์ 100% นะฮะประเทศไทยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ก็รอจังหวะที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้แหละฮะมันก็จะเป็นวงการค้าที่ใหญ่ขึ้นถ้าอเมริกาไม่ปรับตัวอเมริกาก็จะกลายเป็นอินทรีหัวเน่านะเพราะสัญลักษณ์เขาเป็นนกอินทรีหัวขาวนะฮะก็จะโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นและยิ่งมาก่อสงครามที่อิหร่านนะครับไปสร้างความขัดแย้งที่ลาตินอเมริกาอีกสารพัดมันก็เลยส่งผลนะตอนนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะ

0: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันว่าเห็นด้วยกับสงครามที่อเมริกาไปร่วมมือกับอิสราเอลถล่มอิหร่านหรือไม่
1: ค่ะ
0: 61%ไม่เห็นด้วยคุณน้อง
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เกินกว่าครึ่งนะห
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: สิบไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วไทม์ไลน์ต่อไปนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาวันที่สามมันจะเป็นการเลือกตั้งสองสภาในห่วงของกลางเทอมนะครับคือวุฒิสภาเนี่ยนะครับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยมันจะมีพวกที่ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งอยู่ประมาณสามถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ33 คน
1: อืม
0: ก็จะเลือกตั้งสว33 รัฐคือที่อเมริกาเนี่ยมีสวได้รัฐละคนคุณอ้อรัฐละ2 คนนะครับก็คือมี100 คนเพราะนั้นเลือกตั้งที่พ้นมาแล้วไปในวันที่3พฤศจิกาที่จะถึงนี้ก็จะน่าจะ33 ที่นั่งถ้าสมมติว่าเดโมแครตกวาดมานั่นแหละครับมันก็คนโดนัลด์
1: ค
0: ทร
1: ่ะ
0: ัมป์ก็จะหนาวเลยแหละหนาวสันหล
1: อ
0: ัง
1: ื
0: เลย
1: มอืม
0: นะฮะส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า representative
1: ค่ะ
0: อันนี้มันจะมีอยู่400 เอ้ย 400 430435มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือถ้าใครมี218เนี่ยก็คือได้เสียงส่วนใหญ่คุณออมคือถ้าได้เสียงส่วนใหญ่ก็หมายความว่าถ้าคุมทั้งสองสภาเนี่ยโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะเดินไปได้สะดวกเนี่ยไม่มีทางนะครับก็คือคุณก็จะเจอชัตดาวน์อยู่บ่อยๆถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้งบประมาณอันนั้นงบประมาณอันนี้ฉันก็อยากจะเขียนมันก็จะไม่ผ่านสภาพอมันไม่ผ่านสภามันก็จะไปเข้าสู่ข้อกฎหมายอันหนึ่งก็คือว่าประธานาธิบดีรัฐบาลด้วยเนี่ยสามารถที่จะใช้งบประมาณโดยอัตโนมัติก็คือ75%ของงบที่เคยใช้มันก็จะไปเดือดร้อนไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพวกคอนแทรคนะครับก็คือพวกที่เป็นลูกจ้างประจำนะครับแต่ไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับพวกนี้25%นะจะถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นในห่วงของการชัตดาวน์นะครับมันก็ยิ่งจะกระทบการบริหารงานของรัฐบาลมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเสี่ยงไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งเพราะมีหลายเคสมากตอนนี้นะครับเคสที่ก่อมาเนี่ยตั้งแต่เป็นมา2 รอบแล้วตอนรอบแรกเนี่ยก็เจอ impeachment อยู่2 ครั้งนะฮะแต่รอดมาได้ก็เพราะว่าเสียงในวุฒิสมาชิกมันเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะฮะแล้วก็ impeachment มันไม่ง่ายคุณอ้อมก็เพราะว่าถึงจะชนะในสภาผู้แทนนะฮะหรือสภาล่าง representative ไปเนี่ยพอมันไปถึงขั้นของซีเนตนะฮะก็คือวุฒิสภามันจะต้องได้คะแนน2 ใน 3ในการรับรองว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไป2 ใน 3ของวุฒิสมาชิกมันก็คือ67ที่นั่ง67อันนี้มันค่อนข้างยากนะฮะในสมัยบิลคลินตันก็เคยเจอเรื่องพวกนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงครับก็คือว่าในกระบวนการของการบริหารงานและจัดการเนี่ยมันจะยุ่งยากมากขึ้นก็มันก็เลยทำให้นี่คือสาเหตุว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องรีบไปหาสีจิ้นผิงจริงๆเขานัดหมายกันเดือนมิถุนายนนะกำหนดการก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขอเร่งวันเร่งคืนนะครับก็เพราะว่าอยากจะได้อะไรที่มันเป็นผลงานดีๆหน่อยหนึ่งเอาไปอวดโอ้ว่าตัวเองนี่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงหิ้วมหาเศรษฐีทั้งหลายของอเมริกันไปด้วยครับ
1: 17 คนนะอาจารย
0: ์นั่นแหละ
1: แล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่ไม่เปิดเผยชื่อบริหารแต่ชื่อบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ก็คุณอ้ามลองเอา17 คนเนี่ยนะสินทรัพย์ของพวกเขาเนี่ยความร่ำรวยของพวกเขามาบวกกันมันประมาณ23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละมันถึงรวยมากจริงๆในโลกนี้มีเงินรวมกัน

0: ถ้าคิดเป็นมูลค่าทั้งโลกนะครับตอนนี้ถ้าเอาของสิ้นปีที่แล้วนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ115 ล้านล้านดอลลาร์สหรั
1: ค
0: ฐ
1: ่ะ
0: อเมริกามี GDP ที่30 ล้านล้านแล้วลองนึกดูว่าไอ้17คนเนี่ยมันมีตั้ง23 ล้านล้านอยู่ในนั้นน่ะ มันรวยขนาดไหนนะครับก็รวยอยู่แล้วยิ่งมาเจอนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันทำให้พวกเขาลำบากแล้วพวกนี้มันรวยจากไหนล่ะมัน
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: รวยจากการปั่นราคาหุ้นในตลาดทุนของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: ลาดทุนอเมริกาเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคุณออก
1: ค่ะ
0: ดูนะก็คือเกือบจะครึ่งโลกมันคือความมั่งคั่งที่มันกระจุกอยู่ที่อเมริกาแล้วถ้า
1: ค่
0: โ
1: ะ
0: ลกผันป่วนเอาคนนี้ก็ไม่ค้ากับอเมริกาคนนี้ก็คว่ำอเมริกาคนนี้ก็ไม่เอาด้วยแล้วแล้วก็ไม่ใช้แล้วดอลลาร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ํามันนะฮะน้ำมันทั้งโลกเนี่ยถ้าไม่ใช้ปิโตรดอลลาร์ต่อไปเนี่ยมันก็หมายความว่าเงินดอลลาร์ที่มันอยู่ในรูปของน้ํามันเนี่ยมันจะหายไปประมาณเกือบ2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
1: ค่ะ
0: ถ้ามันแปลงร่างไปเป็นเงินหยวนก็ลองนึกดูนะครับมันก็คืออำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจของโลกที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วยิ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าบริตช์เขาเข้มแข็งเขาแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วมารวมกับเบลแอนด์โรดอีกล่ะนะยังไม่รวมอาเซบนะ
1: ค่ะ
0: อาเซบก็คืออาเซียนบวก5ตอนนี้ต้องใช้คำว่าอาเซียนบวก5นะครับเพราะว่าอินเดีย
1: ค
0: ยัง
1: ่ะ
0: ไม่เข้ามาอินเดียยังขอสงวนสิทธิ์อยู่แต่อีกไม่นานครับอินเดียเข้ามาแน่นอนก็จะเป็นอาเซียนบวก6ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าบวก6มันคืออะไรก็คือประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนะครับมี6ประเทศหมายถึงเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการจ้างงานการเคลื่อนย้ายบุคคลอะไรสารพัดนะฮะมันก็จะอยู่ในกลุ่มอาเซียนตอนนี้อาเซียนคือ11บวก6 6ในที่นี้ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดีย
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะเอามาดูที่ CLMV นะคะก็ในอาเซียนของเราโดยตรงที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันเนี่ยอาจารย์ถ้าพูดถึงกัมพูชานี่เรายังพูดได้ไหมคะว่ายังเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ถ้าเรื่องของประชาชนนะอาจารย
0: ์เอาเป็นว่าบ้านติดกัน
1: บ้านติดกันค่ะเราไม่ได้พูดถึงผู้นำนะเราพูดถึงประชาชนทางคนไทยและคนกัมพูชาเนาะก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะตอนนี้พูดถึงการท่องเที่ยวในกัมพูชาค่ะอาจารย์ปรากฏว่าตัวเลขมาแล้วนะคะมาวัดตัวเลขกันที่ภาคการบินของกัมพูชาอยู่ในภาวะทรงตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีเที่ยวบินในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศมากถึง 23,000 เที่ยวที่ให้บริการผ่านสนามบินนานาชาติทั้ง3แห่งของกัมพูชาในช่วง4เดือนแรกของปีนี้แต่ว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแค่ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะผู้โดยสารลดลงถึง 4% ค่ะตัวเลขก็ไม่น่าตกใจเนาะแต่ว่าเขาเปิดสนามบินใหม่ทั้งทีนะคะอาจารย์
0: สถิติแบบนี้เขาเรียกว่าตีขลุม
1: ค่ะ
0: คือไม่แยกแยะรายละเอียดให้เห็น
1: ตีอะไรนะอาจารย
0: ์ตีขลุม
1: ตีขลุม
0: ก็คือเอามาทำให้ดูเหมือนว่ามันดีงามนะ
1: คะ
0: แล้วไม่แจกแจงให้เห็นว่าข้างในไส้ข้างในนั้นเป็นอะไรก็เหมือนคุณอ้อมเห็นไส้กรอบที่เขาโฆษณาว่ามันอร่อยนั่นแหละครับก็เราก็ไปหลงซื้อใช่ไหมเพราะว่าโฆษณาแต่พอเอามากินจริงๆเนี่ยอุ้ยแป้งมันเยอะมากใส่เนื้อก็น้อยนะฮะน่าเต็มไปด้วยอะไรสารพัดซึ่งไม่ใช่คุณภาพอะไรประมาณนั้นนะฮะคือในวิกฤตโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่การท่องเที่ยวภาคต่างประเทศที่เข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไม่มีทางนะครับส่วนไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือข้างในประเทศสาเหตุที่เพิ่มขึ้นข้างในประเทศก็คือว่าคนที่ไปเที่ยวนะครับเขามีทางเลือกในการเดินทางน้อยลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเดินทางโดยทางรถยนต์นะยานพาหนะทางบกเนี่ยมากกว่าทางเครื่องบินแต่ทีนี้พอสถานการณ์มันไม่ปกติเช่นผ่านอรัญญประเทศหรือว่าคลองลึกเข้าไปไม่ได้ผ่านช่องจอมผ่านช่องสะงำผ่าน

0: บ้านผักกาดอะไรพวกนี้ก็เข้าไปไม่ได้นะมันก็เลยต้องเปลี่ยนโหมดของการเดินทางคุณออม เปลี่ยนโหมดของการเดินทางแล้วก็อีกอันนึงถ้าอยากจะดูให้ชัดเจนนะครับก็คือมันจะสะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางทางบกหรือทางเรือเนี่ยมันมีปัญหาก็คือการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเพิ่มขึ้นนะเขาบอกตัวเลขตรงนี้ไหมถ้าบอกว่าพวกคาร์โก้โดยเครื่องบินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นแหละหมายความว่ามันสะท้อนในตัวเรื่องพวกนี้อยู่ในย่านสำคัญแล้วผมเชื่อว่ามันเอาสถิติของการส่งสแกมเมอร์จีนกลับบ้านมาใส่ด้วยนึกออกไหมก็คือว่าพวกนี้มันไม่ได้เดินทางเข้ามานะ
1: จริงๆตัวเลขจะต่ำกว่านี้อีกใช่ไหมอาจารย์อะไรอาจารย์กำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับคือมันเอาภาษาบ้านผมก็ว่าสุ่มปูสุ่มปุ้ยนะ
1: เอาแบบจับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ให้มันตัวเลขออกมาดีที่สุดใช่ไหม
0: ใช่ก็เอามารวมมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ดูดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: อันนี้ขนาดสุ่มปูสุ่มปุ้ยเลยยังน้อยเลยนะอาจารย
0: ์ไม่ได้ดูไส้ข้างในนะครับไอ้เที่ยวบินต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะขาเข้าอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันเพิ่มขึ้นเพราะขาออกเพราะว่าจีนส่งสแกมเมอร์กลับบ้านนะครับตั้งแต่เดือนมกราคุณออม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดือนมกรา15มกราเป็นต้นมาเนี่ยทุกวันนี้จีนยังส่งกลับบ้านยังไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ที่รัฐใหญ่ที่สุดก็ตรงที่ศรีฮานูวิลแต่พวกนี้จะลงเรือนะฮะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเพราะเครื่องบินเนี่ยมันเปลืองนะแล้วยิ่งน้ำมันก็แพงๆอยู่เนี่ยเครื่องบินลำหนึ่งมันนั่งเท่าไหร่นะคุณอ้อม200สมมตินะฮะลำนี้200แต่ไอ้พวกที่ไปรายงานตัวเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยทำยังไงนะครับก็นั่นแหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะก็เลยเรียกว่าไอ้ข้อมูลที่เอามารายงานดอกไม้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สุ่มปูสุ่มปุ้ยมากนะครับคือไม่ได้แจงรายละเอียดอะไรแต่เชื่อว่ามันเอาเรื่องคาร์โก้เข้ามาใส่ด้วยแน่นอนนะครับ
1: ไม่แสดงในตัวเลขในเนื้อข่าวไม่มีเลยจ้ะ
0: นั่นแหละมีการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะฮะถ้าจะเจาะกันจริงๆเนี่ยมันต้องให้รายละเอียดเรื่องพวกนี้แล้วก็จำนวนคนเดินทางเข้าออกคือเท่าไหร่ใช่ไหมแต่บอกว่าคนเข้าออกเนี่ยมันลดลง 4% ก็แค่นั้นแล้วคนที่เข้าคนที่ออกเนี่ยคือมันก็ต้องบอกนะมาจากภูมิภาคไหนบ้างนะครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วสายการบินในกัมพูชาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงทั้งโลกได้อยู่แล้วซึ่งต่างกับประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยเชื่อมโยงได้ส่วนใหญ่ของโลกนี้เท่าที่มีคนไทยอยู่นะครับก็จะประมาณนั้นคุณน้อง
1: ค่ะ เดี๋ยวอีกเรื่องนึงของกัมพูชาค่ะอาจารย์ภูโสธิรักษ์ค่ะก็เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันวิชาการทางกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่อง MOU 44ด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: เราไม่มีเบรกใช่ไหม
1: มีเบรกก่อนค่ะอาจารย
0: ์
1: เบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: นานๆทีจะได้เห็นนักวิชาการของกัมพูชาออกมาแสดงความเห็นอะไรบ้างนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะล่าสุดนี้ภูโสธิรักษ์เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาเขาก็บอกว่าการที่ไทยจะยกเลิกข้อตกลงทางทะเลกับกัมพูชาที่ทำไว้เมื่อปี2544อาจจะทำให้การพัฒนาร่วมกันด้านน้ำมันและก๊าซใน

0: าวไทยล่าช้าจะเป็นการบั่นทอนความมั่นคงด้านพลังงานและทำให้ความตึงเครียดทางการทูตเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ก็ถูกต้อง 100%
0: ค่ะ
1: นะครับก็ในเมื่อว่าทะเลมันมีปัญหาข้อขัดแย้ง
0: อาจารย์คำถามนิดนึงนิดเดียวเลยจะได้รู้นัยยะของการออกมาให้สัมภาษณ์และข่าวบ้างนักวิชาการของกัมพูชาเนี่ยเขามีอิสระเสรีไหมอาจารย์หรือว่าก็โดนครอบงำจากฮุนเซนเหมือนกัน
1: เอ้าก็ฮุนเซนเป็นคนหยิบมามันก็ต้องพูดตามที่ฮุนเซนต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจกว่านั้นคุณอ้อมนายคนนี้ที่พูดเนี่ยแล้วคนที่จัดเวทีนี้ไม่ใช่กัมพูชานะครับเรียกว่าเป็นหอการค้าอเมริกันกับกัมพูชาจัดแล้วสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือสถานทูตอเมริกาที่กรุงพนมเปญอันตรงนี้แหละสำคัญกว่าสำคัญก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายักษ์ใหญ่ที่สำรวจนะครับแล้วก็ได้สัมปทานในพื้นที่ที่เราเรียกว่าอ่าวไทยนี่แหละรวมไปถึงพื้นที่ที่ทับซ้อนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยยักษ์ใหญ่ที่สุดที่ได้สัมปทานก็คือเชฟรอนเขาเป็นใครล่ะเชฟรอนเชฟรอนก็คือบริษัทพลังงานของที่ยักษ์ใหญ่อันรายหนึ่งนะครับของอเมริกาที่เป็นรองแค่แอคซอนนะเชฟรอนเนี่ยก็จะอยู่ในระดับรองลงมาแต่ก็ถือว่าใหญ่นะครับเมื่อเทียบในระดับโลกนะก็แน่นอนนะครับเขาอยู่กับทะเลตรงนี้มานานแล้วก็รู้ว่าข้างล่างนั้นใต้ทะเลนั้นมันมีแก๊สมันมีน้ำมันอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยเมื่อเจรจากันไม่ลงตัวสักทีตกลงกันไม่ได้สักทีมันโอกาสที่มันจะเอาขึ้นมาใช้มันก็ยืดออกไปใช่ไหมล่ะพอมันยืดออกไปเนี่ยมันก็ยากขึ้นอยู่แล้วแหละถ้ามองในแง่ที่ว่าจากที่มันมี MOU 44ก็คือ2ประเทศคุยกันโดยผู้มีอำนาจนะครับก็นั่นแหละไอ้ที่เราเห็นที่บอกว่าเอาเขมรอ้างเส้นเมื่อปี2515นะครับซึ่งประเทศไทยเราไม่ยอมรับเส้นทางทะเลที่เขมรคือมันมีที่ไหนในโลกนี้ลากเส้นทางทะเลไปผ่าเอาเกาะของเพื่อนอีกครึ่งหนึ่งมันไม่มีอยู่แล้วคุณอ้อมนะครับแล้วคนที่อ้างเส้นนี้มาตั้งแต่ปี2015ก็คือในพลลอนดอนนะฮะลอนดอนเป็นใครล่ะลอนดอนก็คือนายทหารใหญ่ของเจ้านโรดมสีหนุแล้วก็ปั้นขึ้นมาโดยอเมริกาอยู่มาวันหนึ่งเจ้าสีหนุนะครับไม่ตอบสนองอเมริกาก็เลยหนุนนายพลลอนดอนยึดอำนาจเจ้าสีหนุแล้วไม่ใช่การยึดอำนาจแบบรัฐประหารนะครับจริงๆต้องใช้คำว่า revolution เป็นการปฏิวัติเพราะอะไรเพราะเป็นการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์นะครับจากคำว่า kingdom of cambodia มันก็เลยกลายเป็น republic of cambodianะะก็คือเปลี่ยนระบบการปกครองหมายความว่าวันเดือนมีนาคมนะตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นวันที่7นี่แหละนะ7มีนาคมนี่แหละปี1970ลอนดอนโดยอเมริกาที่หนุนหลังเนี่ยก็ยึดอำนาจเจ้าสีหนุแล้วก็โค่นล้มสถาบันกษัตริย์ก็สถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาเกิดขึ้นแล้วก็มีประธานาธิบดีโดยลอนดอนเป็นประธานาธิบดีใครหนุนหลักก็คืออเมริกาคุณอ้อมเพราะนั้นทรัพยากรทางทะเลต่อมาเนี่ยก็ประกาศเส้นว่าเส้นทางทะเลของฉันคือตรงนั้นตรงนี้นะก็มีอเมริกานั่นแหละครับแบกอยู่ข้างหลังโดยลอนดอนบอกว่าฉันลากตั้งแต่หลักเขตสุดท้ายบนบกนะหลักเขตแดนนะครับก็ที่เรียกว่าหลักเขตแดนที่73ตรงบ้านหาดเล็กนั่นแหละน้องก็ลากเป็นแนวเส้นตรงนะครับลงมาทะเลแล้วก็ผ่าเอาเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งทั้งที่เกาะกูดเนี่ยมันคืออธิปไตยของประเทศไทยแล้วคุณไปอ้างแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็นั่นแหละครับเราเนี่ยยังดีนะปีถัดมาเราก็ตอบโต้เราไม่ยอมรับในสิ่งที่ลอนดอนที่มีอเมริกาอยู่เบื้องหลังนะทั้งที่ประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกานะ แต่อะไรล่ะมันอยู่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นมันเหนือกว่าพันธมิตรคืออะไรฮะคือผลประโยชน์ที่มันแอบแฝงอยู่นะครับในความเป็นพันธมิตรนั้นก็ประเทศไทยเราในปี2516ในยุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุคของจอมพลถนอมนี่แหละจอมพลถนอมกิตติขจรก็ประกาศว่าไม่ยอมรับเส้นที่ลอนดอนล่ะมันก็เลยกลายเป็นเส้นที่เราประกาศทางทะเลเช่นเดียวกันเมื่อปี2516ซึ่งต่อมาทั้งสองเส้นนี้มันก็เลยลากกันไปลากกันมากลายเป็นว่าไอ้ความต่างของทั้งสองเส้นน่ะที่มันอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละครับไอ้ที่ผลประโยชน์ของครอบครัวผู้มีอำนาจเอามาลากแบ่งกันก็คือพื้นที่ตรงนั้นมันจะมีความกว้างอยู่ประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรและเชฟรอนก็รู้แล้วว่ามันมีแก๊สและน้ำมันอยู่เท่าไหร่ประเมินเป็นมูลค่าเท่าไหร่เชฟรอนรู้หมดนะครับก็มันเข้ามาเป็นรูปเป็นร่างอยู่ก็ตอนสมัยสองเกลือรักกันนี่แหละนะครับคนหนึ่งก็คือบิดาของกัมพูชาละอีกคนหนึ่งก็บิดาเสื้อแดงนะครับตกลงกันเองนะครับก็นี่แหละเอาเขตทับซ้อนตรงนี้นะมัน 26,000 ตารางกิโลเมตรเราแบ่งมันออกเป็น3แปลงนะแปลงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่ง 50-50 นะครับแล้วก็ไอ้แปลงที่อยู่ใกล้ของอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เอาไป70นะครับฝ่ายที่อยู่ไกลก็เอาไป30นะครับมันเจรจากันมาถึงขนาดนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งเชฟรอนก็ไปกระซิบข้างหูหุ่นเซนบอกว่าไอ้70-30ไอ้ที่มันอยู่ใกล้กัมพูชาเนี่ยมันยังเหลือทรัพยากรพวกนี้เยอะอยู่นะครับไอ้ส่วนที่อยู่ไกลกัมพูชาเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยเชฟรอนไปกระซิบข้างหูหุ่นเซนหุ่นเซนก็ยิ่งโลภอยู่แล้วโลภขึ้นมากกว่าเดิมนะครับหุ่นเซนก็เลยบอกเกลอนะครับบอกว่าไอ้เกลอเอ้ยนะครับ70-30ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเราไม่เอาเราอยากได้90นะครับนั่นแหละเพราะนั้นอยู่ใกล้เกลือเนี่ยเกลือก็เอาไป90เหมือนกันนี่แหละก็หมายความว่าไอ้เขต 26,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3แปลงนะแปลงตรงกลางแปลงด้านซ้ายแปลงด้านขวาแล้วก็ตรงกลางก็แบ่งกันคนละครึ่งนะครับส่วนที่อยู่ใกล้ใครเนี่ยฮุนเซนอยากได้90นะฮะเพราะว่าเชฟรอนบอกว่าไอ้ที่มันเอียงไปทางเขมรเนี่ยมันเหลือมากกว่านั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของตกลงผลประโยชน์กันไม่ลงตัวก็เลยอดทั้งคู
0: ่
1: จำได้ไหมปี49เกิดอะไรเราก็เกิดรัฐประหารในบ้านเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละทั้งเกิดก็เกิดนะเกิดก็อดกินนะครับก็กลับมาถึงยุคลูกนะฮะรุ่นลูกเนี่ยก็มาคุยแปลงเดิมนี่แหละ
0: ค่ะ
1: แปลงเดิมนะฮะรุ่นลูกฝั่งไทยฝั่งเกลือไทยนี่ก็บอกว่าเนี่ยเขมรเขาใจดีขนาดไหนเขาไม่ผ่ากลางก่อกูดแล้วเขายังโค้งให้เราเลยเนี่ยนายยกพูดแล้วกลุ้มกันมากก็ดีแล้วที่ยกเลิก44นะครับก็มันจะได้ใช้หลักสากลครับไม่ใช่ว่าอ้างตามใจฉันชัดเจน
0: แล้วน่าเป็นห่วงไหมอาจารย์น้ำมงน้ำมันด้านก๊าซในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: ยื้อไปเรื่อยๆฮะฮุนเซนตายก่อน
0: ใกล้แล้วเหรออาจารย์อาจารย์ใกล้แล้วเหรอเห็นอาจารย์ย้ำตลอดว่าแบบถามท่านยม
1: ทุกวันนี้มันมีพยาบาลส่วนตัวเข้าซีนด้วยตลอดเวลาแล้วนี่คือตัวละครตัวใหม่ที่เริ่มปรากฏในจอนะครับมีพยาบาลอยู่ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแล้ว
0: ค่ะ
1: ดิ้นเรียกสุดท้ายฮะดิ้นเรียกสุดท้ายแต่ผมบอกไม่ได้หรอกว่าเขาจะไปวันไหนถ้ายกเว้นมีใครแต่งตั้งให้ผมเป็นท่านยมอันนั้นจะรู้ได้เลยณบัดดลนะครับ
0: ไม่ดีค่ะถ้าเป็นท่านยมอาจารย์ก็ต้องไปก่อนคุณเซนไงเป็นท่านยม
1: จะอย่าลืมนะเป็นท่านยมเนี่ยท่านลวงไปได้ทุกมิตินะครับ
0: เออน่ากลัว
1: จริงๆถ้าให้เป็นก็จะเป็นนะ
0: อย่าเพิ่งเป็นค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งเป็นเดี๋ยวคุณผู้ฟังถามหานะคะค่ะ
1: จะเลยจัดรายการข้ามมิติ
0: ไปที่สปป.ลาวบ้างค่ะอาจารย์แหมมีเหตุที่เพื่อเปลี่ยนชื่อ

0: ชื่อเมืองนะคะก็มีเหตุเลยนะคะสวรรณเขตอาจารย์เอ๊ะเมืองไกรสอนพรหมวิหารก็ปากเซใช่ไหมอาจารย์ปากเซเดิม
1: ไม่ใช
0: ถู
1: ่
0: กต้องไหมคะ
1: ไม่ใช่ครั
0: อ
1: บ
0: ะไรนะเมืองอะไรอาจารย์
1: เมืองคันธบุรี
0: อ๋อที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจากอะไรนะเป็นไกรสอนพรหมวิหารนี่เมืองนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ไอ้นั่นคำไต
0: อ๋อคำไต
1: อย่าสับสนสองชื่อนี้
0: สับสนละค่ะอาจารย์สับสนละเอาใหม่อาจารย์เรียบเรียงให้ใหม่
1: สวรรณเขตเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านไกรสอนพรหมวิหาร
0: ค่ะ
1: ครับแล้วเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตในยุคนั้นเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
0: ค่ะ
1: ตรงข้ามมุกดาหารตรงข้ามอย่างมุกดาหารนะครับเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรีแล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านไกรสอนพรหมวิหารอดีตผู้นำสูงสุดตลอดกาลของลาวก็ถึงแก่อสัญกรรมนะครับก็เลยมีการเชิดชูนะครับคุณงามความดีของท่านก็เลยยกระดับและเปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีเป็นนครไกรสอนพรหมวิหารอันนี้ประมาณ20กว่าปีมาแล้วคุณอ้อมไม่ถึง50กว่าปีมาแล้วเพราะว่าเราเพิ่งมามีคำว่านครฮะก็คือยกระดับเมืองใหญ่ในแต่ละแขวงที่มีเงื่อนไขพร้อมให้เป็นนครก็คือเงื่อนไขไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่ามีในเมืองคำว่าเมืองภาษาเราแปลว่าอำเภอนะครับ
0: ค่ะ
1: เมืองเอกก็คืออำเภอเมืองถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับแล้วอำเภอเมืองของสวรรณเขตก็คือเมืองคันธบุรีในยุคนั้นซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านไกรสอนทุกวันนี้บ้านเก่าๆหลังเดิมก็ยังอยู่นะครับเขาอนุรักษ์ไว้อยู่เดี๋ยววันหลังถ้าอยากไปพาข้ามไปเยี่ยม
0: ค่ะแล้วที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจากปากเซเป็นอะไรนะอาจารย
1: ์คำไตสี
0: พันอ๋อคำไตสีพันดอน
1: คร
0: ับงงละ
1: ก็เนื่องจากว่าจำปาสักเป็นบ้านเกิดของท่านคำไตสีพันดอนซึ่งก็เป็นผู้นำสูงสุดคนหนึ่งของลาวเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ล่วงลับไปแล้วพอล่วงลับไปแล้วก็นะครับเป็นธรรมเนียมก็จะยกย่องเชิดชูผู้นำที่มีคุณูปการต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เลยมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อจริงๆทุกวันนี้เขาเรียกว่านครปากเซคุณอ้อมเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ที่ผมพูดค้างไว้ก็คือว่ามีประชากรของเมืองเนี่ยเกิน 100,000 คนนะฮะแล้วก็มีความสามารถในด้านงบประมาณหมายความว่าไม่ต้องแบมือขอจากรัฐบาลกลางสามารถเก็บรายได้ของตัวเองแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วมีส่วนที่เหลือส่งเข้าคลังของรัฐบาลด้วยเขาก็ยกระดับขึ้นมานะฮะทุกวันนี้มีนครอยู่3นคร
0: มีนครอะไรบ้างให้อาจารย์บอกชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาขยายความกันเบรกหน้า
1: แล้วทางเหนือก็มีนครหลวงพระบาง
0: ค่ะ
1: เดิมทีเดียวก็คือเมืองหลวงพระบางนะฮะแยกที่ออกนะครับเวลาเราเรียกว่าแขวงหลวงพระบางเนี่ยคือจังหวัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเรียกว่าเมืองหลวงพระบางเนี่ยก็คือเมืองมรดกโลก
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นนครหลวงพระบาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ผู้ปกครองนครหลวงพระบางเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประธานนครนะ
0: ค่ะอีกสอง
1: อันก็นครไกรสอน
0: นครไกรสอนพรหมวิหาร
1: แล้วก็นครปากเซ
0: ค่ะเดี๋ยวมาขยายความต่อนะคะอาจารย์ตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: เชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6300

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปทวนสามชื่อนะคะของเมืองที่มีการอัปเดตล่าสุดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าที่เมืองไกรสรพรหมวิหารเนี่ยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอเหตุการณ์อะไรนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ก็นครไกรสรพรหมวิหารก็อยู่
0: ค
1: ทา
0: ่ะ
1: งในเขต
0: ค่ะ
1: นครหลวงพระบางก็อยู่แขวงหลวงพระบาง
0: ค่ะ
1: แล้วก็นครปากเสียซึ่งกำลังเสนอช
0: เป
1: ื
0: ล
1: ่
0: ี
1: อ
0: ่ยนชื่อ
1: เปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพนม
0: ค่ะประเทศกัมพูชาเขาจะมีเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นฮุนเซนไหมอาจารย์
1: เขาเปลี่ยนแล้วนี่
0: เปลี่ยนแล้วใช่ไหม
1: เป็นสแคมโบเดีย
0: โอ้โหชื่อนี้เท่ดีนะอาจารย์
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: สแคมโบเดีย
0: พูดถึงสแกมเมอร์อาจารย์ก็เนี่ยเกิดเหตุที่เมืองไกรสรพรหมวิหารนะคะอาจารย์ตำรวจของแสวงแขวงสวรรณเขตเนี่ยเขาไปบุกตรวจโรงแรมแห่งหนึ่งในบ้านผือนครไกรสรพรหมวิหารนี่แหละเขาได้รับรายงานว่าถูกใช้เป็นฐานก่ออาชญากรรมช่อโกงทางออนไลน์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะปรากฏว่าไปจับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้101คนปรากฏว่าเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เป็นคนไทยทั้งหมดเลยในนี้เป็นผู้หญิง42คนแล้วก็มียึดของกลางได้เป็นมือถือเป็นคอมพิวเตอร์หลายรายการเลยนะคะปัจจุบันที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยอยู่ในกระบวนการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของลาวต่อไปนะคะอาจารย์เออเป็นคนไทยหมดเลยอาจารย์ไปยังไงมายังไงเนี่ยเขาอันนี้ไม่ได้โดนหลอกใช่ไหมอาจารย์
1: เขารักประเทศชาตินั้นน่ะเขาไม่ทำผิดในบ้าน
0: เอาออกมาทำนอกบ้านโดนตำรวจลาวจับแบบนี้ถ้าถูกจำคุกหรืออะไรต้องโทษในลาวหรือเขาจะส่งกลับไทยคะอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยก็คดีฉ้อโกงมันทุกที่มันก็คือคดีฉ้อโกงคุณน้อง
0: ค่ะ
1: ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับฟ้องร้องอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะก็เข้ากระบวนการตัดสินคดีความในเรื่องของอาญาส่วนทางการไทยก็มีสิทธินะครับที่จะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าเรากับไทยเนี่ยมีข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันอยู่คือผมเชื่อว่าลาวเขาก็ไม่อยากเก็บไว้หรอกเพราะว่ามันเปลืองข้าวเปลืองน้ำเขาไปทำความผิดทำอะไรมันก็ทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาติบ้านเมืองของเขานะฮะแต่มันก็ต้องเสียเพราะว่ามันไปทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีอิทธิพลท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้คุณอ้อมเคสแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดแล้วผมเชื่อว่าไอ้ที่มันมาเป็นข่าว101คนเนี่ยมันอยู่รวมกันในเคสใหญ่นะฮะคือเคสที่คุณอ้อมเอาข่าวนี้มาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเคสใหญ่ที่เป็นเคสเดียวกันก็คือเขาจับได้ครั้งเดียวนะครับ605คนนะฮะ605คนแล้วก็ใน605คนนี้แบ่งออกเป็น8สัญชาติ1ในนั้นก็คือไทยนะครับก็คือจำนวน101คนนี่แหละผมเชื่อว่าเขาแยกข่าวออกมาจริงๆมันอยู่ในส่วนนั้นแล้วสาเหตุที่ทำอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะครับก็เพราะว่าเราต้องไล่เรียงมาตั้งแต่คุณอ้อมจำตอนถล่มเคเคปาร์คได้ใช่ไหมระเบิดถล่มเคเคปาร์คนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยชเวโกโกที่เมลบารีไอ้กลุ่มที่มันหนีข้ามไทยมามันก็ว่ายน้ำข้ามน้ำเหมยใช่ไหมครับแล้วก็บางคนก็ไม่ถูกจับก็วิ่งหนีต่อนะไอ้พวกวิ่งหนีต่อนี่แหละคือพวกที่ข้ามไปลาวนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเดินในแผ่นดินพม่านั่นแหละเดินไปที่ท่าขี้เหล็กนะครับถึงท่าขี้เหล็กเสร็จปุ๊บก็ข้ามไปลาวแล้วคนที่จัดรถตู้คอยต้อนรับก็คือบิ๊กที่สุดของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ
0: ค่ะ
1: ที่เราพูดถึงบ่อยๆนะครับผู้ประสานอาชญากรสิบทิศนะครับอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ในห้วงเวลานั้นนี่คือเราย้อนไปเมื่อ4-5เดือนที่แล้วนะ5-6เดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะครับที่ถล่มชเวโกโกแล้วก็ไอ้เคเคปาร์คด้วยระเบิดทางอากาศนะครับก็นึกดูขนาดเคเคปาร์คเนี่ย148อาคารนะฮะถูกถล่มไอ้พวกนี้มันก็เป็นสแกมเมอร์แตกหลัก

0: แล้วแตกรังก็คือนั่นแหละฮะยังหลบซ่อนอยู่กับไอ้หม่องสิดตูผู้นำกะเหรี่ยงพุทธที่อยู่ที่เมียวดีอีกส่วนหนึ่งก็คือแตกกันไปนะฮะก็คือเอาอย่างนี้สายข่าวผมเนี่ยเขาแจ้งมาเลยนะคุณอ้อมเข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: แจ้งก็คือ

0: รับกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแขวงบ่อแก้วจากแขวงบ่อแก้วเนี่ยก็วิ่งไปตามเส้นทางที่เราพานักท่องเที่ยวไปทริปข้าวเหนียวติดคอนั่นแหละ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะฮะก็เส้นนั้นนะถ้าท่านสนใจข้าวเหนียวติดคอเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะ
1: ไม่เอาละค่ะอาจารย์เห็นใจคนจัดด้วย
0: นะครับก็วิ่งเส้นนั้นแหละครับก็รถตู้วิ่งทั้งวันทั้งคืนมันก็จะมีจุดแวะพักนะครับก็พักที่หลวงน้ำทาต่อจากหลวงน้ำทาก็ไปแวะพักที่เมืองไทรนะครับจากเมืองไทรก็ไปแวะพักที่หลวงพระบางจากหลวงพระบางก็นั่นแหละครับก็ไปเรื่อยๆครับจนถึงวังเวียงจากวังเวียงก็ไปพักที่เวียงจันทน์นะฮะก็ลงไปทางใต้ลงไปอีกก็จะเป็นบริคำไทรนะถ้านึกไม่ออกบริคำไทรอยู่ตรงไหนก็ตรงข้ามบึงการแล้วก็จากบึงการก็ต่อลงไปที่ขำม่วนท่าแขกแล้วมันเคยเกิดเคสที่ท่าแขกมาก่อนหน้าที่ข่าวที่คุณอ้อมอ่านมาเนี่ยประมาณสัก4 เดือนกว่าเกือบ5 เดือนนะครับนั่นแสดงว่ามันมีเบสเดิมที่ทำอยู่แล้วแต่ไม่เป็นที่จับตามองนะฮะก็ไปทลายได้นะครับทลายได้แต่ว่านายตำรวจแขวงคำม่วนนะฮะเมืองท่าแขกที่เขานำกำลังไปทลายไอ้ศูนย์สแกมเมอร์ที่ท่าแขกปรากฏว่าเขาถูกอุ้มหายไปเป็นเวลาถึง2 เดือนก็ลองนึกดูว่าเครือข่ายมันจะขนาดไหน2 เดือนที่หายไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอแต่โครงกระดูกก็ถูกสังหารแล้วมันก็แตกกระจายกันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าไปเหมาโรงแรมรีสอร์ทนะครับที่ไม่อยู่ติดชายแดนนะฮะเหมาเลยคุณอ้อมเหมาแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอีกอันหนึ่งที่มันเติมเต็มก็คือที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้โรแมนต์สแกมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้โอนเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรแมนต์สแกมเนี่ยมันจะเป็นพวกผิวดำพูดภาษาอังกฤษป้อเลยนะครับแต่ว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยผิวขาวนะหล่อมากนะครับแต่ไอ้คนพูดน่ะผิวดำนะครับสายข่าวผมบอกอย่างนี้คุณอ้อมว่าไม่เคยเห็นคนผิวดำอยู่เต็มเวียงจันทร์ขนาดนี้นะอันนี้จะได้เห็นภาพนะครับก็นั่นแหละครับก็ล็อตเดียวกันนี่แหละที่จับล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาตามเข้าไปกำกับลาวก็ดินไม่หลุดลาวก็ต้องปรับ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าหนีจากเมียวดีเข้าไปในลาวก็ยังสแกมจีนด้วยเช่นเดียวกันมันก็ต้องตามจับตามปราบกันไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วก็มีคนไทยที่รักชาติไม่อยากเป็นอาชญากรในบ้านนะครับไม่อยากทำให้บ้านเสื่อมเสียก็เลยไปเป็นอาชญากรอีกประเทศหนึ่งนะครับแต่ช่วยเขาทำก็สแกมคนไทยนั่นแหละก็คือดูสัญชาติได้นะครับยิ่งสัญชาติเยอะเท่าไหร่นั่นแหละครับมันแสดงให้เราเห็นว่าสแกมนั้นเนี่ยมันไปได้ทั่วขนาดไหนในโลกใบนี้ในกัมพูชาเนี่ยนับได้แล้วนะครับว่ามันมีกี่สัญชาติตั้งแต่จับมากันขนาดใหญ่ตั้งแต่หลิวจงอี้เข้าไปวันที่15 มกราจนมาถึงเดดไลน์วันที่17 กุมภาก็คือวันตรุษจีนนะครับแล้วก็ที่จับและทลายกันเนี่ยไม่ใช่การละครของตระกูลหุ่นนะครับคือล้อมปราบและจับจริงมันก็เลยซาซาไปในแง่ของสแกมเมอร์แต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาอีกแล้วเพราะมันแตกรังมันเริ่มมีรังใหม่แต่รังใหม่ไม่ใช่รังของจีนแต่เป็นรังของหุ่นวันตั้งอันใหม่แล้วนะครับเขาอายัดทรัพย์ของหุ่นวันแล้วตอนนี้หุ่นวันทำเองนะครับเลี้ยงสแกมเมอร์แล้วครับตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าหยุดนะครับเราจะเห็นอย่างนี้อีกเยอะถ้าเราไม่ปราบถ้าเราไม่ประสานกับประเทศที่เดือดร้อนด้วยกันนะผมเชื่อได้เลยครับกฎใหม่ที่คุณเซ็นออกมาตอนนี้คือไม่สแกมเข้าไปที่จีนไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ไม่สแกมไปที่ประเทศที่มีบุญคุณนะครับนอกนั้นฟรีสแกม
1: อาจารย์และอย่างแบบนี้ที่คนไทยออกไปทำแก๊งแบบนี้นอกบ้านเนี่ยจะเข้าจะออกกันตามชายแดนนี้เราสแกนกันยังไงคะอาจารย์ถึงหลุดออกไปแบบนี้เป็นร้อยเลย
0: บางทีมันไปเป็นแบบนักท่องเที่ยวได้เนี่ยคุณอ้อม
1: ค
0: ่ะก็ข้ามไปเหมือนไปเที่ยวนี่แหละเพราะว่ามันฟรีวีซ่านะครับเราไปเรา

0: ไปเที่ยวลาวได้เป็นเดือนนะครับลาวก็มาเท
1: ค
0: ี่ย
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ไทยได้เป็นเดือน
1: อืม
0: แล้วพวกเขาก็ไปเที่ยว1 เดือนแต่ว่ามันเที่ยวอยู่ที่เดิมตลอดนะ
1: น
0: ค
1: ั่
0: ร
1: น
0: ับ
1: น่ะสิ
0: ก็ใช้โทรศัพท์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากเป็นพิเศษนะครับพอครบเดือนมันก็ข้ามกลับมาได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้ามไปใหม่นะไม่ได้ข้ามมาอยู่ไทยนะครับแค่ข้ามแค่
1: อันเนี้ย
0: นะ
1: อันนี้เราควรจะสแกนมากขึ้นไหมอาจารย์ตามจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยทั้งโดยเฉพาะลาวตอนนี้เราก็คงไม่ข้ามไปกัมพูชากันแล้วนะอาจารย์
0: ต้องทำบัญชีประวัติการเดินทาง
1: ค่ะ
0: ที่มีดีเทลมากกว่านี้นะฮะก็คือทำไมคนนี้ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาคุณทำมาหากินอะไร
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเพราะว่าคุณก็ข้ามไปแบบนักท่องเที่ยวแล้วคุณทำไมคุณมีเงินเยอะไปเที่ยวได้บ่อยๆมันก็เป็นคำถามได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็คนที่เป็นตม.คนที่คือใช้ AI ใช้เทคโนโลยีครับมาเป็นประโยชน์กับในหลักของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านฮะแล้วก็อย่างที่จีนเขาสร้างมาตรการต่อเนื่องไว้ในกัมพูชานะคุณอ้อมก็คือเขาบอกให้กัมพูชาเนี่ยขอความร่วมมือกับเจ้าของอาคารสถานที่ทั่วประเทศกัมพูชาที่ปล่อยเช่าหรือมีชาวต่างประชาติต่างชาติอาศัยอยู่ขอให้รายงานกับทางการกัมพูชาแล้วส่งต่อให้ทางการจีนได้ตรวจสอบว่าคนจีนคนนั้นคือคนไหนแล้วถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือปรับในการปกปิด1 คนคือ$1,000นี่คือสิ่งที่จีนวางไว้ในกัมพูชาตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เราก็ต้อง
1: เดี๋ยว
0: นะฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่43กันนะคะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์ก็เป็น EP ที่43แล้วนะคะสำหรับเรื่องของอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะมาต่อกันเลยค่ะอาจารย์อาจารย์มาหรือยังคะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย
1: ์โอเคก็เพลงสักครู่นี้ขออธิบายนิดหนึ่งเป็นเพลงชื่อว่าเพลงปู่จัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็เป็นการอุปมาอุปไมยให้รู้ครับปู่จันในที่นี้ก็หมายถึงบรรพบุรุษที่อยู่ที่เวียงจันทร์มาก่อนหน้านี้เขาก็เลยยกย่องคนที่สร้างเวียงจันทร์ในยุคเริ่มแรกนะที่ไม่ใช่กษัตริย์คือก่อนที่เจ้าไซเซถาธิราชนะครับจะสถาปนาเป็นนครเวียงจันทร์เป็นราชธานีที่เวียงจันทร์เนี่ยก็มีเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วนะฮะคนโบราณเขาเรียกว่าไผ่หนามตรงนั้นเขาเรียกตามธรรมชาติที่มีอยู่เขาเรียกว่าถ้าใครเป็นลูกเวียงจันทร์ก็เรียกว่าลูกไผ่หนามคุณอ๋อเพราะว่าก็ไผ่เยอะมากแล้วก็เป็นก็ไผ่ที่มีหนามคมเขาก็เลยเรียกว่ารูปไผ่หนามในตำนานของสงครามสยามกับล้านช้างเนี่ยนะครับที่ไปรบที่เวียงจันทร์ก็มีการใช้กลอุบายในการสู้รบนะเขาเรียกว่ายุทธวิธีชนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าก็ไผ่มันหนาแน่นมากนะครับก็ไผ่เป็นประการของเมืองนะคือทัพไหนจะลุกเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องตัดกอไผ่ที่หนามเนี่ยนะฮะหนามเยอะนะมันก็ลำบากแล้วก็ทัพชมทัพช้างขี่ม้าเข้าไปเนี่ยก็ลำบากนะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดให้โล่งเตียนในยุคสงครามก็เลยมีการใช้กลอุบายในการยุทธนะฮะก็คือใช้ปืนใหญ่เนี่ยคุณอ้อมยิงของมีค่าให้ไปหล่นในป่าไผ่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองอัญมณีอะไรต่างๆนานามันก็จะเต็มป่าไผ่นั่นแหละแล้วคนเวียงจันทร์ก็อยากจะได้เงินอยากจะได้ทองคุณอ้อมก็ต้องถากถางป่าไผ่เพื่อที่จะไปเก็บเอาเงินทองเหล่านั้นนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาคร่าวๆเริ่มต้นให้ก่อนนะครับเพราะว่าที่เปิดเพลงนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเราจะมาไล่เลี่ยงกันนะว่าหลังจากที่หนีศึกสงครามมาไม่ว่าจะมาจากฝ้าของอินเดียมาจากฝ้าของมองโกมาจากฝ้าของจีนก็ลงใต้มาเรื่อยๆนะครับพอลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งสองการเดินทางในสมัยก่อนหนึ่งก็คือเดินทางใน

0: างบกก็มาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนๆกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮะมาอยู่รวบรวมกันก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นก็เลยรวบรวมกันขึ้นเป็นอาณาจักรนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นสูงนะครับที่พอมียานพาหนะทางน้ำซึ่งก็คือเรือเดินสมุทรสมัยก่อนก็คือเรือสำเภานี่แหละนะครับก็หนีกันมาทางนั้นนะครับก็มารวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งใช้ระยะเวลาไม่ใช่น้อยนะครับกว่าจะเกิดอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมันก็จะมีอารยธรรมมาด้วยเขาก็เลยเรียกว่าในส่วนที่เราเรียกว่าอุษาคเนย์เนี่ยมันก็คือความหมายมันก็คือตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียนะฮะก็คืออุษาคเนย์หรือว่าศัพท์ตะวันตกเขาก็เรียกว่าเป็นอินโดไชน่าครับมันก็คือฝากหนึ่งก็คือมหาสมุทรอินเดียอีกฝากหนึ่งมันก็คือทะเลจีนใต้ก็เลยเป็นที่มาของการใช้คำนะแต่ว่าเข้าใจได้เลยฮะถ้าเราได้ยินคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราได้ยินคำว่าอุษาคเนย์เราได้ยินคำว่าอินโดไชน่าล้วนแล้วแต่เป็นภูมิภาคเดียวกันนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้คำแบบไหนพอนานวันเข้านะครับอาณาจักรแรกนะครับที่รุ่งเรืองมาแล้วถือว่ามีการค้าทางเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับนับเป็นเวลาถึง500กว่าปีก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับศรีวิชัยเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เมนแลนด์ในทุกวันนี้ก็คือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปคุณอ้อมนะครับแล้วก็มาลากามาเลเซียทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ศรีวิชัยแล้วก็เกาะใหญ่เกาะน้อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะชาวานะฮะเกาะบอร์เนียวหรือกะลิมันตันอะไรทั้งหลายแหล่ล้วนแล้วแต่นะฮะหรือสุมาตรานะครับล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของศรีวิชัยทั้งสิ้นเลยก็ถ้าเรานับกันตามปีอะไรล่ะปีพ.ศ.เนาะปีพ.ศ.ก็จะเป็นพ.ศ.ที่ศรีวิชัยเนี่ยก็พ.ศ. 1202ถึง1758อันนี้ก็คือนั่นแหละครับตั้งแต่ภาคใต้ของไทยนะฮะลงไปสู่ทะเลนี่คือความยิ่งใหญ่ของศรีวิชัยแต่ในด้านของพม่าก็คือผู้การคุณอมส่วนในด้านของด้านทิศตะวันออกนะครับของเมนแลนด์แต่ก็คือที่อยู่ในส่วนอิทธิพลของทะเลจีนใต้แบบใกล้ที่สุดก็คือจักรวรรดิขอมนะฮะหรือว่าขแมกรอม
1: เราพักตรงนี้สักแป๊บนึงก่อนอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวกลับมาต่อที่ขแมกรอมนะคะสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ที่ขแมกล่อมกล่อมนะอาจารย์ขแมกะหอมใช่ไหมอาจารย์ถ้าพูดกันชัดๆ
0: ใช่กะหอมแปลว่าแดง
1: ขแมกะหอม
0: ขแมกะหอมคือขมิ้นแดง
1: ค่ะ
0: ขแมกล่อมคือ
1: ขแมกล่อม
0: คือชาวขแมจริงๆคำว่าขแมเนี่ยมันเป็นคำที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยคนอินเดียที่อพยพมานับถือศาสนาฮินดูนี่แหละคุณอ้อมก็คือตั้งต้นมาก็คือที่หนีมาจากอินเดียก็คือหนียุคสงครามนะครับสงครามก็ลองนึกอย่างนี้นะครับว่ามันโหดร้ายขนาดไหนเอาแค่ในห้วงของพระเจ้าอโศกมหาราชคุณอ้อมคือยึดเมืองไหนเนี่ยมีคนตายเป็นแสน นั่นแหละคือความโหดร้ายของอโศกานะฮะที่เรียกว่าเป็นกษัตริย์นักรบของอินเดียที่ยิ่งใหญ่ยุคหนึ่งแล้วอยู่มาก็คือว่าฆ่าคนเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดอย่างมหันต์ที่ทำไมต้องฆ่าแกงคนมันมากมายขนาดนั้นแล้วอยู่มาบัน

หนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้เรียนรู้หลักของศาสนาพุทธนะครับนั่นแหละได้เรียนรู้เรื่องศีลหงศีลห้าเป็นยังไงเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะใช้อำนาจปกครองโดยอาวุธโดยกำลังทหารก็เลยใช้ความศรัทธาที่มีต่อศาสนานั้นแทนมันก็เลยเป็นยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปอย่างกว้างไกลนะครับเดี๋ยวถึงห่วงที่อธิบายเรื่องศาสนาแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้อยากจะให้เห็นนะครับว่าอารยะของอารยธรรมของอุษาคเนย์เนี่ยมันมียุคของมันอยู่นะครับก็เลยเริ่มที่ศรีวิชัยนี่แหละที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับก็คือคนที่มาทางเรือหนีมาจากอินเดียบ้างนะฮะลงหรือลงมาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาเจอคนในท้องถิ่นพอมาเจอคนท้องถิ่นนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะแต่งงานกันสร้างครอบครัวนะครับวัฒนธรรมก็เลยผสมผสานกลายเป็นอารยธรรมเกิดขึ้นโดยมีกษัตริย์ร่วมกันนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็อยู่ได้เมื่อปีพ.ศ.1202จนถึง1758คุณอ้อมในระหว่างศรีวิชัยยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันก็เกิดขมาเอ็มพายในภาษาอังกฤษแต่ที่เราเรียกว่าจักรวรรดิขอมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมาจากคำว่าขมากล่อมขมากล่อมก็คือคนที่นับถือศาสนาฮินดูแล้วหนีมาจากอินเดียเขาเรียกตัวเองว่าขมากล่อมก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิขอมนะฮะที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากฟูนันนั่นแหละคุณอ้อมนะครับจากฟูนันก็มาเจนละนะครับแล้วก็ควบรวมฟูเจนละกับฟูนันเข้ากันก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิขอมที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ชัยวรมันที่สองเป็นต้นมาก็รวบรวมกันเป็นจักรวรรดิใหญ่มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมาตั้ง39นะฮะไม่น้อยนะคุณอ้อมกษัตริย์39นะฮะที่แต่ช่วงปลายก็คือถ้านับจาก30มาถึง39เนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ฮะมันเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถ้ายุคของจักรวรรดิขอมนะฮะก็ไอ้องค์ที่30ก็คือแตงหวานนั่นแหละนะฮะตอซอกแปมนะฮะก็นั่นแหละบรรพบุรุษของฮุนเซนนะครับของขมายุคปัจจุบันมีบรรพบุรุษพวกนั้นไม่ได้มีสายตรงจากอินเดียนะครับเพราะว่าสายตรงของกษัตริย์อินเดียที่เป็นขมาเป็นขอมเนี่ยนะฮะมาสิ้นสุดที่ชัยวรมันที่9นะครับถ้าเทียบเป็นปีพ.ศ.ก็จะอยู่ในห้วงปีพ.ศ. 1336นะครับประมาณนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะฮะมันก็ผสมผสานกันไปนะครับคนเดินทางไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแลกเปลี่ยนภาษาอารยธรรมธรรมเนียมประเพณีระหว่างกันหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวนะครับหรือผ้าขาวม้านั่นแหละผ้าขาวม้าเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับชาวเปอร์เซียในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองนะครับแต่ว่ามันก็ยังห่างจากศรีวิชัยว่าจะเรียบเรียงแห่งอย่างนี้ให้นะครับจะได้เห็นยุคชัดเจนจากศรีวิชัยต่อมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมแต่จักรวรรดิขอมเนี่ยไม่มีพลังอำนาจที่จะลงไปถึงทะเลนะครับพอไม่มีพลังอำนาจที่จะลงไปถึงทะเลนะฮะในขณะเดียวกันยุคปลายของจักรวรรดิขอมเนี่ยมันก็งอนแงนแหละคือดูจากตรงไหนในความเสื่อมของจักรวรรดิขอมก็คือการเกิดขึ้นของสุโขทัยนะครับนั่นแหละที่เรามีพ่อขุนศรีอินทราชิตนะฮะที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือแข็งบ้านแข็งเมืองนะฮะไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิขอมอีกต่อไปก็เลยเกิดสุโขทัยแล้วก็สั่งสมความยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพอสุโขทัยแล้วเนี่ยเราก็เลยต่อกันมาที่อยุธยานี่คือประวัติศาสตร์ที่เราไม่ขาดช่วงคุณอ้อมนะครับก็คือจากสุโขทัยต่อมาที่อยุธยาอยุธยาเนี่ยชัดเจนมาก
ก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยมี

0: อยู่ได้417ปีก็ยาวอยู่นะ417ปีก็อยุธยาจากอยุธยามาเนี่ยนะครับในขณะที่ในส่วนของเกาะต่างๆทางทะเลคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: พอความเสื่อมของศรีวิชัยเกิดขึ้นศาสนาอิสลามก็เริ่มเข้ามา
1: อืม
0: นะครับอิสลามเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เอาปีพ.ศ.ก็จะมาปีพ.ศ. 1743นะครับ1743พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับหลักศาสนาของอิสลามโดยการยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็มีการเหมือนกับที่อยุธยามีการสถาปนาพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพนั่นแหละอิสลามก็สถาปนาองค์สุลต่านเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเป็นตัวแทนของพระอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์ส่งลงมาปกครองมนุษย์ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวองค์สุลต่านสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นชาวเกาะคุณอ้อมเจ้าเกาะจะยิ่งใหญ่ก็ต้องมีกำลังอาวุธนะครับต้องมีทหารนะฮะแล้วต้องมีทรัพยากรมีเสบียงมีอะไรสารพัดที่จะเลี้ยงกองกำลังของตัวเองแล้วความยิ่งใหญ่มันวัดจากตรงไหนเจ้าเกาะจะยิ่งใหญ่ได้ต้องมีเรือเดินสมุทรสามารถที่จะยกกองทัพเรือไปยึดเอาเกาะนั้นยึดเอาเกาะนี้ได้นะครับนั่นคือวิถีของเขาเพราะฉะนั้นเจ้าเกาะแต่ละเจ้าเกาะที่มีกำลังของตัวเองก็จะสถาปนาตัวเองขึ้นมาพอนับถือศาสนาอิสลามจากองค์สุลต่านนะครับจากพวกเป็นจากเจ้าเกาะก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นองค์สุลต่านถึงมีสุลต่านเต็มไปหมดนะครับในเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในยุคนี้แหละฮะที่ศาสนาอิสลามเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็เป็นยุคเสื่อมของศรีวิชัยด้วยมันก็เลยอิสลามเข้ามาอิสลามก็เลยทำให้องค์สุลต่านทั้งหลายเนี่ยสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเขาก็เลยเรียกยุคนั้นว่าในยุคของชาวเกาะทั้งหลายในเขตทะเลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ด้านทะเลจีนใต้นะฮะหรือมหาสมุทรอินเดียก็แล้วแต่หรืออันดามันเนี่ยนะครับทะเลอันดามันเนี่ยในยุคนั้นเขาก็เลยเรียกว่ามัชฌปาหิตนะครับนี่คือในยุคของความรุ่มเรืองที่อยู่ในทะเลมัชฌปาหิตนะครับส่วนที่ไม่มีทะเลนะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่มีทะเลเนี่ยก็เลยเกิดอาณาจักรที่ต่อเนื่องก็คือการเดินทัพหนีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือว่ายิ่งจีนลบกันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเดินหนีมาไกลให้ที่สุดเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับใครนะครับแล้วก็อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วมีเวลารวบรวมกันแล้วสร้างเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าหนานเจ้า
1: หนานเจ้า
0: ก็คือที่เราเรียกว่าหนานเจ้านั่นแหละจริงๆมันมาจากคำว่าหนานหนานเจ้านะครับมันเป็นภาษาจีนหนานแปลว่าใต้เจ้าก็คือเจ้าผู้ปกครองนี่แหละคุณอ้อมก็ความหมายก็คือว่าเจ้าแห่งทางใต้นั้นเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่ในภาษาของคนชาติพันธุ์ไตเนี่ยเรียกนั้นเจ้าว่าหนองแสที่เราพาท่านผู้ฟังไปนั่นแหละครับแล้วก็มีตำนานพญานาคนาคสีสุดโทกับนาคสุวรรณนะครับเป็นแหล่งแต่ว่านั่นคือตำนานที่สร้างตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานไทยรักแผ่นดินเกิดของตัวเองมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับก็จากจุดนั้นน่ะคุณอ้อมพอจากจุดนั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็เลยเกิดเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ทีนี้เมื่อองค์กษัตริย์มีลูกเยอะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มีลูกหลายคนพอมีลูกหลายคนเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกลบกันนะครับนะครับพอไม่อยากให้ลูกลบกันเนี่ยมันก็มีวิธีเดียวก็คือส่งลูกสร้างกองทัพให้ลูกแล้วให้ยกทัพไปกินบ้านกินเมืองคำว่ากินบ้านกินเมืองไม่ใช่กินหินกินปูนนะครับก็คือไปปกครองนะครับไปปกครอง
1: เขาใช้คำแรงจังอาจารย์เขาใช้
0: คือไปกินก็คือไปปกครอง
1: ปกครอง
0: ใช่ครับไปปกครองนะคือคำว่าปกครองในสมัยก่อนมันไม่ใช่ภาษ

0: สาแรกของไทยอยู่แล้ว
1: อ๋อใช้คำว่ากินเลย
0: ไปกินเมืองไปกินเมืองนั้นไปกินเมืองนี้ก็คือไปปกครองเมืองนั้นน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ครับก็ยังอาณาจักรหนองแสหรือว่าหนันเจ้าที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ได้ก็โดยขุนบรมนะฮะแล้วขุนบรมเนี่ยพระองค์ก็มีลูกนะครับอยู่หกอยู่เจ็ดคนก็เลยส่งลูกทั้งเจ็ดเนี่ยครับไปยึดเอาเมืองต่างๆที่มีอยู่แล้วโดยมีกำลังอาวุธเข้าไปยึดแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรซึ่งต่อมาเรียกว่าล้านช้างนะครับเกิดขึ้นก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าลูกชายองค์โตของขุนบรมนะครับคือขุนอ้อเนี่ยขุนอ้อก็ยกทัพมาจากหนองแสลงมาแล้วมาเจอเมืองหนึ่งเขาเรียกว่าเมืองสัวก็มายึดครองเอาเมืองสัวแล้วก็สถาปนาสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมานะครับก็เลยกลายเป็นเมืองสัวที่ยิ่งใหญ่ถัดมาเรื่อยๆต่อมาเมืองสัวเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวเนี่ยเป็นเชียงดงจากเชียงดงเป็นเชียงทองนะครับจากเชียงทองก็เป็นหลวงพระบางนี่แหละคือที่มานะครับก็นั่นแหละฮะขุนรอเนี่ยมากินที่เมืองสัวเนี่ยถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็ปีพ.ศ.1300พอดีคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: 1300ก็หมายความว่าอะไรก็คือสามารถสร้างเมืองขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอำนาจหรืออิทธิพลของศรีวิชัยขึ้นไปไม่ถึงเพราะอำนาจอิทธิพลของศรีวิชัยเนี่ยลงไปกับทะเลนะครับเป็นกองเรือมีการค้าที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละคุณอ้อมเวลาเขานักโบราณคดีเขาสำรวจในภาคใต้บ้านเราเนี่ยเขาก็จะเจอสารพัดสินค้าที่มันอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดจากไหนก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกอัญมณีนะครับที่มันยังคงรูปคงอะไรของมันอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าการค้าทางเรือเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะที่เมืองสัวเนี่ยคือการเดินทับช้างมานะครับเดินทับช้างมาแล้วก็รวบรวมคนมาเรื่อยๆในตลอดหลายทางพอมาเจอยุทธภูมิหรือว่าภูมิประเทศที่น่าอยู่ก็เลยนั่นแหละครับตั้งเมืองสัวขึ้นมาในปีพ.ศ.1300พอดีเลยแล้วก็ในยุคตั้งแต่ขุนรอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีกษัตริย์ปกครองเมืองสัวเนี่ยถึง22พระองค์นะครับถึง22พระองค์ก็เกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นนะครับก็คือไม่ใช่อยู่ๆเกิดขึ้นนะหลังจากขุนรอเนี่ย500ปีนะ500กว่าปีก็เกิดกษัตริย์ลาวหรือว่าเจ้ามหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่พระองค์แรกของล้านช้างเกิดขึ้นพระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าฟ้างุ้มนะครับพระเจ้าฟ้างุ้มเนี่ยเป็นโอรสของกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของเชียงทองซึ่งก็คือเมืองสัวนั่นแหละพอพระองค์ขึ้นครองราชนะครับก็เลยสถาปนาล้านช้างขึ้นมายิ่งใหญ่ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.1896นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันอยู่ในยุคเสื่อมของจักรวรรดิขอมแล้วนะครับก็ยุคท้ายๆของจักรวรรดิขอมจริงๆจักรวรรดิขอมนี่อยู่นานพอสมควรเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดให้ฟังแต่เอาที่วันนี้เราเปิดเพลงราว3เพลงเลยนะเตรียมมีแต่เพลงเราล้วนๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงว่าพี่น้องล้านช้างพี่น้องลาวทุกวันนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับแล้วมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสยามนะครับกับอยุธยานะฮะหรือต่อเนื่องมาตั้งแต่สุโขทัยนั่นแหละนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็คือพอเจ้าฟ้างุ้มสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการอยู่มาอีกประมาณเท่าไหร่นะมีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับถึง34พระองค์ นี่

0: จะเทียบก็คือว่ามันเป็นช่วงที่ห่างจากการก่อร่างสร้างตัวที่เมืองสัว500กว่าปีแล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงนะฮะจาก1896จนถึงปี2103คุณอ้อม
1: ค
0: ถ
1: ่ะ
0: ้าเราดูไทม์ไลน์นะฮะ2103เนี่ยพม่ายังไม่ได้มาตีอยุธยาแต่พม่าเริ่มมาตีทางเหนือแล้วรวมไปถึงลานช้างด้วยในยุคไหนก็ในยุคบุหลิงเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับเชียงทองนะครับมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องกันมาถึง34พระองค์โดยพระองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าไซเสร็จฐาธิราชนะฮะองค์สุดท้ายซึ่งต่อมาพระเจ้าไซเสร็จฐาธิราชนี่แหละก็คือมหามิตรกับอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ก็คือพระมเหสีของพระมหาจักรพรรดิก็คือพระสุริโยไทย
1: ค่ะ
0: พระสุริโยไทยกับพระมหาจักรพรรดิก็คือเสด็จตาของพระนเรศวร
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ทำให้เห็นนะครับส่วนพระมหาจักรพรรดิกับเจ้าไซเสฐาธิราชเนี่ยได้กรีดเลือดสาบานร่วมกันเพราะว่าเผชิญศึกมีศัตรูร่วมก็คือพม่านะครับในยุคนี้ไม่ใช่ผู้การละแต่เป็นตองอูนะครับเวลาเราเป็นเด็กเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งตองอู
1: ใครใหญ่สุดในตองอู
0: คนที่ใหญ่สุดของตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศ
1: ค่ะ
0: ผู้ชนะสิบทิศก็คือบุเล็งนองนะฮะก็นั่นแหละครับก็กรีดเลือดสาบานกันแล้วก็เป็นที่มาของพระธาตุสีสองรักที่ด้านซ้ายกรีดเลือดสาบานเพื่อเป็นพันธมิตรจับมือสู้ศึกสงครามกับกองทัพตองอูนะฮะนั่นแหละคือที่มาของคำว่ามหามิตรถึงขนาดว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับส่งพระราชธิดาของพระองค
2: ์ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

วัสดีวันพระสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ.2569ธรรมะกับเรื่องความรักสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะสติแปลว่าการระลึกได้การรู้ตัวการไม่พลั้งเผลอปัญญาแปลว่าความรู้ความเข้าใจรักแท้นั้นมีจริงหรือไม่สำหรับผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วจะตอบว่าสิ่งที่จริงกว่ารักแท้ก็คือกิเลสตัณหาเราทั้งหลายมักถูกกิเลสตัณหาหลอกล่อจนเราเข้าใจผิดว่านั่นแหละคือรักแท้สวัสดีวันพระค่ะถามว่ารักแท้มีจริงหรือไม่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่ถึงแก่นแท้แห่งธรรมะก็อาจจะตอบคำถามนี้ไปในลักษณะต่างๆแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมแล้วก็จะตอบว่าสิ่งที่จริงกว่ารักแท้ก็คือกิเลสตัณหานั่นไงเราทั้งหลายมักจะถูกกิเลสตัณหาหลอกล่อจนเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล่ะคือรักแท้พระท่านว่าคำว่าสตินั้นแปลว่าการระลึกได้การรู้ตัวการไม่พลั้งเผลอส่วนคำว่าปัญญานั้นแปลว่าความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจไปถึงเหตุและผลว่าผลย่อมไหลมาจากเหตุและเหตุเป็นที่มาของผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นเลือกคู่ครองด้วยวิธีอื่นๆเช่นเป็นเพราะความอยากความคึกขนองเพราะตัณหาความอยากรู้อยากลองการทำแบบนั้นก็เท่ากับเราได้เดินทางผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะเป็นการเลือกคู่ครองโดยขาดสติและปัญญาเมื่อเลือกคู่ครองโดยขาดสติการไตร่ตรองขาดการตรวจสอบขาดเหตุผลแล้วจะได้คู่ครองที่ดีได้อย่างไรล่ะตัดสินใจเลือกคู่ครองโดยใช้สติปัญญาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล่นๆหรือคึกขนองตามแบบวัยรุ่นหรือเป็นเรื่องขายของเพราะเมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งขึ้นมาแล้วย่อมแก้ไขได้ยากลำบากและมักนำมาซึ่งความทุกข์ไปตลอดชีวิต

วิทย์หลายคนอาจจะเถียงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันเดินทางตัวใครตัวมันก็ได้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถึงแม้การกระทำตามวิธีนี้มันอาจจะดีสำหรับหลายๆคู่แต่อย่าลืมว่ายังไงก็มีบาดแผลที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจและก็คือประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนสองคนที่ย่อมไม่มีวันลืมเลือนและถ้าหากยังปรับจิตปรับใจกันไม่ได้อีกก็ย่อมผูกเป็นเวรเป็นกรรมไปทุกภพทุกชาติอันนำมาซึ่งความขมขื่นระทมทุกชาติแล้วทุกชาติเล่าอันหาที่สิ้นสุดมิได้ของจริงแท้นั่นก็คือเราต้องอยู่กับคู่ของเราไปจนตลอดชีวิตหากต้องดำเนินชีวิตเช่นนี้แล้วเราจะไหวหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะปลอบใจตัวเองว่าถ้าแต่งงานแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยของคู่ครองเราได้เพราะนั่นเป็นเพียงความหวังซึ่งจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่มันเป็นเรื่องในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมีเหตุปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกมากมายจึงขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นพร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าเราควรจะจัดการอย่างไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลือกคู่ก่อนที่จะตกแต่งกันอันเป็นหนทางที่แน่นอนกว่าและดีกว่าหรือไม่อย่าลืมว่าหากเริ่มต้นความรักด้วยความหลงไหลก็มักจะจบลงด้วยความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกหนทางเดินด้วยตัวของเราเองเพราะรูปร่างหน้าตาเครื่องสำอางเครื่องประดับเสื้อผ้าอุปกรณ์เสริมความงามทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนอกกายภายนอกและก็มักจะอยู่กับเราแบบไม่ยั่งยืนสู่คุณธรรมที่อยู่ประจำจิตใจซึ่งเป็นสิ่งภายในและเป็นคุณงามความดีซึ่งจะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราคงจะคิดได้ว่าจะเลือกแบบไหนลองคิดสิว่าต่อให้เครื่องสำอางดีปานใดเครื่องเสริมความงามหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แสนจะแพงแค่ไหนมันจะสามารถลบหรือหยุดยั้งความชั่วร้ายในจิตใจได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบขี้เวียงวีนขี้โกรธโมโหหงุดหงิดง่ายจู้จี้ขี้บ่นหรือไม่มีความสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่นใช้กำลังไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่ามันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคู่หากเราไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วชีวิตคู่ของเรานั้นจะลงเอยแบบไหนล่ะอย่าลืมว่าในปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่ชีวิตคู่มักจะพังเพราะราคะเซ็กกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงแทบทั้งสิ้นเพราะทั้งหมดนี้คือกิเลสตัณหาที่เราถูกมันหลอกเข้าใจคิดว่านี่แหละคือ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายพระท่านว่าจงลองแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากความรักที่แท้จริงที่ไม่เจอด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าหากเมื่อไหร่เรายังหลงไหลในสิ่งเหล่านี้โดยยึดเป็นสารณะแล้วลองถามใจตัวเองว่าเราจะหวั่นไหวไหมเมื่อไปเจอผู้อื่นที่มีเสน่ห์และราคะที่แรงกว่าแต่ความดีคุณธรรมที่อยู่ประจำจิตใจซึ่งเป็นสิ่งภายในคุณงามความดีที่อยู่กับเรานั่นล่ะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีมีนิทานเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ประจำชั้นได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่เอาไว้ว่าเรือสำราญลำหนึ่งเจอมรสุมทางทะเลบนเรือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งกระเสือกกระสนมาจนถึงเรือชูชีพบนเรือชูชีพนั้นกลับมีเพียงที่ว่างเพียงที่เดียวและทันใดนั้นสามีก็รีบวิ่งไปที่เรือชูชีพทิ้งภรรยาไว้ข้างหลังภรรยาได้แต่ยืนอยู่บนเรือที่จมลงอย่างรวดเร็วและตะโกนไปที่สามีประโยคหนึ่งว่าพวกเธอเดาสิว่าผู้หญิงจะตะโกนว่าอะไรพวกนักเรียนต่างโกรธเกี่ยวกาต่างว่าฉันเกลียดคุณฉันมันตาบอดในตอนนั้นแต่อาจารย์กลับสังเกตเห็นนักเรียนคนหนึ่งไม่พูดไม่จาตลอดเวลาที่อาจารย์เล่าเรื่องนี้ก็เลยถามเขาไปว่าเธอคิดว่าภรรยาจะพูดอะไรนักเรียนคนนี้ก็ตอบว่าดูแลลูกเราให้ดีๆนะคะอาจารย์ตกใจแล้วถามว่าอ้าวเธอเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้แล้วใช่ไหมนักเรียนคนนั้นก็สั่นหัวแล้วบอกว่าไม่เคยค่ะแต่ตอนที่แม่หนูป่วยหนักก่อนตายก็ได้พูดแบบนี้กับพ่อหนูค่ะอาจารย์ซึ้งใจและพูดว่าคำตอบนั้นถูกต้องเพราะเมื่อเรือจมลงไปแล้วเมื่อสามีกลับไปถึงบ้านก็ได้เลี้ยงดูบุตรสาวตามลำพังจนโต

หลายปีผ่านไปสามีป่วยตายลูกสาวได้จัดข้าวของของพ่อแล้วไปพบไดอารี่ของพ่อ

0: โอกาสเดียวที่จะมีชีวิตรอดเพื่อกลับมาดูลูกของเขาเขาได้เขียนไว้ในไดอารี่ว่า
1: ฉันอยากจะจมลงใต้ทะเลพร้อมเธอแต่ฉันก็ทำไม่ได้เพื่อลูกสาวของเราฉันจำต้องให้เธอนอนหลับยาวอยู่ใต้ทะเลลึกเพียงลำพัง
0: เมื่ออาจารย์เล่านิทานเรื่องนี้จบห้องเรียนเงียบกริบอาจารย์รู้ว่านักเรียนต่างก็เข้าใจนิทานเรื่องนี้กันหมดแล้วนี่แหละความดีและความชั่วในโลกนี้บางครั้งอาจจะดูสับสนไม่ชัดเจนอาจจะแยกแยะไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าได้ตัดสินใจคนอื่นแบบผิวเผินคนที่ชอบแย่งจ่ายบิลก่อนอาจไม่ใช่เพราะเขามีเงินมากแต่เพราะเขาให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากกว่าเงินทองเวลาทำงานคนที่ยินดีทำมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่เพราะเขารู้หน้าที่หรือหลังจากทะเลาะกันคนที่ขอโทษก่อนไม่ใช่ว่าเขาผิดแต่เพราะเขารู้จักทนุถนอมคนข้างกายส่วนคนที่ยอมช่วยเหลือเราไม่ใช่เพราะเขาติดค้างอะไรเราแต่เขาเห็นเราเป็นเพื่อนแท้และคนที่ส่งข่าวสารให้เราบ่อยๆไม่ใช่ว่าเขาว่างจนไม่มีอะไรทำแต่เพราะว่าในใจเขามีเรานั่นเองเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคู่สามารถครองรักครองเรือนตามปกติสุขได้ตลอดชีวิตเพราะเขารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันงานหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ว่ากันแม้ความคิดเห็นบางครั้งจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่สร้างความแตกแยกให้กันและกันเพราะรู้ถึงหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัวมากกว่าที่จะตามใจตนเองอย่างนี้เราจึงเรียกว่าคู่สร้างคู่สมแต่บางคู่ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีมาตั้งแต่แรกแต่พออยู่กันไปสักพักหรือนานวันเข้าทั้งคู่ต่างคนต่างออกลายซึ่งกันและกันต่างยึดถือความเห็นของตนเป็นหลักโดยไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังความเห็นของฝ่ายตรงข้ามทำอะไรก็เอาแต่ตามใจตนเองเป็นใหญ่เรียกว่าข้าทำได้แต่เองห้ามทำอย่างนี้ชาวบ้านมักเรียกคู่ครองแบบนี้ว่าคู่เวรคู่กรรมสวัสดีวันพระค่ะ

0: านี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Oshi จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตันล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดละเขาและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์สดับประกรณ์และรับพระราชทานพระทหารเพลเวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนายเรวัชจันทนงและคณะบริษัทขนาดเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดรวมทั้งมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจากวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลวงโมหินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีประสงค์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระ

กรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไม้ไทยบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทางนี้สำนักพระราชวังและหน่วยแพทย์พระราชทานได้นำพิมพ์เสนน้ำผ้าเย็นพร้อมน้ำดื่มแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพิ่มเติมจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนด้วย

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

วัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปี LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เสียงดังกุกกักกุกกักนะคะขออภัยคุณผู้ฟังเล็กน้อยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดียามค่ำค่ะท่านผู้

0: ังคะคุณผู้ฟังนะคะกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยและบทเพลงที่นำเข้าสู่รายการวันนี้เหมือนจะรู้ล่วงหน้าสถานีปลายทางค่ะน้องก็น้องกล้วยคลองหอยโข่งขับร้องนะคะแล้วก็รอพี่ที่ปปส.นะคะอาจารย์มาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะจากนี้เรียนเชิญพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เรียกว่ากำลังจะเข้ารายการนะครับก็มาทราบข่าวนะครับอุบัติเหตุบนเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆอ่ะที่เนี้ยนะครับที่เกิดเหตุเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับผมยังคิดไม่ออกว่าทำไมระบบการจราจรรถไฟกับรถยนต์ในกทม.เนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าทำไมเขาไม่ทำอะไรที่มันไม่ต้องมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าเราสามารถทำรถไฟฟ้าสามารถยกระดับสูงขุดอุโมงค์ได้หมดแต่รถไฟกับรถยนต์รถไฟธรรมดานะครับกับรถยนต์รถโดยสารสาธารณะเนี่ยครับก็ยังมีจุดตัดแล้วใช้ไม้กั้นนะครับอันนี้ในเมืองหลวงนะครับคิดง่ายๆว่าไม่ควรจะมีเหตุการณ์หรือว่าลักษณะการจราจรแบบนี้อีกแล้วต้องถามคุณแหม่มเนี่ยคุณแหม่มเป็นสื่อนะครับนะติดตามเขาเรียกนักการเมืองรัฐบาลรัฐมนตรีต่างๆมานานนานนะครับทำไมกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับซึ่งดูแลทั้งสองเรื่องนะครับทำไมไม่จัดการเรื่องนี้มันเรียบร้อยนะครับผมว่าการจะทำอุโมงค์หรือยกนะครับไม่มีจุดตัดลักษณะเนี้ยงบประมาณไม่ได้มากมายนะครับเมื่อเทียบกับการทุจริตคอร์รัปชันที่นักการเมืองเนี่ยสวาปามาแต่ละปีไม่รู้เท่าไหร่ทักเท่าไหร่นะครับขออันนี้ผมขอความคิดเห็นจากคุณแหม่มนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์เรื่องการเมืองมานานกว่าผม
0: แหม่มไม่ได้มีประสบการณ์การเมืองค่ะอาจารย์เพราะว่าแหม่มไม่ได้อะไรแต่ว่าแหม่มเคยเป็นนักข่าวของสำนักข่าวไทยเนี่ยนะคะดูแลกระทรวงคมนาคมก็เห็นความขยับขับเคลื่อนมาตั้งแต่สมัยคุณบรรหารเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วถัดจากนั้นมาก็เป็นคุณมนตรีพงพาณิชย์ท่านวินัยสมพงศ์นะคะแล้วก็ไล่เลียงมาเนี่ยนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เห็นมาตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เห็นคือนักการเมืองอีกเหมือนกันค่ะอาจารย์คะเขาก็นัดเจ้าสัวโอ้โหไม่รู้กี่ยี่ห้อโอ้ยเรียกเจ้าสัวไม่ได้อภิมหาเศรษฐีดับเบิ้ลเจ้าสัวของเมืองไทยไปเจอกันเพื่อฟังความคิดของเจ้าสัวแต่ไม่เคยนัดเจอประชาชนยกเว้นตอนขอคะแนนเสียงด้วยการไปยกมือไหว้แล้วก็รับฐานของฟรีจากประชาชนที่เขามีเมตตาให้เพราะว่าไปเดินตากแดดเปรี้ยงๆกับขาจันวันนี้รถไฟชนรถเมล์นะคะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันกลางเมืองเลยนะคะไม่ไกลจากสปช.อาจารย์คะรถไฟบวกกับรถยนต์ใครผิดเอ๊ะรถไฟบวกกับรถเมล์ใครผิดคะ
1: คือจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าดูตามถ้าเราติดตามดูตามกฎหมายเนี่ยนะครับจราจรทางบกเนี่ยคือสิทธิในการใช้ทางใช้รางเนี่ยนะครับคือโดยปกติก็ให้สิทธิการรถไฟก่อนนะครับคือรถไฟเนี่ยวิ่งก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีการเฉี่ยวชนกันเนี่ยนะครับโดยหลักโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับรถไฟก็ได้รับความคุ้มครองในทางนะครับทีนี้รถที่ไปขีดขวางไปจอดขวางนะครับและเกิดชนกันเนี่ยหรือว่ารถยนต์ชนรถไฟหรือรถไฟชนรถยนต์เนี่ยนะครับตอนนี้โดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เมื่อรถไฟรับการเขาเรียกใช้สิทธิ์ในทางในรางก่อนเนี่ยเสมอเนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์จากข้อกฎหมายตรงนี้นะครับนี่ถ้ารถเมล์หรือรถอะไรไปจอดขีดขวางนะครับทางรถไฟเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเขาห้ามจอดขีดขวางคือการใช้รถนะครับรถยนต์เนี่ยไม่ว่ารถยนต์ส่วนบุคคลหรือฐานะนะครับในเมืองหลวงในเมือง

0: เราก็ขับรถผ่านบางทีตัดจุดผมจะตัดตรงจุดสนจิตนะครับข้ามไปข้ามไปมาตรงเนี้ยแล้วมันคาบเกี่ยวเนี่ยพอคาบเกี่ยวโดยปกติเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราเห็นข้างหน้ารถติดเนี่ยนะครับไม่ควรจะขับไปคาไว้บนรางรถไฟเพราะมีความเสี่ยงสูงที่รถไฟจะมาแล้วปกติรถไฟคุณแม่ก็รู้ว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะครับเห็นระยะแล้วก็เบรกได้เลยเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยรถไฟเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ๆเนี่ยจะเบรกไม่ได้ง่ายนะครับยิ่งในกรณีเนี้ยนะครับเป็นรถที่บรรทุกของหนักนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
1: บรรทุกหนักค่ะอาจารย
0: ์ยิ่งจอดได้ช้ากว่านะครับฮัลโหลครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ยินชัดนะครับ
1: ได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับทีนี้เว้นแต่ว่าไอ้กรณีคดีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องไอ้ไม้กั้นทางอ่ะนะครับไม้กั้นนะครับเครื่องกั้นนะครับห้ามรถยนต์ผ่านไปในระยะที่รถไฟอยู่ในระยะกี่เมตรเนี่ยนะก็ส่งสัญญาณรถไฟจะมาเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาตรงเนี้ยคือรถเมย์ก็อาจจะไม่คิดรถไฟจะมาในช่วงเวลานั้นเพราะไม้กั้นอ่ะไม่ทำงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เห็นมีประเด็นนี้อยู่นะครับแต่โดยหลักการนะครับถ้าข้างหน้ารถติดไฟแดงอยู่นะครับและมีรถสะสมมาก็เรียกว่าท้ายคันหน้าเราจ่อเกือบถึงรางรถไฟเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยเราต้องหยุดนะครับก่อนผ่านไม้กั้นต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะครับพอข้างหน้าไฟแดงเป็นเขียวแล้วเราก็พรวดออกไปได้แต่ถ้าเราไปคาไว้อย่างเงี้ยผมที่ขับรถในเทพผมจะรู้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะต้องหยุดนะครับแล้วก็เอาชัวร์ว่าข้างหน้าไฟเขียวไปแล้วเราก็ยังฝ่าก็และข้ามมาไปรางรถไฟไปก็ไม่มีปัญหาเนี่ยบางทีบางจังหวะบางคนไม้กั้นเนี่ยกำลังจะลงมาเนี่ยก็ยังมีแทรกนะมุดก็ไปนะครับระหว่างที่ไม้กั้นจะลงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไปยอมรับไปเสี่ยงภัยอ่ะนะครับอันนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาก็มีปัญหาแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่บนรถนะครับไม่ได้มีส่วนประมาทนะครับไม่ได้มีส่วนผิดฉะนั้นหน่วยงานของรัฐบาลของรัฐเนี่ยไม่ว่าการรถไฟหรือว่าขสมกเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยียวยาต่อพี่น้องประชาชนที่ถึงแก่ความตายถึงแก่บาดเจ็บหรือทรัพย์สินต่างๆเสียหายนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าพี่น้องประชาชนที่โดยสารรถเมล์คันนี้ต้องได้สิทธิเต็มเพราะเขาไม่ได้มีส่วนผิดนะครับเรื่องนี้อาจจะประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาททั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องดูต่อนะครับเพราะว่ากรณีมีคนถึงแก่ความตายเนี่ยมันมีคดีอาญาแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงต่างๆพยานหลักฐานต่างๆนะครับรถไฟนี่มีกล่องดำไหมคุณหนึ่งผมไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: แต่คราวนี้ค่ะการที่คนขับรถเมย์ขี่ขึ้นไปค่อมอาจารย์นึกภาพออกนะคะคือขี่แล้วไม่ผ่านขี่แล้วขึ้นไปค่อมทางรถไฟอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นประมาทฝ่ายเดียวไหมคะถ้าเกิดว่าได้ฝ่าสัญญาณเตือนที่ดังที่มีเสียงดังแล้ว
0: นะครับคือรถไฟก็ต้องดูว่าคือจริงๆรถไฟเนี่ยโดยหลักเนี่ยจะมีระดับความเร็วอยู่นะครับถ้ารถไฟวิ่งเร็วกว่านะครับคือก็มีกำหนดการของรถไฟว่าวิ่งต้องไม่เกินเท่าไหร่ช้าได้แต่ถ้าเร็วเกินเนี่ยพอเร็วเกินเนี่ยนะครับก็คือก็อาจจะมีส่วนประมาทตรงนี้อยู่เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูข้อมูลนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเครื่องมือที่บันทึกหลักฐานความเร็วรถไฟด้วยนะครับตำรวจต้องสอบสวนทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าผู้ที่กระทำผิดมันเป็นบุคคลธรรมดาก็คือคนขับควบคุมรถไฟและก็คนขับขี่รถโดยสารประจำทางรถเมล์เนี่ยนะครับสองคนเนี้ยหนึ่งก็จะมีส่วนอยู่ว่าใครเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาททั้งสองฝ่ายและคนที่ทำหน้าที่ควบคุมนะครับไม้กั้นเนี่ยนะครับเครื่องขวางกั้นนะครับไอ้แม่รถยนต์ผ่านไปเนี่ยตรงนี้มีส่วนในการทำให้เกิดเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะโดยหลักการถ้ามีคดีละเมิดหรือคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยมันมี ในทางกฎหมายก็มีทฤษฎีเงื่อนไขกับทฤษฎีความ

0: หมาะสมเนี่ยที่ดีแก้ไขคือถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็จะไม่เกิดคือถ้าคุณไม่ทำแบบนี้เหตุจะไม่เกิดนะครับคือดวงติเนี่ยนะครับถ้าไม่ตัดถ้าไม่ขับเร็วและคุณไม่ตัดหน้าวิ่งตัดหน้าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขกันอยู่นะครับคือก็ต้องดูว่าทฤษฎีเนี่ยมันใช้ได้หนึ่งแต่ถ้ามันมีเหตุแทรกซ้อนเนี่ยก็ต้องเอาทฤษฎีความเหมาะสมความสมเหตุสมผลเนี่ยว่ามันไกลเกินเหตุหรือเปล่านะครับมันเคยมีกรณีได้ว่าเป็นที่เราศึกษามาทีมันมีการไล่ยิงกันใช่ไหมนะครับไอ้นุ๊กก็วิ่งปรากฏว่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ปรากฏว่าฝนตกฟ้าผ่าเนี่ยถึงแก่ความตายแต่ไม่ได้ตายเพราะโดนไล่ยิงนะตายเพราะไอ้ก็บอกว่าถ้าไอ้คนแรกที่มีปืนแล้วไล่ยิงเขาไม่ไล่ยิงเขาเนี่ยเขาก็จะไม่วิ่งพอเขาไม่วิ่งเขาก็จะไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใต้จอมปลวกนะครับแล้วเป็นเหตุให้ฟ้านะครับผ่าตายนะครับซึ่งเนี้ยพอใช้ที่ดีเงื่อนไขเนี่ยไอ้คนที่ไล่ยิงเขาต้องรับผิดชอบมาแต่มันไกลกว่าเหตุไหมมันสมเหตุสมผลไหมก็ต้องใช้ทฤษฎีการหนึ่งมาจับเหมือนกันไอ้คดีละเมิดลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเหตุเนี่ยมันเหตุเนี้ยมันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของใครนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าคนเดียวก็รับผิดชอบแต่ถ้ามันมีเหตุอื่นนะครับผนวกผสมกันไปด้วยคนคนนั้นก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดของความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อถ้าอาจารย์พูดแบบนี้แหม่มรู้แล้วทำไมผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาถึงรุดไปที่เกิดเหตุทั้งที่ใช่ใช่กรณีการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยกำลังจะเกิดนะคะแต่แหม่มสงสัยว่าเวลาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องตีตารางสีเหลืองๆอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมคะที่อยู่บนพื้นนะคะ
0: เห็นครับ
1: ค่ะเออตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมันถลอกปอกเปิดมันล่อนไปตามกาลเวลาหรือว่ามันไม่มีการตีเส้นทแยงสีเหลืองบริเวณเข้าออกของรถไฟทางรถไฟตัดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะกทม.ผิดด้วยไหมคะ
0: ก็อาจจะมีส่วนแต่ว่ามันต้องดูว่าอย่างที่ผมบอกมันที่ตีอยู่ว่าเหตุโดยตรงน่ะนะครับความหมายเนี่ยเหตุเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำโดยตรงของใคร
1: ค่ะ
0: เหมือนจะมีเหตุอื่นแต่ไม่จะเป็นเหตุผลโดยตรงเนี่ยไม่จะเป็นเหตุโดยตรงเนี่ย
1: ข
0: าดไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับเหมือนบางคนขับรถนะครับผิดคือไม่มีใบขับขี่แต่ว่าเขาขับรถดีมากอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ใจความว่าพอไม่มีขับขี่แล้วการขับรถของเขาเนี่ยพอเกิดเหตุจะต้องฟังว่าเขาอะประมาทไม่ได้นะครับยังไม่ได้หรือบางทีเด็กนะครับอายุเนี่ยนะครับยังเขาเรียกว่ายังไม่สามารถที่ขับขี่หรือทำอะไรผิดแต่เขาขับดีมากเขาฝึกมาดีอ่ะและขับด้วยความเร็วปกติ เพราะว่าฝ่ายผู้ตายเนี่ยก
1: ็
0: ตัดหน้ากระชั้นชิดต่อให้เป็นเวลาที่ไหนก็หยุดไม่ทันเลยนะครับไอ้อย่างเนี้ย แม้แบบขี่ไม่มีอะไรไม่มีก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้แปลความว่าเขาประมาทต้องดูว่าเหตุมันเกิดความเสียหายนี่เกิดจากอะไรนะครับอาจจะเกิดจากการกระทําของผู้ที่ถึงแก่ความตายเองหรือเกิดจากการทําของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือรถเมล์น่าจะเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะว่าผมว่าฝ่าฝืนจริงๆก็ห้ามขับรถไปคล่อมรางรถไฟอ่ะนะครับก็คือไปจอดกีดขวางทางรถไฟเนี่ยอันนี้ก็ตัวหลักเลยนะครับ
1: ตัวหลักไปแล้วค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าก็วิ่งมาคือมันเน็ตจังหวะตรงนั้นพอดีนะไม้กั้นไม่มีจริงๆถึงไม้กั้นไม่มีนะก็ไม่ควรจะขับไปแช่ไว้ไปจอดแช่แบบนี้อันตรายมากเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่ารถเมล์น่าจะมีส่วนมากที่สุดนะครับแต่ว่าการรถไฟก็ต้องดูว่าความเร็วรถไฟมาเร็วเกินไหมทำไมไม่สามารถเบรกได้ทันสามารถหยุดได้ไหมใส่ระยะว่ารถจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยรถเมล์จอดอยู่ระยะ100เมตรเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยสามารถหยุดได้ไหมที่หยุดไม่ได้เพราะอะไรคุณไม่ทำอะไรอยู่คนกำลัง

0: นั่งดูนั่งไม่ได้สนใจทางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแล้วพอรถไฟกับรถเบย์ชนกันมันมีรถมอเตอร์ไซค์15คันค่ะวินาศสันตโลหมดแบบนี้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ยังมีรถยนต์อื่นนะคะอีก1คันนะคะก็เสียหายด้วยอะค่ะอาจารย์ค่ะ
0: หลักการเดียวกันครับว่าความเสียหายเนี้ย
1: ค่ะ
0: เกิดขึ้นคือต้นเหตุเกิดจากใครนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากรถเมย์นะครับปกติเนี่ยแต่ไอ้รถเก๋งรถอะไรที่โดนไปด้วยไปจอดควบคู่อยู่กับรถเมย์หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะยังมองไม่เห็นชัดอะค่ะแต่ที่เห็นชัดๆเนี่ยค่ะก็คือรถเมย์อะขึ้นไปคล่อมทางรถไฟมาแล้วก็ชนอะค่ะจากคลิปที่ดูหลายๆมุมอะนะคะ
0: นี่รถเก๋งเนี่ยที่โดนไปด้วยเนี่ยหรือมอเตอร์ไซค์แล้วแต
1: ่
0: คุณไปจอดคล่อมไปทางรถไฟอยู่ด้วยไหมหรือว่ามันเลยไปแล้วก็แต่เนื่องจากรถเมย์มันระยะความยาวเนี่ยน
1: ะ
0: มันคล่อมทางรถไฟคล่อมรางแล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนความยาวเขาเนี่ยก็ที่รถเก๋งไปจอดเนี่ยทั้งก่อนถึงรางหรือเลยรางเนี่ยเขาจอดโดยที่ว่าไม่ได้มีส่วนผิดนะเพียงแต่ไปอยู่ในช่วงที่พอรถไฟชนรถเมย์ก็ลากนะลากรถเก๋งทั้งด้านหัวรถท้ายรถที่ด้านหนึ่งนะครับไปด้วยไม่ทักษะเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะเป็นกรณีเป็นลักษณะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเหตุมันเกิดจากรถเมย์ถ้าข้อมูลเบื้องต้นนะโดยหลักการเนี่ยนะครับสันนิษฐานไว้ด้วยข้อมูลเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าไปจอดแช่อยู่นานนะครับเนื่องจากรถข้างหน้าติดไฟแดงนะครับมองอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าในกรณีที่สมมติว่าพอรถเมย์มันจอดคาอยู่และทำให้ไม้กั้นเนี่ยระบบอาจจะเป็นระบบเขาเรียกระบบมันอัตโนมัติเนี่ยพอรถเมย์จอดอยู่เนี่ยไม้กั้นเขาจะไม่ตีลงมาเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดเนื่องจากรถเมย์เนี่ยไปประมาทเลอะไปจอดแช่อยู่ก่อนที่รถไฟจะมานะครับไม่ใช่มาจังหวะไล่เลี่ยกันหรือเขาเรียกกระชั้นชิดกันเหมือนสมมติว่ารถเมย์ไปจอดอยู่เป็นครึ่งนาทีหรือนาทีอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยคือด้วยเหตุว่าเนื่องจากรถมันติดไฟแดงแล้วไปจอดคาขะเนี้ยมันก็น่าจะโดยหลักการน่าจะเป็นรถเมล์เป็นหลักถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเพราะว่าตำรวจเขาสอบสวนสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีกล่องดำในของรถไฟเนี่ยถ้ามีข้อมูลนะเขาอาจจะชี้วัดว่ารถไฟอาจจะขับมาเร็วกว่าปกติถ้าเร็วกว่าถ้าคุณมาช้าก็เบรกได้หรือถ้าคุณมาช้าเนี่ยรถเมล์อาจจะออกไปก่อนไฟอาจจะเขียวก่อนเหตุก็จะไม่ชนกันก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันอีกนะวิธีเงื่อนไขเหมือนกันอันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยพยานสอบสวนเก็บพยานหลักฐานนะครับทั้งหมดแล้วก็เราติดตามดูว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับความประมาทหรือความสายครั้งเนี้ยนะครับ
1: ถ้าเกิดว่านะคะรถเมย์ประมาทสายเดียวกันนะอันนี้คือเรามองในแง่กฎหมายเนี่ยคนขับรถเมย์กับขสมกเนี่ยที่เป็นนายจ้างอ่ะเขาต้องรับผิดชอบไหมคะ
0: ต่อแน่นอนครับ
1: เฉพาะขสมกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคนขับรถเมย์
0: ไม่คนขับเนี่ยก็ถือว่าในทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าประมาทกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับ
1: ค่ะ
0: ในทางอาญาที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดนะครับรวมถึงทางแพ่งด้วยว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาแต่ว่าตัวขสมกซึ่งเป็นนายจ้างของคนขับรถอันเนี้ยนะครับพอลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้างนะครับตัวนายจ้างก็จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ได้รับความเสียหายนะครับรับผิดชอบก่อนนะครับเพราะลูกจ้างส่วนมากความสามารถในความรับผิดค่าสินไหมทดแทนเนี่ยไม่น่าจะมีมากนะครับเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินส่วนมากผมว่าไม่น่าจะมีเพียงพอที่จะไปชดใช้ค่าสายทั้ง8ศพเอาง่ายๆว่าทั้งศพละล้านนี่ก็8ล้าน
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้เอาที่ไหนมาจ่าย
1: ไ
0: อ้ขสมกนายจ้างอ่ะก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ผู้เสียหายไปซึ่งอาจจะมีบริษัทประกันด้วยนะครับมาร่วมรับผิดชอบตรงนี้แต่แล้วก็คือตัวนายจ้างเนี่ย ถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์จะไปไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได้ตามกฎหมายละเมิดนะครับสามารถไล่เบี้ยได้นะครับมันก็เป็นกรณีก็จะเป็นลักษณะผมเข้าใจกสมกเนี่ยก็น่าจะรถแต่ละคันก็น่ามีประกันนะครับประกันมันมีทั้งในประกันในพ.ร.บ.หรือประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะครับโดยหลักการถ้าไม่มีอีกเนี่ยก็ต้องไปโทษกสมกอีกนั่นแหละว่าเป็นคือรถที่ใช้สัญจรไปมาในการขนส่งสาธารณะแต่ละวันหรือกี่รอบกี่เที่ยวแล้วคุณไม่ทำประกันนะครับมารองรับคุ้มครองผู้ที่โดยสารก็ดีผู้เดินถนนก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ปกติอีกเหมือนกันนะครับก็ต้องตามดูแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีประกันเพียงแต่ว่าประกันจะครบเวอร์เนี่ยได้ต่อครั้งเนี่ยถึงเท่าไหร่โดยปกติเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งถ้าประกันชั้นหนึ่งครั้งละ10ล้านต่อคนคนละล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้8คนก็8ล้านยังมีรถขยายรถเก๋งต่างๆอะไรอีกนะครับถ้าไม่พอก็ตัวนายจ้างต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับ
1: โอ้
0: เกินจากวงเงินประกันขสมกต้องรับผิดชอบส่วนที่เกินนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนขสมกจะไปไล่เบี้ยวกับคนขับรถได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ง่ายนะครับเขาจึงต้องมีประกันนะครับ
1: โอ้แล้วขสมกก็กำไรไม่มีเลยอะค่ะติดจะขาดทุนด้วยซ้ำค่ะอาจารย์แล้วโอ้โหเห็นแล้วเศร้าเลยอะวันนี้นะคะ
0: ระบบของราชการนะครับก็เรียกเป็นการบริการสาธารณะเนี่ยซึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็ทำเพื่อดูแลไม่ได้หวังกำไรอยู่แล้วนะครับเหมือนการรถไฟก็ขาดทุนตลอดนะครับแล้วก็ไอ้ขสมกก็เป็นการอำนวยความสะดวกหรือบริการสาธารณะต่อประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หวังกำไรอะไรมากมายเพราะว่าค่าตอบแทนต่างๆค่าโดยสารเนี่ยก็ผมว่าไม่ได้มากมายนะครับพอไม่ขาดทุนผมว่าก็โอเคแต่ทุกกรณีที่พูดมาเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ
1: คร
0: ับ ผม
1: ทั้งคู่เลยนะคะขสมกก็ขาดทุนแล้วก็รถไฟก็ขาดทุนชีวิตประชาชนคนไทยขาดทุนไม่น่าจัน
0: ครับ
1: มองเวลาวันนี้มาได้ข่าวเศร้านะคะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำว่าจบพูดเบาๆก็นะคะเปิดเพลงเพื่อทิ้งท้ายรายการก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงของภาษากฎหมายโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญา

0: หน้าลองแล้วจะเฮิร์ฟ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุภชัยผู้งามเป็นองคมนตรีตามประกาศลงวันที่6ธันวาคม2559นั้นต่อมานายสุภชัยผู้งามได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีด้วยปัญหาด้านสุขภาพและทรงมีพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10มาตรา11และมาตรา14ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันรัฐบาลเตรียมใช้กฎหมายแรงขึ้นหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารด้านชัดชาติขอผู้สงสัยญาติอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามอุบัติเหตุร้ายแรงรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนรถประจำทางของกสมกสาย206บริเวณแยกอโศกโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจะเก็บพยานหลักฐานต่างๆก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถบัสได้ขณะเดียวกันกทม.และรฟท.เตรียมรถเครนและหัวลากไว้พร้อมคาดว่าไม่เกิน2ชั่วโมงจะสามารถคืนผิวจราจรได้ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดพลาดต้องหาผู้กระทำความผิดจากนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้เตรียมเร่งดำเนินการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเนื่องจากมีรถขวางทางรถไฟเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเอาไม้กั้นถนนลงได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากนี้จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถและพรุ่งนี้รฟท.จะถอดเทปกล่องบันทึกความเร็วของการเดินรถเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้านนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากรถโดยสารประจำทางวิ่งต่อเนื่องกับการจราจรเข้ามาจนถึงจุดเกิดเหตุบริเวณทางรถไฟใกล้แยกอโศกตามรายงานมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนสำหรับความรับผิดชอบของขสมกได้ทำประกันภัยกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยและมีพรบ.คุ้มครองบุคคลภายนอกมูลค่าการเยียวยาเสียชีวิตเบื้องต้น 1,500,000 บาทบาดเจ็บค่าช่วยเหลือส่วนแรก 80,000 บาทและมีกรอบวง

เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทุกคนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์รักษาการผู้ว่ากทม.กล่าวว่าผู้เสียชีวิต8คนยังไม่มีรายชื่อชัดเจนดังนั้นขอให้ผู้ที่สงสัยว่าญาติของตัวเองโดยสารในรถเมล์สายดังกล่าวและยังติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อมาที่หมายเลข063-918-7654 สำหรับมาตรการความปลอดภัยต้องบูรณาการจากหลายภาคส่วนหลังจากนี้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่รถไฟชนรถเมย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.เขต2พรรคประชาชนลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางนายชัยวัฒน์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นผู้สัญจรบนถนนทั่วไปแต่กลับต้องมาสูญเสียจากเหตุที่สามารถป้องกันได้ยืนยันว่าผู้ใช้รถเส้นทางนี้ต่างทราบดีว่าบริเวณนี้มีความเสี่ยงอุบัติเหตุการจราจรติดขัดทำให้รถไฟต้องจอดรอบ่อยครั้งแต่ไม่มีหน่วยงานใดจริงจังในการแก้ไขหรือเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยกระทั่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเช่นเดียวกับนายอนุชาบุรพชัยศรีที่เพิ่งเปิดตัวเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางสาวทัศน์ดาวตั้งตรงเจริญว่าที่ผู้สมัครสก.เขตราชเทวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันกองทัพบกระดมกำลังช่วยเหตุรถไฟชนรถโดยสารใกล้แยกมักกะสันเร่งอพยพผู้บาดเจ็บสนับสนุนกู้ภัยจราจรดูแลพื้นที่เกิดเหตุกรณีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณถนนอโศกดินแดงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมากกองทัพบกได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่12กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และกองพันทหารสารวัตรที่11พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าบูรณาการกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไพเราะนะคะจากคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะมีงานใหม่ๆออกมาให้ได้รับฟังกันอยู่เสมอแล้วก่อนหน้านั้นใจสารภาพลารักจากสวนแต่งนะคะ3บทเพลงในช่วงนี้เพื่อนำคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการในช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวที่ต่อเนื่องมันเป็นคดีที่เกิดจากทนายและวันนี้อาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมธที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายจะอธิบายไขข้อข้องใจในประเด็นผู้เสียหายโดยนิตินายอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ขา
1: ครับผมก็
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ข่าวที่วันสองวันนี้นะครับทำให้วงการทนายความนะครับได้รับการถูกติฉินนินทาหรือว่าก็เรียกว่าขาดความเชื่อมั่นศรัทธาไปพอสมควรนะครับ
0: ใช
1: ่ค่ะก็กระทบต่ออย่างน้อยผมคนหนึ่งซึ่งประกอบวิชาชีพนี้อยู่นะครับก็ถูกมองจากสายตาสังคมนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับก
0: ็
1: จากข่าวที่ว่านะครับ ศูนย์เกือบ3ล้านนะครับสาวร้องถูกทนายความต้มตุ๋นอ้างสนิทประธานศาลฎีกาผู้ใหญ่ราชทัณฑ์วิ่งเต้นปล่อยตัวพี่ชายพี่สาวหลอกโอนเงิน16ครั้งสุดท้ายคดีเงียบนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ไปมีการไปร้องทุกข์ไว้ที่สภ.นะครับที่ถ้าจะไม่ผิดที่ขอนแก่นไหม
0: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะที่สภ.สีชมพูอะค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อน่าจะเป็นชื่อสมมุตินะชื่อชายนะครับบอกว่าพี่ชายและพี่สาวถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิซึ่งครอบครัวอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้คดีนะ
0: ค่ะ
1: ตามทั้งชั้นต้นและอุทธรณ์จนกระทั่งนี้อยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับและปรากฏว่าเมื่อปลายปี68ได้ไปเยี่ยมก็รับคำแนะนำว่าให้ใช้บริการทนายทนายนี่น่าจะเป็นชื่อเล่นเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทนาย
1: ติ๊กนะครับชื่ออาจจะเป็นชื่อสมมุตินะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะหลายคนบอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกานะครับเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกาผมไม่เข้าใจคืออะไรนะครับถ้าเชี่ยวชาญคือจริงมันไม่มีใครเชี่ยวคำว่าเชี่ยวชาญเฉพาะศาลนั่นคือมันก็ต้องทั้งกระบวนการนี่บอกเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกาในความหมายเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกศาลฎีกาหรือเปล่านะครับ องค์คณะผู้พิพากษาและผู้รับผิดชอบในเรื่องของการประกันตัวและพิจารณาคดีในชั้นนี้จึงนัดหมายพบด้วยการที่อยากให้ครอบครัวพ้นผิดและทนายความพูดจาถ้าทางมีหลักฐานมีฐานหลักฐานต่างๆชัดเจนจึงตกลงยินยอมทำคดีให้ซึ่งทนายเรียกค่าใช้จ่ายในชั้นฎีกาทั้งสิ้น 250,000 นะครับ ผ่านไป 2-3 วันโทรมาบอกว่าสามารถวิ่งเต้นคดีได
0: ้น่า
1: เพราะรู้จักกับระดับใหญ่ของศาลนะครับของในศาลฎีกาและระดับสูงที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่ต้องทำเงียบๆบอกใครไม่ได้ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ2ล้านบาทซึ่งก็เอะใจแต่ทนายก็โทรมาตื้อนะครับทางไลน์ถือไลน์มาหาทั้งยังส่งเอกสารและข้อความทางด้านกฎหมายเลขศาลทางการต่างๆให้มาให้ประกอบครอบครัวที่อยู่กันจำต่างร้อนใจและเริ่มมีความหวังที่จะรับการประกันตัวจึงตัดสินใจหลงเชื่อและเริ่มโอนเงินใน2ล้านในเดือนมกราคม16ครั้งและก็น่าจะมาขออีกครั้งอีกล้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่ดีนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเรื่องทำนองเนี้ยมันจะมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมไม่การันตีแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย เราต่อสู้คดีเนี่ยนะครับต้องต่อสู้ไปด้วยกระบวนการยุติธรรมตามปกตินะครับคืออันนี้ถือว่าเราพยายามไปใช้สิทธิพิเศษนะครับไม่ได้เข้าทำช่องทางตามกฎหมายนะครับ
0: ค่ะไปทางรัฐอาจารย์
1: จะเกิดความเสียหายลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับพอเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาเนี่ยครับคุณแม่เน
0: ื่
1: องจากว่าไอ้การที่เรานะครับถูกช่อฉนถูกหลอกลวงเนี่ยถูกช่อโกงเนี่ยนะครับโดยการให้เงินไปเพื่อให้นะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปวิ่งเต้นคดีไปวิ่งเต้นการประกันตัวไปวิ่งเต้นคือไม่เป็นไปตามกระบวนการ
0: อ่ะ
1: ลักษะคือเราจะใช้สิทธิ์วิธีการพิเศษให้ชนะคดีให้รับการประกันตัวเนี่ยโดยปกติเนี่ยคดีถ้าศาลชั้นต้นตัดสินนะถ้าโทษหนักเนี่ยโดยหลักการประกันตัวก็ได้ยากอยู่แล้วนะครับเขาก็เกรงว่าจะหลบหนีนี่เป็นช่องทางของนักต้มตุ๋นเนี่ยไอ้คนที่ว่าอยู่ข้างในก็อยากจะไอ้ญาติพี่น้องก็ร้อนใจตามคนข้างในนะครับอะไรมาก็คว้าไว้ก่อนเนี่ยนะครับลักษณะเนี้ยพอมีคนมาให้ความหวังให้ยาหอมลักษณะนี้ก็กรณีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับเพราะว่าการกระทำของเราที่ให้เงินไปให้กับทนายเนี่ยไปทำเรื่องทำนองเนี้ยมันหมิ่นแม้ว่าเราเนี่ยจะมีส่วนในการทำผิดกฎหมายอยู่ด้วย
0: นะครับ
1: ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ผมจะบรรยายเรื่องผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งกรณีอย่างเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ในตอนสุดท้ายเนี่ยคดีของน้องคนเนี้ยอาจจะถูกศาลพิพากษายกฟ้องได้เพราะการกระทำของเราเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็หมิ่นแม่อยู่นะครับนะถ้ามันเป็นไปตามหลักกฎหมายตามหลักแนวคำพิพากษาฎีกานะครับว่ามันไม่เกิดจากเรานะครับมันเกิดจากเขา 100% ล้วนๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเราไปเสาะแสวงหาบอกอยากเนี่ยอยากให้ประกันตัวอยากมีเงินมีทองนะทนายมีรู้จักใครไหมไอ้ลักษณะเนี้ยนะครับไปความเราเนี่ยเป็นฝ่ายเสนอนะครับที่จะให้ใช้เอาเงินเนี่ยไปใช้เขาไปการทำผิดซึ่งไม่ถูกต้องตามกระบวนการนะครับดังนั้นก็เลยจะพูดในค่ำคืนนี้เรื่องผู้เสียหายโดยนิติไหนนะครับโดยหลักการเนี่ยในทางอาญาในผู้เสียหายเนี่ยนะครับผมก็จะพูดบ่อยเรื่องนี้อยู่อาจจะปีหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งเพราะมันมีประเด็นลักษณะนี้เกิดขึ้นมานะครับ
0: ค
1: ือในทางอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติเรื่องผู้เสียหายนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับในความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีผู้เสียหายที่แท้จริงกับผู้เสียหายที่อำนาจจัดการแทนนะครับทีนี้ในความผิดนะครับทางอาญาเนี่ยผู้เสียหายจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้นะครับไม่ว่าจะไปดำเนินคดีคือจริงผู้เสียหายดำเนินคดีได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์การฟ้องคดีเองการเข้าไปโจทก์ร่วมกับพนักงานการหรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาการถอนฟ้องยอมความตลอดจนการอุทธรณ์ฎีกานะครับผู้เสียหายสามารถทำได้เองนะครับใช้สิทธิ์ทำได้เองหมดเลยโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการทางเจ้าที่ของรัฐก็ได้ไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้เราทำเองได้หรือจะไปดำเนินการทางเจ้าที่รัฐโดยการสอบสวนนี่ก็ได้นะครับแต่สำคัญอันหนึ่งในหลักกฎหมายหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาเนี่ยวิอาญากระบวนการตรงนี้นะครับที่บอกว่าผมจะใช้อยู่ไม่ว่าทั้งทางแพ่งทางอาญาที่บอกว่าผู้ที่จะมาพึ่งเขาเรียกบารมีของความยุติธรรมเนี่ยนะครับต้องมาด้วยมืออันบริสุทธิ์หรือมือสะอาดที่มีหลักการหลักกฎหมายทั่วไปว่าคนจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือมาศาลเนี่ยต้องมาด้วยมือสะอาดนะครับไอ้มือสะอาดเนี่ยคือเราต้องไม่มีส่วนในการทำผิดถ้าเมื่อไหร่เรามีส่วนในการทำความผิดด้วยเนี่ยนะครับซึ่งจะไปเข้าทางผู้ต้องหาเนี่ยไอ้คดีลักษณะเนี้ยผู้ต้องหาจะรู้ว่าพอหลอกเอาเงินทองมาแล้วก็ถูกฟ้องร้องคดีเนี่ยเขาจะหยิบยกเรื่องประเด็นว่าคุณเป็นผู้เสียหายโดยนิติในหรือไม่นะครับคือผู้เสียหายโดยนิติในคือต้องเป็นบุคคลที่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดรู้เห็นหรือสมัครใจยินยอมให้เกิดกระทำผิดนั้นนะครับอันนี้คือเป็นหลักกฎหมายที่พี่น้องประชาชนผู้ฟังรายการนี้นะจะต้องจดจำไว้ใน เมมโมรี่ไว้ในสมองเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระมัดระวังว่าเราอย่าไปมีส่วนในการทำผิดด้วยถ้าเมื่อไหร่เรามีส่วนในการทำผิดกฎหมายจะไม่คุ้มครองเรานะครับซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องตำนองเนี้ยนะครับโดยเพราะความผิดฐานช่อโกงเนี่ยจะมีเกิดเหตุลักษณะเนี้ยบ่อยนะครับพอช่อโกงไปว่าเรามีส่วนปั๊บเนี่ยมันจะใช้สิทธิ์เนี่ยไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยใช้สิทธิ์ประเด็นว่าเรามีส่วนในการทำผิดนะครับมันก็เคยมีตัวอย่างคดีตัดสินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลอกลวงเอาเงินจากผู้สายเพื่อนำไปให้สินบนเจ้าพนักงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับหลอกเราให้ไปเนี่ยเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือผู้หลอกลวงเราเนี่ยนะครับเอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเช่นนะครับให้บุตรเข้ารับการโดยไม่ต้องสอบตามระเบียบนะครับเนี่ยบางทีเขาสอบกันเนี่ยนะครับเราให้ไปใช้สิทธิพิเศษอะทำรัฐการโดยไม่ต้องสอบทั้งๆคนอื่นต้องสอบเอาเปรียบคนอื่นน่ะนะครับไม่ถูกต้องตามกระบวนการเนี่ยแล้วปรากฏว่าจริงๆไอ้ผู้ต้องหาคนเนี้ยที่หลอกเงินไปไม่ได้รู้จักใครเลยไม่รู้จักกรรมการสอบไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยแต่มันแอบอ้างเอาไปตรงเนี้ยแล้วเราก็อยากได้นะครับบางทีอยากเป็นนาย10ทหารอยากเป็นเจ้าที่อบต.มีเยอะแยะเลยนะครับบอกเข้าไปโดยไม่ต้องสอบเนี่ยนะครับใช้วิธีพิเศษอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นการลักขั้นตอนไม่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็หลอกไปแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วไม่ได้แล้ววันหลังเราจะเรียกเงินคืนเนี่ยเราอาจจะไปฟ้องอาญาร้องทุกข์คดีหรือฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเพื่อเรียกเงินตรงนี้คืนเนี่ยนะครับ
0: ไม่ได
1: ้ทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะสู้คดีมาว่าคุณเป็นผู้มาศาลด้วยมือไม่สะอาด
0: ค่ะ
1: เป็นผู้ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับด้วยมือไม่บริสุทธิ์นะครับแต่เรื่องนี้นะครับสำหรับคดีนี้นะครับผมก็อาจจะชี้แนะแนวทางกับพี่น้องประชาชนนะที่เจอเรื่องตำนองนี้มันก็เคยมีตัวอย่างที่หลังๆเนี่ยนะครับศาลก็คุ้มครองนะครับเดี๋ยวศาลฎีกาคุ้มครองผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นแนวทางไว้ดังนั้นถ้ามีเรื่องตำนองนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้จดจำไว้เลยว่าเราอยากเป็นฝ่ายก่อต้องให้ผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ที่หลอกลวงเป็นฝ่ายก่อให้เกิดขึ้นนะครับคือมันมีตัวอย่างอยู่เมื่อปี62อันนี้เข้าที่ประชุมใหญ่เลยเพราะเดิมๆจะมีปัญหาลักษณะเนี้ยแล้วก็ศาลฎีกาตัดสินก็ยังไม่เป็นแนวที่ชัดเจนบางคดีบอกไม่ได้ฟ้องไม่ได้มีส่วนผิดอีกคดีบอกว่าได้ไม่ได้มีส่วนก่อนะครับนี่ก็มีรักษาฎีกานะครับประชุมใหญ่นี่ก็หมายว่าประชุมทั้งศาลฎีกาเลยนะครับเข้าที่ประชุมเลยนะครับปกติศาลฎีกาก็องค์คณะ3คนตัดสินกันชี้ขาดกันนะแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาศาลฎีกาก็ผมเข้าใจว่าน่าจะสร้างมาตรฐานเป็นแนวทางไว้เขาบอกว่าในฎีกานี้นะครับคำศาลฎีกาเลขสวยด้วย163ตัว1ตอง6นะครับแล้วก็ทับ2562เนี่ยศาลฎีกาบอกว่าพยานหลักฐานโจทฟังได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายไปเรียกเงินจากโจทจำเลยสมมติในกรณีเนี้ยทนายที่ชื่อสมมติเนี่ยชื่อติ๊กอะไรที่ว่าเนี่ย
0: ค่ะอาจารย์
1: เป็นฝ่ายไปเรียกเงินจากโจทเพื่อเป็นการตอบแทนในการวิ่งเต้นให้สามีโจทได้รับพระราชทานอภัยโทษหลังจากมอบเงินให้จำเลยไปแล้วจำเลยไม่สามารถดำเนินการให้สามีโจทได้รับพระราชทานอภัยโทษได้เมื่อโจทก์ทวงถามจำเลยบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมคืนให้แสดงว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะวิ่งเต้นในสามีโจทก์ได้รับประทานอภัยโทษหรือรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถวิ่งเต้นกรณีดังกล่าวได้อันเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จหรือหลอกลวงโจทก์ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่นะครับเห็นว่าโจทก์ได้รับความสายเป็นพิเศษจึงเป็นผู้สายมีอำนาจฟ้องคดีในข้อหานี้ได้และกรณีฟังไม่ได้โจทมีเจตนาตั้งแต่แรกจะวิ่งเต้นให้สามีโจทได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่โจทกระทำไปเพราะถูกจำเลยหลอกลวงกรณีถือไม่ได้ว่าโจทมีส่วนในการกระทำผิดโจทจึงไม่ผู้สายโดยนิตินัยมีสิทธินำคดีมาฟ้องได้คดีเนี้ยศาลวางแนวว่า ฝ่ายโจทย์ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อหรือว่ามีจุดมุ่งหมายจะทำแบบนั้นแบบนี้แต่ทางฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับพอทราบว่าสามีโจทย์ถูกนะจำคุกอยู่นะหรือมีโทษประหารชีวิตอะไรแล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเขาสามารถวิ่งเต้นให้สามีโจทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้นะครับทั้งจริงเขาทำไม่ได้แต่เนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องวิ่งเต้นในผิดกฎหมายอ่ะแต่เป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อขึ้นมานะครับมันเริ่มต้นจากฝ่ายจำเลยเนี่ยไปหลอกลวงนะครับไปก่อเหตุขึ้นมาแล้วทำให้โจทย์หลงเชื่อมอบเงินให้ไปนะครับไอ้อย่างนี้ศาลฎีกาบอกว่าเป็นผู้จ่ายโดยนิติในนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสองตัวอย่างที่หลังๆที่ศาลวิจัยแล้วเราก็ถ้าเราตกอยู่ในสถานะทำนองนี้นะครับบางทีเราอาจจะมีส่วนนะมีส่วนก่อแต่ว่าถ้าเรารู้กฎหมายรู้แนวทางเราระมัดระวังได้เวลาไปร้องทุกข์กล่าวโทษไปแจ้งความเนี่ยเพื่อเห็นว่าเราไม่จะเป็นฝ่ายก่อนะเพราะถ้าเราใช้คำผิดเนี่ยผมอยากอย่างนั้นผมอยากอย่างนี้ผมอยากให้ประกันตัวได้ปล่อยชั่วคราวได้ประกันตัวอยากให้ชนะคดีอยากให้ยกฟ้องรู้ว่าทนายคนนี้ชื่อเสียงดังในด้านนี้ก็วิ่งไปหาเขาและเสนอให้เขาทำแบบนี้ไม่ใช่เกิดจากเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยระมัดระวังว่าเราจะเสียหายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งโอกาสเสียทั้งเวลานะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้การรักษาฎีกาเมื่อปี63หลังจากประชุมใหญ่ปี62นะครับก็บอกจำเลยกับพวกกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยเหลือฝากโจทย์ร่วมเข้าทำงานรับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ได้อันเป็นเท็จความจริงแล้วจำเลยกับพวกไม่สามารถช่วยเหลือฝากโจทย์ร่วมเข้ารับการดังกล่าวได้โดยการหลอกลวงของจำเลยกับพวกเป็นเหตุให้โจทย์ร่วมหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและมอบเงินจำนวน 550,000 บาทให้จำเลยเป็นบริการตามจำเลยกับพวกกล่าวอ้างถือว่าโจทย์ร่วมได้รับความเสียหายพิเศษเป็นพิเศษจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีได้ส่วนที่โจทย์ร่วมมอบเงินจำนวนดังกล่าวจำเลยไปนั้นล้วนเกิดขึ้นเพราะจำเลยหลอกลวงถือไม่ได้ว่าโจทย์เป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำผิดจึงยังเป็นผู้เสียหายโดยนิติในนะครับมีสิทธิ์ร้องทุกข์มีสิทธิ์ฟ้องได้นะครับอันนี้ก็ต้องจดจำไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคดียอมความกันได้หรือคดีส่วนตัวเนี่ยพอเรามีส่วนในการทำผิดเนี่ยรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับเราไปแจ้งความไปร้องทุกข์เขาสอบสวนไปส่งอัยการยื่นฟ้องทนายไปซักพยานแล้วเราตอบในชั้นศาลเนี่ยว่าเรามีส่วนอย่างนี้ปั๊บนะครับชีวิตเราจบเลยนะครับคดีก็จะต้องยกฟ้องไปแต่ถ้าเป็นความผิดต่อเขาเรียกอาญาแผ่นดินเนี่ยแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับหมายความว่าเราร้องทุกข์ไม่ได้เราฟ้องเองไม่ได้แต่เมื่อเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเราสามารถไปกล่าวโทษต่อว่าสอบสวนให้ดำเนินคดีกับบุคคลนั้นได้นะครับแต่คดีนั้นต้องเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างว่าขับรถนะขับรถแล้วก็มีเหตุเฉียวชนกันตายปรากฏว่าฝ่ายที่ตายหรือบาดเจ็บเนี่ยมีส่วนประมาทขับรถเร็วตัดน้องตัดหน้าอะไรด้วยประมาททั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยนะครับความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นบาดเจ็บสาหัสหรือตายก็แล้วแต่เป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ไหนเราสามารถกล่าวโทษให้มาสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้หรือบางกรณีเนี่ยเราไปยุแย่ไปเรียกไปกระทำต่อเขาด้วยไม่เป็นธรรมเนี่ยและอีกฝ่ายก็สวนกลับมาอาจจะถึงตายหรือบาดเจ็บสาหัสอะไรก็แล้วแต่นะครับความผิดฐานพยายามฆ่าเนี่ยนะครับเรามีส่วนก่อเพราะเราไปเขาเรียกว่าไปละเมิดเขาอะนะครับไปข่มเหงด้วยความไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาบันดาลโทสะขึ้นมาทุบแทงเราลักษณะเนี้ยนะครับเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะเราร้องทุกข์ไม่ได้เราไปฟ้องเองไม่ได้แต่เราสามารถกล่าวโทษได้ตำรวจก็สามารถสอบสวนส่งอัยการฟ้องร้องได้แต่เราเนี่ยจะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการไม่ได้ ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ไม่มีสิทธิฎีกาถ้าศาลคดีนั้นตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยกฟ้องลงโทษน้อยหรือรออาญาก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์จะอุทธรณ์หรือฎีกาได้เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องทางให้เราเข้าเป็นโจทย์ร่วมรายการเพราะเรามือไม่สะอาด
0: ค่ะ
1: ครับมีส่วนในการทำผิดนะครับหรือคดีหมิ่นประมาทบางทีด่าไปด่ามาลักษณะเนี้ยนะครับก็ถือว่าเรามีส่วนก่อนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจดจำไว้เป็นหลักการเลยนะครับว่าโดยเฉพาะคดีที่ช่อโกงยักยอกทำให้เสียทรัพย์บุกรุกกลางวันโกงเจ้าหนี้คลิปที่เป็นความผิดที่เรามีที่มันสามารถยอมความได
0: ้ถ้
1: าเรามีส่วนก่อเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเมื่อนั้นเลยนะครับหรือบางทีเขามาหลอกลวงว่ามีคนจะยืมเงินนะให้ดอกเบี้ย105ต่อเดือนเราก็หวานหมูเลยสวยมากดอกเบี้ยฝากธนาคารมันได้ปีไม่ถึงบาทอันนี้ได้5ต่อเดือน10ต่อเดือนนะครับไอ้จำเลยก็ทยอยเอาไปเรื่อยๆจริงๆไม่ใช่หรอกไม่มีใครยืมเลยไม่มีใครให้ดอกเบี้ยเลยไอ้จำเลยเอาไปก็ตังเรานั่นแหละกลับคืนมาให้เป็นดอกเบี้ยมันยืมไปเรื่อยพ่ออ่างหมูไปเรื่อยสุดท้ายมันไม่จ่ายสรุปแล้วเนี่ยบอกว่าเอาไปให้นายกนายขอยืมเนี่ยไม่มีนายกนายขอยืมเลยหลอกเอาไปใช้ส่วนตัวไอ้อย่างนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับให้เงินไปโดยมีความมุ่งหมายเนี่ยจะเอาดอกเบี้ยจากผู้ที่ยืมเนี่ยผู้ที่กู้ที่เขาถูกแอบอ้างขึ้นมาเนี่ยร้อยละห้าร้อยสิบเป็นการผิดนะครับเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราผิดพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับซึ่งเรียกได้ไม่เกิน15ต่อปีเราไปเรียกแค่5ต่อเดือนกลายเป็น60ต่อปีอย่างเงี้ยนะครับผิดกฎหมายพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยไอ้อย่างเงี้ยนะครับถือเรามีส่วนทำผิดเขาโกงเราจริงพอเราไปฟ้องเนี่ยแล้วถูกซักถูกถามอะไรขึ้นมาแล้วมีตัวอย่างหลักฐานผ่านทางไลน์จ่ายดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วจำเลยมันเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยจำเลยมันชั้นเชียงมันเหนือกว่าสุดท้ายก็ศาลยกฟ้องเหมือนกันถ้าเราไปร้องทุกข์ตำรวจสอบสวนไปศาลไปจับได้ในชั้นศาลเนี่ยข้อจริงปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องนะครับแล้วเราจะฟ้องเรียกเงินในทางแพ่งก็ไม่ได้เพราะเรามือไม่สะอาดนะครับครับผม
0: ค่ะ
1: หลักการก็เป็นประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็ชัดเจนเลยนะคะนี่คือเรื่องของผู้เสียหายโดยนิติในนะคะพี่น้องก็ต้องจำไว้เลยนะคะว่าเนี่ยซื้อหวยเถื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไปเทียบเทียบเราไปซื้อหวยเถื่อนอ่ะเขาโกงเราอ่ะเราไปฟ้องศาลนี่เราแพ้นะคะแล้วก็เอาฝากเข้าระบบราชการไม่ว่าจะเป็นจ่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับไอ้ลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เดือนได้มาจะได้ราคานั้นราคานี้ไปขายเกินราคาพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหมดเลยนี่ก็ระมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ
0: อาจารย์อีกเรื่องนึงไอ้ที่จ่ายค่าปรับข้างถนนน่ะที่เขาพับตังค์แล้วยื่นให้กันน่ะอันนั้นน่ะก็เหมือนกันไหมคะ
1: ไอ้นั่นน่ะคือเป็นเรื่องให้สินบนเลยน่ะนะครับ ผิดทั้งคนให้ทั้งคนรับเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะอาจารย์เตือนไว้หน่อยเองภาษากฎหมายเรื่องของผู้เสียหายโดยนิตินัยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้หวยออกบางคนถูกหวยค่ะอาจารย์แต่บางคนก็ต้องไปลุ้นกับคณิตศาสตร์อีกครึ่งเดือนหน้าอาจารย์คะขอคำอวยพรก่อนลาในค่ำคืนนี้ค่ะ
1: ครับก็เอานี้ออกไปแล้วเหรอคุณแม่วันนี
0: ้วันนี้ที่16อาจารย์
1: อ๋อนั่นไว้ตัวเลขคณิตศาสตร์ไว้งวดหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับหลับฝันดีก็โชคดีมีชัยนะครับมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับผมรวมทุกคุณแม่และทีมงานด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: อบนะส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบนะ3 4 24 35สูง100กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบนะ3 4 24 35สูง100กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะชอบนะ
1: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: ตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: วิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟัง

0: ูกเกาะ
1: โอ้ย
0: แค่นั่งเกาะ
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: เหนื่อยมั้ยที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดนะคะของวันที่17นะคะอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะ22ปีแล้วปล่อยได้ใจก็เบาโหเมื่อวานนี้แบบว่าน่ากลัวมากเนาะน่ากลัวเรื่องรถไฟนะคะคือบูว่าอีกหน่อยเนี่ยทุกคนก็คงต้องระวังและเช่นไม่ไปคาอยู่ที่รางรถไฟนะคะแล้วก็เวลามีสัญญาณรถไฟติ้งนองติ้งนองหรือว่าได้ยินเสียงหวูดรถไฟนี่ก็ต้องไปแล้วไม่น่าจะต้องมาคากันอยู่อย่างนี้แล้วนะคะน่ากลัวมากเลยอ่ะนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยแย่เลยเนาะอ่ะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดเขาเรียกถึงเรียกอุบัติเหตุนะคะฮะมาดูฝนฟ้าบ้านเราดีกว่าแม่แถวบ้านบูนะฮึมฮึมฮึมฮึมเหมือนจะครึ้มเหมือนจะครึ้มสุดท้ายก็ไม่เห็นมามันครึ้มชะมาแบบว่าฟ้านี่แหละแปบแปบแปบแบบโอ้ยตายแล้วมาแน่ๆมาแน่ๆปรากฏไม่มาจ้านะคะแต่นี่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาแจ้งเลยนะตอนนี้6จังหวัดภาคกลางนะคะมีปทุมนนท์นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนค่ะทีนี้พอน้ำทะเลหนุนปั๊บนี่น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองจะสูงขึ้นและมันก็จะไหลไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนหานอกคันกั้นน้ำเราเคยเห็นใช่ไหมมันก็จะมีคันกั้นน้ำแล้วก็มีชุมชนที่อยู่ติดริมน้ำอ่ะระหว่างวันเนี้ยจนถึง24พฤษภาคมเขาบอกให้ระวังเราก็ต้องระวังไว้อย่าชะล่าใจเหมือนรถไฟเนี่ยนะคะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเลยนะคะก็ตอนนี้เขาก็ดูสถานการณ์แล้วก็มีอุปกรณ์ประจำที่พื้นที่เสี่ยงนะคะพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ใครต่อใครรู้แล้วตอนนี้นะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เพราะไม่ฟังไม่ได้ดูใครเขาส่งอะไรมาอุ๊ยปลอมเปล่าอุ๊ยหลอกเปล่าอ่ะบอกเลยว่าอันนี้เรื่องจริง17ถึง24พฤษภาคมน้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งนะคะเขาบอกว่ามันจะเพิ่มสูงเนี่ยเกือบ2เมตรคือ 1.80 ถึง 1.90จากระดับทะเลน้ำทะเลปานกลางนะคะและจะวิกฤตมันเกินวิกฤตไปแล้วประมาณสัก10-20เซนเนาะก็เยอะนะ10-20เซนเพราะว่าเวลามันไหลมันไหลไปที่ต่ำไงไอ้ที่ต่ำก็ระวังหน่อยละกันโดยเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำอย่างปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดนนท์ก็ปากเกร็ดบ้านปูนี่แหละนะคะแล้วก็อำเภอบางกลวยจังหวัดนครปฐมก็มีอำเภอบางเลนนครใจศรีสัมพานสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงอำเภอบางบ่อรวมถึงกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะนะคะอย่างใกล้ชิดโอเคก็เตือนกันไว้นะคะอย่าประมาทไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่ควรประมาทเด็ดขาดเลยนะเอาล่ะเดี๋ยว3เพลงนะคะเดี๋ยวจะเปิด3เพลง3เพลงเสร็จปุ๊บอ๋อดู SMS ก่อนมีใครส่งมาไหมนะคะอ้าวมีไหมเอ่ยมีมาคนเดียวจะมีเนื้อคู่ไหมวันศุกร์ที่14ฮันวา27นะถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักโชคลาภจะมีคู่ไหมจริงๆมีได้นะถ้าเราไม่เมาแต่ถ้าเมาแล้วมีไม่ใช่คนเดียวแล้วเนี่ยมีเพื่อนเยอะอยู่ในหมู่เพื่อนนี่แหละคือถ้าเมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครเขาอยากอยู่ใกล้เด้อใช่ป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่เมาอ่ะน่าจะได้อยู่แล้วปีนี้เท่าไหร่ล่ะ27นี่ก็41เต็มวันศุกร์อ่ะน่าจะมีความรักเข้ามาเป็นความรักที่
เป็นความรักที่เหมือนคุยๆกันอ่ะคุยๆกันแล้วถูกใจมากกว่านะคะอ่ะโอเคเราเดี๋ยว3เพลงเนาะพอน้องแป้งรับโทรศัพท์ปุ๊บกรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณหลายเด้อเดี๋ยวนะ

0: อุ้ยอุ้ยไม่ได้นะฮะไม่ได้มาไหมโอเคสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อเนทครับ
0: เนทอยู่ที่ไหนครับผม
1: ลาดกระบังครับ
0: อยู่ลาดกระบังโอเควันเดือนปีเกิดครับ
1: 15กันยา2527วันเสาร์ครับตี5
0: 15กันยา21
1: 27ครับ
0: อ๋อ27วันเสาร
1: ์ครับ
0: ตี5
1: ครับ
0: 27ปีนี้เท่ากับอายุ42เข้า42
1: ครับ
0: เรากำลังจะตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะเรื่องงานว่ามา
1: หางานใหม่อยู่ครับ
0: มันก็ยังไม่ได้ว่ะมันก็มีแต่งานแบบเขาเรียกอะไรว่าจ็อบน้อยๆจ็อบเล็กๆไม่มั่นคงเป็นงานแบบไม่ค่อยมั่นคงอ่ะ
1: ครับ
0: เสียดายความฉลาดเราฉลาดนะเนี่ยเราเป็นคนฉลาดใช่27นะแต่ว่าก็หาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราอะแม่เสียดายวันเสาร์มันยังแบบมันก็ถ้าจะได้งานก็จะเป็นงานแบบเล็กๆน้อยๆจ็อบเล็กจ็อบน้อยหรือยังคงต้องลอยไปลอยมาอย่างนี้อยู
1: ่ครับ
0: เสียดายความเก่งเราอะฉลาดแต่ว่าเราก็มีคนที่มีโลกส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะ
1: คร
0: ับ ไม่ชอบยุ่งกับใครถ้าทำงานนี่ไม่ถ้าไม่ยุ่งกับใครได้จะดีมากอะแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรล่ะครับ
1: ก็ขับรถนะครับแต่ขับรถเดี่ยวก็ขยับมาขับรถพ่วง
0: อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วได้งานยัง
1: ตอนแรกได้แล้วก็ป่วยแล้วก็ออกมาครับเพื่อกำลังจะหาใหม่อยู
0: ่เนี่ยมันก็คงเป็นจ๊อบๆแบบนี้แหละ
1: คร
0: ับ ไม่งั้นเราก็ต้องรับเป็นแบบจ็อบเราไม่สามารถรับแบบถาวรได้อะไรเงี้ยแบบเหมือนกับอ่ะไม่มีใครแล้วก็เราก็เป็นมือปืนรับจ้างไปไม่มีใครก็เรียกเราอะไรเงี้ยพอได
1: ้ครับ
0: พอจะอยู่ได้บ้าง
1: คร
0: ับ แต่ว่าไม่ถึงขนาดเอางี้ก็ไม่ยังไม่อดตายอ่ะ
1: คร
0: ับ ยังได้อยู่ก็คอยบอกกันไว้ถ้าสมมติว่าใครไม่ว่างเราเสียบว่างี้เนาะ
1: คร
0: ับ ประมาณนั้นอ้าวโชคดีครับ
1: ครับผมครับเลยครับ
0: ครับตื้อๆแล้วอ่ะฮัลโหล
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ลีจากโคราชค่ะ
0: จากโคราชชื่ออะไรคะ
2: ชื่อลีค่ะ
0: ลี
2: ค่ะครับ
0: ชื่อลีจากโคราชวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: อ๋อจะด้วยหลานคือวันจันทร์ที่30สิงหา2553เวลาบ่าย3โมงค่ะ
0: หลานชื่อเล่นชื่อ
2: โค้ดค่ะ
0: โค้ดน้องโค้ด53นี่เท่ากับอายุ16เอง
2: ค่ะครับพอดีคือเขาอยากไปสอบนักเรียนเตรียมว่าไม่ทราบว่าจะพบ
0: เขาเกิดวันอะไรอ่ะ
2: วันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์เหรออ๋อแม่โอกาสมีแต่บอกเลยว่าไม่ได้โอกาสได้ไปสอบอะแต่คนมันเยอะมัน
2: ใช่
0: มันลำบากมันไม่ได้ง่ายๆเดี๋ยวนะ30สิงหา5353บ่าย 3โมงปึ๊บโอ้โหมันบอกว่ามันขยันเรียนเหรอเนี่ย
2: ค่ะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่มันก็โอเคเหมือนจะไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่
0: ใช่คือเขาเป็นคนสมาธิไม่นิ่งเลยนะเขาเป็นคนสมาธิสั้นมาก
2: ค่ะแต่เขาก็เรียนได้โอเคอยู่ ขาไม่ค่อยจะเท่าไหร่หรอกแต่ก็โอเค
0: ไอ้นี่มันไม่เหมาะกับการที่จะเป็นอะไรอยู่นิ่งๆอ่ะไม่เหมาะกับการเขาจะไปสอบอะไรนะ
2: เรียนเตรียมกันพอดีเขาเป็นนักกีฬาอยู
0: ่ถ้าเป็นนักกีฬาก็โอเคนะถ้าเกิดว่าสอบถ้าสอบในนามพวกแบบกีฬาเข้าไปอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสใช่แต่ถ้าธรรมดาไม่น่ารอด
2: แล้วก็เป็นนักกีฬาเทควันโด
0: เพราะเขาเป็นคนอยู่ไม่นิ่งสมาธิก็ไม่ได้ดีเท่าไหร
2: ่ค่ะใช่
0: แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่เขาแบบว่าเป็นปีที่ดีขึ้น
2: ปีนี้แหละเขาจะเริ่มเขากำลังจะเรียนว่ายน้ำไว้เขาก็ร่างกายเขาก็โอเคระดับนึงก็เลยอยากมีแนวโน้มไหมไงอยากทราบ
0: คือแนวโน้มมันมีได้ไปสอบแต่ว่าคนมันเยอะไง
2: ใช่
0: เราก็ไม่รู้จะอยู่ส่วนไหนของแต่ว่าถ้าเป็นโควต้านักกีฬาเนี่ยน่าจะโอเคกว่าการไปสอบธรรมดาใช่สู้เขาไม่ได้
2: หรือเขาก็มีอะไรพ่อเขาก็มีสิทธิ์พ่อก็เป็นนายทหาร
0: ก็คงต้องเป็นไปทั้งอย่างนั้นแหละแล้วพ่อดุด้วยพ่อแบบว่าโหยเป๊ะทุกอย่าง
2: ใช่
0: นี่พี่เป็นยายหรือย่าเนี่ย
2: ยายค่ะ
0: เป็นยายพ่อเป๊ะมากดุมาก
2: ใช่
0: กดดันมันมากอ่ะ
2: ถูกต้องเลย
0: ขอให้เขาได้เอาเป็นว่าถ้าพ่อไม่ช่วยก็ต้องไปดังทางด้านแบบว่าโควต้าอื่นเพราะถ้าสอบจริงๆไม่น่าจะรอด
2: ค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
3: ครับผมชื่อนนท์ครับ
0: นนอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ประเวศครับ
0: อยู่ประเวศเนาะวันเดือนปีเกิดครับ
3: คือจะถามให้ลูกสาวครับ
0: ลูกสาวชื่อเล่น
3: ชื่อเนยครับ
0: น้องเนยวันเดือนปีเกิด
3: 30 ตุลา45เวลา6:24 นครับ
0: วันอะไรเอ่ย
3: วันพุธครับ
0: พุธ6:00 น
3: 6:24ครับ
0: 6:00 น
3: ครับผม
0: โอเค45เท่ากับอายุ24เขาทำงานแล้วเหรอฮะ
3: ยังฮะเขาเรียนอยู่
0: กำลังจะจบ
3: แต่ไม่รู้จะจบไม่จบเนี่ย
0: เขาก็เครียดนะเนี่ยทำไมเขากดดันใครไปกดดันอะไรเขาลักหนา
3: ไม่หรอกคือน้องๆเขาเรียนบางคนเขาก็จบกันแล้วแต่ตัวเขาเองอะจบยาก
0: ทำไมอะ
3: ไม่รู้เขากดดันตัวเองอยู
0: ่แม่เขากดดันหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเองกดดัน
3: ผมก็ไม่ได้อยู่กับแม่นะฮะแยกกันอยู
0: ่น่าจะแม่นั่นแหละเพราะแม่วุ่นวายอะแม่วุ่นวายในชีวิตเขาอะ
3: เกี่ยวกับแม่หรือ
0: คือแม่วุ่นวายในชีวิตเขาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
3: ไม่เหรออ
0: ้าวมาเหรออะไรล่ะ
3: ไม่เพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเขานะครับ
0: ก็ไม่อยู่แหละแต่ก็วุ่นวายกับเขานี่ไม่งั้นก็ต้องเป็นยายหรือป้าหรือใครที่อยู่กับเขาเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอายุมากที่เลี้ยงเขามาใช่
3: ใส่อาม่าเนี่ย
0: ที่เลี้ยงเขามาเนี่ยก็คือคล้ายๆกดดันเขาหน่อยนึงแต่เขาเป็นเด็กฉลาดนะเขาเป็นเด็กฉลาดและมีความรับผิดชอบอาจจะช้านิดนึง
3: แต่คิดว่าจบไหมฮะ
0: คิดว่าแหมคิดว่าจบนะแต่มันจบด้วยความกดดันน่ะไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกัน
3: อ๋อคือแรงกดดันสูงมาก
0: ใช่แต่เขาแค่คือเขาคืออย่างนี้แต่คนจริงนะไม่กดดันก็ไม่ได้ในเด็กคนเนี้ยมันช้าบอกวันนี้พรุ่งนี้ได้ของอะไรเงี้ย
3: ใช
0: ่มันช้า
3: ทำงานช้า
0: ช้ามากคือเลื่อยเปื่อยมากเลยอ่ะแต่มันเป็นเด็กฉลาดแล้วก็มีความรับผิดชอบมีโอกาสจบนะคะแต่ว่าอย่าให้เขากดดันมากเลยสงสารเพราะว่ายิ่งกดมากเขายิ่งเบลอ
3: คร
0: ับ เขาจะเบลอเหมือนลอยๆแต่จริงๆแล้วเขาทำได้
3: ใช่ใช่
0: เขาจะจบเมื่อไหร่อ่ะเดือนไหนอ่ะ
3: จริงๆอ่ะเขาต้องจบตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละแต่ปีนี้เขายังไม่ได้ยังไม่จบเขาไล่ทีละตัวทีละตัวอะไรของเขา
0: ก็เขาเลื่อยเปื่อยไงสมมติเกิดเคยเขาลงอะไรไว้ก็ไม่ได้กว่าจะได้ลงอ่ะไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะขยันเรียนสักเท่าไหร่น่าจะแบบเหลวไหลนิดนึงก็เลยไม่จบแต่ปีนี้น่าจะมีโอกาสแหละน่าถ้าจะติดก็แหมเสียดายนะมันแปลว่าตามจังหวะชีวิตเขาว่ามีโอกาสแต่เหลือมันเหมือนกับมีโอกาสแต่เหลืออยู่หน่อยนึงอีกดิดอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
3: จะคว้าได้ไม่ได้
0: ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีความกดดันจากผู้ใหญ่ผู้หญิงไม่แม่เขาก็ใครสักคนป้านะอาอะไรเงี้ยที่เป็นผู้หญิงค่ะเราต้องปล่อยเขาบ้างแต่ก็ต้องผลักเขานิดนึงเพราะเขาชา
3: ครับครับ
0: จ้ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวละค่ะอ่ะนะคะเราก็มาฟังเพลงกันเพิ่งได้เจอน้องขวัญข้าวตัวเป็นๆ น้องบอกว่า

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: า26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ะคะก็นะเขาเรียกว่าจำจนตายคือจำจนตายอยากจะบอกเรื่องนี้ด้วยมีเนี่ยแม่ค้าส้มตำนะคะเขาก็เอาทอง3บาทไปจำนำกับเพื่อนนี่แหละแต่ทีนี้พอไปถ่ายคืนค่ะกลายเป็นว่าได้ของปลอมซะอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยจำจนตายเหมือนกันก็เป็นอุทาหรณ์นะนางสาวรัตติกาแต่ว่าเขียนยากมากนะคะเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้าเขียนยากอย่างนี้ชีวิตก็ค่อนข้างจะใช้ลำบากเหมือนกันอะไรที่มันง่ายๆมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะอายุ27ไอ้28นะคะอาศัยอยู่ในห้องเช่าที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็มีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยเอาทองสร้อยข้อมือ3บาทเอาไปจำนำไว้กับเพื่อนสนิท 15,000 แล้วก็ส่งดอกส่งอะไรไปเรื่อยแหละจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกรงใจเพื่อนเนื่องจากไปเที่ยวกันแล้วของหายแล้วก็ขัดใจกับเพื่อนก็เลยเอาเงินรวบรวมเอาเงินไปถ่ายทองคืนพอไปถ่ายกลับมากลายเป็นของปลอมเพราะว่าเอาไปขายไม่ได้บอกโอ้โหเข่าอ่อนเหมือนจะเป็นลมเลยแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วเพราะนะคะก็เลยออกมาอุทาหรณ์ว่าเพราะความที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนก็อยากจะมาเตือนว่าถ้าจะจำนำเอาไปจำนำร้านทองดีกว่ามั่นใจว่าไม่ปลอมแน่นอนอันนี้ก็มาเมาส์เล่าให้ฟังเป็นข่าวนะคะเอาล่ะมาดู SMS กันที่4689400เกิดวันจันทร์ที่4พฤศจิกา40อยากรู้ว่าปีนี้ทำไมป่วยจังงานที่ทำอยู่ดีไหมอันนี้ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวเนี่ยอายุ29ยังไม่เข้าอายุ28เข้า29คือเขาเนี่ยน่าจะเครียดนะเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยหลายๆเรื่องมันปนกันนะคะเขาจะต้องเขาคิดเยอะเลยนะเขาจะต้องแบ่งแยกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวไม่งั้นแล้วก็ปวดหัวแน่นอนวันอาทิตย์ที่9ธันวาคม22ถามเรื่องความรัก22ปีนี้อายุ4เกิดธันวาปี46พอดีอายุ46เรื่องความรักตอนนี้ถ้ามีก็เหมือนตัวใครตัวมันแต่ถ้าไม่มีก็คือโสดจ้าโสดนะจ้าส่วนนี่วีเกิดวันพุธที่1กรกฎาคม13จะได้เงินคืนไหมครับให้เขายืมไปหมดตัวเลยพอดีผมบอกอ่ะไม่ได้คืนครับเพราะเขาก็ไม่มีเหมือนกันเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีทีหลังถ้าหากว่าไม่มีก็ไม่ต้องให้ใครเขายืมเด้อ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

เอาละค่ะกลับมานั่งเมากับน้องอยู่เรื่องผ่าเข่านี่แหละ ถามว่าดูดวงตัวเองไหมดูว่าดวงตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุขภาพเป็นกาลากินีแปลว่าเราต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพอ่ะเรื่องเข่าปรากฏว่าเอ๊ตัวเองเกิดละหูพูดกลางคืนมีผ่าแน่เลยแต่เอ้ยคงไม่ผ่าหรอกไม่ถึงขนาดผ่าแล้วมั้งเลยกระดูกหลุด 0.9 เซนถามน้องแป้งบอกนิดเดียวแต่คุณหมอบอกว่าอะไรปะไอ้นิดเดียวเนี่ยกลัวว่ามันจะเข้าไปติดขัดอยู่ในข้อแล้วมันจะเจ็บปวดมากต้องผ่าครับแล้วยังมาเอ็นขาดอีกโอ้ยนะคะก็เลยต้องใส่เฝือกนะคะถ้ามาไม่ได้ก็ต้องอัดเทปเนี่ยประมาณนี้เนาะเอามาเรามาดูคนที่เดี๋ยวก่อนนะเอ๊เอารักแมวหรือเอาอะไรดีอึ๊บอ่ะอันนี้ดีกว่าน้ำเน่ามันลำบากคนอื่นเขานะคะบอกเลยน้ำเน่าเนี่ยนะคือที่ราชบุรีซอยเทศบาล7เสมียนปรากฏว่าในคลองเนี่ยมันมีน้ำสีดำมีฟองลอยบนพื้นผิวน้ำส่งกลิ่นเหม็นมากทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ตักนะตัวอย่างน้ำนะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไอ้สีดำๆน่ะมันคือสารพิษอะไรหรือเปล่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปสรรหาเครื่องตรวจวัดค่าของน้ำมาทดสอบปรากฏว่าไอ้ค่าน้ำในคลองที่มันมีฝ้าขาวๆเนี่ยโอ้โหค่ามันอยู่ที่540ในขณะที่ลองไปวัดไอ้ที่เขาปิดคือพอเขาเห็นเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมน้ำมันเริ่มมีฟองจับตัวเป็นฝ้าเขาก็รีบทำการกั้นฝายให้ตัวเองก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองแหละเพราะว่าน้ำลำคลองเนี้ยเขาเอาไว้ใช้ปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกพืชอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าน้ำเสียมันไหลเข้าไปผักพืชต่างๆมันก็จะเสียหายไปด้วยคนกินก็อาจจะเดือดร้อนปรากฏว่าเขาก็เอาฝายกั้นไว้ไอ้เหนือฝายเนี่ยนะคะมันหลังฝายใช่หลังน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันค่าแค่154มันต่างกันเป็น400กว่าเลยแล้วปรากฏว่าแจ้งไปแล้วก็แจ้งอีกประสานสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่แจ้งแล้วแจ้งอีกก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็เลยต้องออกมาขอร้องผู้สื่อข่าวว่าช่วยไปดูหน่อยซิอะไรเงี้ยตอนนี้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่เขาก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องจักรมาขุดลอกคลองให้น้ำไหลสะดวกและเดี๋ยวก็ต้องสันดูที่ว่าโรงงานหรือใครแอบเอาน้ำเสียมาปล่อยนี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นข่าวและอยากจะบอกว่าบางเรื่องเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะอย่าไปคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างนี้ไม่ดูแลไม่ได้บางเรื่องมันต้องช่วยกันดูแลเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะอ้าวเรามาดูเมื่อกี้นี้นะวีบอกแล้วนะว่าตังเนี่ยถามว่าได้คืนไหมคงยากเพราะเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเนาะทีหลังไม่มีเราก็ต้องไม่ให้ยืมเกิดวันอังคารที่3กุมภาขอโทษเกิดเป็นอังคารที่3กุมภา24อยากถามเรื่องสุขภาพการงานและการเงินคือให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีท้องไส้ไม่ดีแล้วก็เป็นภูมิแพ้เรื่องของสุขภาพนะปีนี้เท่ากับอายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสุขภาพใจเราอาจจะเปราะบางนิดๆหน่อยๆเราจะรู้สึก นะคะปีนี้จะเหมือนกันคล้ายกันเลยนะคะเกิดวันที่1เมษายนวันอังคารที่1เมษายน18เอ๊ะทำไมเหมือนไอ้นี่ไปแล้วเลยเหมือนดูไปแล้วหรือเปล่าคุ้นๆ1เมษายน18เอาไม่ใช่เนาะวันอังคารที่1เมษายน18ปีนี้อายุ51เท่ากับไปเรื่องหน้าที่การงานโอเคปีนี้ดีแล้วปีนี้โอเคถามโชคลาภเนี่ยน่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับงาน
หรือเกี่ยวข้องกับการทำงานมากกว่าโชคลาภด้านการเงินนะจ๊ะอ่ะนะคะประมาณนี้เอาล่ะจะส่งมาใน Facebook ก็ได้นะอ่ะมีคนนึงเดี๋ยวนะวันนี้วันเกิดเขาน่ะปูเห็นแวบๆอ่ะชื่อจุลีนะคะHappy birthday to you เกิดวันนี้17พฤษภาคม11วันศุกร์ถามสุขภาพการเงินคือท้องไส้เราเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าเรากินแล้วเคี้ยวเร็วหรือเคี้ยวไม่ละเอียดก็รีบกลืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่รีบกินรีบกลืนน่ะนะคะก็เลยทำให้มักจะปวดท้องบ่อยๆนะคะให้ระวังเรื่องของความเร็วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ปีนี้อายุ58เกิดวันศุกร์อันเนี้ยห้ามไม่ใครยืมตังค์เลยเพราะว่าไม่ได้คืนแน่นอนนะคะแล้วก็สภาพงานและเงินเนี่ยขอให้คือมันมีอุปสรรคแน่ๆแหละปีเนี้ยเอาเป็นว่าขอให้มันผ่านพ้นไปได้เร็วๆเหมือนกับความเร็วของเราที่เราชอบทำอะไรเร็วๆนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลง2เพลงขอกันมาจังเพลงนี้นะคะยังไงก็ต้องให้ฟังอยู่แล้วมาแล้วพอน้องแป้งรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะอย่าให้มันสะท้อน022481366ค่ะ

0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อนุชค่ะ
0: ชื่อนุชอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: จังหวัดตากค่ะ
0: ตากเนาะร้อนหรือฝนนะ
1: นี่มันจะตกปล่อยๆมาทั้งคืนนะคะ
0: มาวันเดียวไปเกิดค่ะ
1: วันที่2สิงหา2509ค่ะ
0: วันอังคาร
1: ค่ะ
0: กี่โมงคะ
1: 10โมงครึ่งค่ะ
0: 10โมงครึ่งอ้าวเหมือนจะดีแต่ยังไม่ดีใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งล้มแขนข้อมือแตกนะคะยังไม่ดีขึ้นเลย
0: นี่ไงมาแบบเดียวกับปูเลยล้มข้อมือแตกอะคะ
1: ค่ะใส่เฟือกอ่อนเนี่ยค่ะโอ้ย
0: กินนานยังคะ
1: อะไรนะคะ
0: นานหรือยังคะ
1: จริงๆแล้วล้มตั้งแต่ก่อนเมษาก่อนสงกรานต์นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครดูพ่อกับแม่ก็ยังทนปวดจนไม่ไหวจริงๆเมื่อ3สุกที่แล้วไปหาหมอทักมาว่าคุณป้าครับคุณป้าอยู่ได้ไงตั้ง20กว่าวันเราก็เลยบอกว่ามันไม่มีคนดูคนแก่ค่ะไม่มีใครยกคนแก่ออกข้างนอกพ่อเขาติดเตียงแล้วเราต้องยกหัวยกท้ายไงค่ะแล้วก็ทนจนเขาต้องเอ็กซเรย์แล้วเขาก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยที่มันแตกเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเราเลยเจอคำถามเจอคำตอบนี้แบบกลายเป็นเซอร์ไปเลยบอกโอ้แล้วทนอยู่ได้ยังไงครับ20กว่าวันข้อมือมันแตกเลยนะครับเนี่ย
0: ฮะนี่เรียกว่าเหมือนปูเลยเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดปีเดียวกันแล้วก็เกิดวันอังคารใช่ไหมแต่ปูเกิดทุกกลางคืนก็จิตเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปผ่าเข่าเหมือนกัน
1: โอ้ยมีถามไปแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเข่าให้หัดบริหารโอ้ยไม่เอา
0: คือตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีแปลว่าเดี๋ยวพอเรามีแรงถีบเรื่องไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่องดีเพราะว่าเดี๋ยวพอเลยเดือนเกิดไปแล้วจะดี
1: พอเป็น60เต็มแล้วเหรอ
0: ใช่เลยเดือนเกิดไปแล้ว
1: ต้องรอ60เลยเหรอ
0: ใช่โอ้โหมีกี่เดือนเองแค่3เดือนอ่ะ
1: โอ้โหต้องรอ60เต็มนู่นเหรอ
0: ค่ะจะต้องเจอแต่เดี๋ยวจะเจอเรื่องดีๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนแรงถีบแล้วก็จากที่สังเกตเนี่ยหลายคนเลยที่เกิดปีเนี้ยนะคะก็จะแบบ
1: ใช่ปีเนี้ย3คนเลยเพื่อน
0: อ
1: ะอีกคนนึงก็ใส่เฟือกข้างขวาอีกคนนึงต้องไปเจาะมือรุ่นเดียวกันหมดเลยเพื่อนกัน3คนเลย
0: ใช่
1: เลยบอกเฮ้ยต้องไปรุ่นละมนซะละมั้งเราอะ
0: ไม่ต้องหรอก
1: เดียวพร้อมกันหมด
0: มันคงเป็นจังหวะเพราะว่าจากที่สังเกตเนี่ยคนเกิดปีเนี้ยเยอะที่เจอแต่เจอเรื่องเยอะมากๆเลยอ่ะแม้แต่นายกรัฐมนตรีเราเนี่ยก็เกิดปีเดียวกับเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ท่านก็เจอเรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอแต่ว่าเดี๋ยวพอพ้นเดือนเกิดแล้วก็จะดีขึ้นจ้ะ
1: ปีม้าไฟเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้มันทรมานโหดเหลือเกิน
0: คือด้วยตัวเราเป็นไฟอยู่แล้วแล้วมาเจอไฟอีกมันก็เลยหนักจริงๆแล้วต้องเขาบอกว่าให้ข้ามน้ำข้ามทะเลซึ่งจริงๆปูก็ข้ามแล้วนะปูรู้ตัวเองดีปูสาข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศเลยนะมันก็ไม่ช่วยมันแต่มันอาจจะบรรเทาปูอาจจะได้ดุนแรงกว่านี้แต่ว่ามันบรรเทาลงได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเนี่ยไม่เป็นคนกตัญญูนะตามวันเดือนปีเกิดเป็นคนกตัญญูถ้าไม่กตัญญูก็อาจจะหนักกว่านี
1: ้โหไม่มีใครดูเขาสองคนนะคะ
0: ค่ะ
1: อีกคนติดเตียงอีกคนนึงก็ไป
0: อายุอะไรคะ
1: แล้วเนี่ย
0: อายุ
1: คุณตาคุณยายเหรอคะคุณปูถามคุณตาคุณยายใช่ไหมคะคุณยาย85คุณตา81
0: อ๋อยังโอเคแม่ปู92
1: โอ้
0: ต้องดูเหมือนกันกำลัง
1: พูด
0: กำลังกุ้มใจอยู่เลยว่าถ้าผ่าเข่าจะดูเขายังไงเนี่ย
1: อันนี้ผู้ชายติดเตียงแต่ผู้หญิงยังพูดมากได้ยังอะไรได้
0: 81เท่ากับปี88
1: ใช่ค่ะ
0: ปี88นี่ปีอะไรวะ
1: พ่อปีไก่คุณยายปีมะเมียแต่คุณตาปีไก่ค่ะ
0: ปีมะเมียเดือนอะไรฮะ
1: ของยายเดือนกันยาค่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรหรอกแกจะพูดแกจะบ่นแกจะชอบประชดประชันนิดนึง
1: ใช่ชัดเลยคุณปู่ชัดมากเลยของคุณตานี่สิงหาวันที่1ก่อนนุชเลยแต่ปีไก่ของคุณตาค่ะติดเตียง
0: คุณตาเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเขาเรื่อยๆนิ่ง
1: ๆเขาเงียบแต่เวลาเขาโมโหทีนึงเขาโหดบ้าค่ะ
0: เขานิ่งๆเขาเรื่อยๆอ่ะคุณนุชนี่เหมือนพ่อนี
1: ่ใช่ค่ะ
0: เหมือนพ่อมาก
1: เหมือนพ่อเป๊ะเลยค่ะ
0: ใช่เหมือนพ่อมากเหมือนพ่อเป๊ะเลยอ่ะสู้กันไปค่ะสู้กันไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็จะได้เจอเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราเจอเรื่องดีต้องระวังเจอเรื่องไม่ดีนะคะอ่ะสู้ๆค่ะ
1: ค่ะรู้ถามให้ลูกชายได้ไหมคะ
0: คนอื่นเขารออยู่อ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาได้ยังฮัลโหล
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
2: ชื่อทอนครับ
0: ชื่อทอนวันอยู่ที่ไหนครับทอน
2: อยู่สงขลาครับ
0: อยู่สงขลามาวันเดือนปีเกิด
2: 08เจ็ดวันอาทิตย
0: ์
2: เกิดวันอาทิตย์พ.ศ.08
0: เจ็ดอะไรล่ะคะ
2: วันที่เจ็ดเดือนไม่ทราบ
0: อ้าวรู้ว่าเกิดวันที่เจ็ดแล้วเดือนไม่รู้
2: อ๋อเดือนมีนาวันที่เจ็ดตื่นเต้นหน่อย
0: เดือนไม่รู้ซะงั้น
2: ลืมเฉยเลย
0: วันอาทิตย์
2: มีนา08
0: แต่ไม่รู้ว่าเกิดกี่โมง
2: เห็นบอกว่าวันประมาณไม่แน่หัวรุ่งหรือหัวค่ำนี่
0: โอเคโอเคอ้าวจะหัวรุ่งหรือหัวค่ำดีถ้าหัวรุ่งก็ดีหน่อยหัวค่ำก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปไหนอยู่แต่บ้านวันไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แต่บ้าน
2: ใช่
0: นี่เป็นคนตัวน้อยๆอะคะ
2: ใช่
0: อ๋อคนตัวน้อยๆตัวน้อยๆแต่ไวตัวน้อยๆแต่ไวปีนี้61วันอาทิตย์โอ้โหไม่สนุกเลยโดยเฉพาะกับครอบครัวเรื่องครอบครัวปัญหาเยอะเรื่องคำพูดอะมีการพูดจากันพูดจากันนิดหน่อยกระทบกระทั่งแดกดันกันนิดหน่อย
2: คือครอบครัวยังไม่มีนะตอนนี้โสดอยู
0: ่
2: ครอบอยู่แต่กำลังครอบอยู่ไม่แน่ว่าจะไปรอดไหม
0: ก็ถ้าเขายังไม่เคลียร์ของเก่าอ่ะก็ไม่น่ารอดก็ไม่รู้ถ้าเขายังไม่เคลียร์ของเก่าก็ไม่น่ารอด
2: แสดงว่าตอนนี้เขายังมีของเก่ายังอยู่ใช่ไหม
0: ไม่รู้ก็คบกันยังไงล่ะไม่รู้เหรอว่าเขายังไม่เลิกกับของเก่าเขาอ่ะแล้วเราเลิกกับของเก่าเราแล้วยังอ่ะ
2: เราไม่มีใครตอนนี้
0: ถ้าไม่มีใครก็เป็นฝั่งเขาแล้วแหละ
2: พอดีเพิ่งเจอไม่นานดีประมาณเดือนกว่า2เดือนเอง
0: ตัวเองจริงๆเราก็ไม่แน่ใจในตัวเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราทั้งหมด
2: ครับ
0: อ่ะก็เอาถือว่าใครเหงาเราผู้ชายอย่าไปเครียดอะไรนะ
2: แล้วนี่สินที่เขาายืมไปไม่แน่ใจว่าเขาจะได้คืนไหมเนี่ย
0: คงได้ค่ะแต่ไม่มากหรือไม่งั้นเราก็ให้ด้วยความเสน่หามากกว่า
2: ไม่มั่งตรงนี
0: ้เขาคิดเราอาจจะไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาแต่เขาคิด
2: คือผมดาวรถทีนี้เขาหลอกเงินดาวไปพูดตรง
0: ๆเอ้ยเอ้าก็ขออวยพรให้ได้คืนถึงแม้ว่านิดๆหน่อยๆก็ยังดีอย่าให้เสียเปรียบเขามาก
2: แต่ก็ได้คืนใช่ไหม
0: แม่ก็ได้นิดหน่อยไม่ได้ได้มาก
2: ก
0: ็บอกแล้วว่าเขาคิดว่าเราเสน่หามากกว่าที่จะให้
2: แต่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ไปทางนั้นนะพูดถึงไปทางรถมากกว่า
0: ก็จะคืนจะไปขอคืนทำไมอ่ะ
2: อ้าวก็เราก็ดาวไปแล้วรถก็ไม่ได้ก็เราก็ต้องคืนแหละ
0: อ่ะขอโวยพร
2: ได้ไม่ได้เสน่หาอะไร
0: เขาไม่ได้คิดเราไม่ได้เสน่หาเขาแต่เขาคิดว่าเขาต้องได้ก้อนนี
2: ้เราก็ไม่ได้ให้ความหวังตรงนั้นอ๋อครับเข้าใจเข้าไปน่าจะเอาเงินไปจะใช้อะไรพวกนี
0: ้ก็ยากหน่อยแต่เขาคงได้อะแต่ก็ยากหน่อยไทยไม่ใช่อะไรนะตามหน่อยละกัน
2: ครับ
0: จ้าโชคดีค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะอึบ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

วค่ะก็เวลาก็เลยใกล้หมดขนาดนี้เราก็คงต้องล่ำลากันตรงนี้เลยนะคะคงได้สัก2ดวงอ่ะนะฮะพุธที่12เดือน10ปี20ไม่รู้เวลาอ้าวทีนี้เลยยากแหละไม่รู้วันพุธกลางวันกลางคืนแต่อายุ49เนี่ยถ้าเป็นกลางวันก็ไม่ดีถ้าเป็นกลางคืนก็ถือว่าส่งตัวค่ะนะคะพฤหัสที่21มกราคม14ปีนี้อายุ55ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโชคลาภอย่าไปคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะจ๊ะลากันตรงนี้เลยจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ